0: ันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุว่าได้ประสานผู้ประกอบการนำอุปกรณ์ทำความสะอาดและวัสดุก่อสร้างเข้าไปช่วยทำความสะอาดและซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายขณะเดียวกันจะติดตามสถานการณ์สินค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สินค้าที่จำเป็นมีเพียงพอไม่ขาดตลาดและกำกับดูแลไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสำหรับความช่วยเหลือล็อตแรกรัฐบาลได้ประสานภาคเอกชนจัดส่งเนื้อไก่เนื้อหมูไข่ไก่ข้าวสารน้ำมันพืชเครื่องปรุงรสและผักสดหลายชนิดส่งมอบให้มูลนิธิในพื้นที่ซึ่งตั้งโรงครัวกลางสำหรับประกอบอาหารแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยในจังหวัดน่านแล้วโดยผู้ประสงค์สนับสนุนสิ่งของสามารถสอบถามข้อมูลก่อนจัดส่งได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านหมายเลขโทรศัพท์054-716-414และ054-716-409นันทิกากิจปาโลรายงาน
1: หน่วยงานความมั่นคงเร่งติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้พร้อมเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังการก่อเหตุซ้ำ
2: พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4หรือกอรมนภาค4เปิดเผยว่าเหตุความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เมื่อคืนวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาเกิดขึ้นเกือบ100จุดแบ่งเป็นเหตุระเบิด35จุดและเผา60เหตุการณ์ทั้งการเผายางและเผาสถานที่ต่างๆซึ่งสร้างความเสียหายมากเบื้องต้นสันนิษฐานว่าเป็นการก่อเหตุสร้างสถานการณ์ป่วนเมืองโดยจากการลงพื้นที่พบว่าประชาชนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตปกติแล้วแต่หากหลังจากนี้มีสถานการณ์ที่จะควบคุมไม่ได้ก็อาจจะประกาศเคอร์ฟิวต่อไปขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้เร่งเก็บหลักฐานเพื่อสืบหาเบาะแสผู้ก่อเหตุพร้อมยกระดับการเฝ้าระวังโดยเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและติดตามในทุกพื้นที่ให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้น
3: ก็น่าจะมีการเชื่อมโยงกันอยู่แล้วว่ามีการก่อเหตุสร้างสถานการณ์ป่วนเมืองตอนนี้ผมได้สั่งทุกชกจังหวัดต้องให้ยกระดับมีการเข้มงวดทุกพื้นที่นะครับมีการเฝ้าระวังตรวจสอบติดตามทุกจุดอยู่แล้วครับ
2: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดยะลากำชับกำลังหลักในส่วนของชุดคุ้มครองตำบลให้เพิ่มความระมัดระวังและเฝ้าระวังพื้นที่อย่างเข้มงวดตลอดจนแจ้งเตือนประชาชนให้งดออกจากเคหสถานในยามวิกาลทางนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกฐานที่มั่นรักษาความปลอดภัยของตนเองควบคู่ไปกับการประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุตามแผนมาตรการของกอรมน.อย่างใกล้ชิดขณะที่พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสระบุว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับให้เร่งรัดการสอบสวนสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบคอบรัดกุมและตรวจสอบได้เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายและนำผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมขอความร่วมมือประชาชนอย่าเข้าไปในจุดเกิดเหตุเพราะอาจทำให้วัตถุพยานปนเปื้อนหรือเปลี่ยนแปลงซึ่งจะกระทบต่อการรวบรวมหลักฐานของเจ้าหน้าที่ทางนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับถึงการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมอบหมายศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.เร่งเข้าช่วยเหลือและเยียวยาทุกกรณีให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายอย่างรวดเร็วและทั่วถึงโดยล่าสุดสอบต.ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสื่อสารและให้ความช่วยเหลือเยียวยาพร้อมเปิดสายด่วน1880เพื่อให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับสิทธิ์และการช่วยเหลือเยียวยาแก่ประชาชนโดยตรงปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
4: นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการปฏิบัติภารกิจของหน่วยความมั่นคงบริเวณชายแดนเนิน500ช่องอานมาจังหวัดอุบลราชธานียืนยันรัฐบาลและกองทัพมีความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยรวมทั้งดูแลประชาชนบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญจากหน่วยเฉพาะกิจที่4บริเวณเนิน500ช่องอานม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมทหารที่ประสบอุบัติเหตุเหยียบทุ่นระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณพื้นที่ใกล้ช่องอานม้าโดยยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่พร้อมยกย่องเป็นวีรบุรุษของชาติ ขณะที่สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากองทัพยังคงมีความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยและดูแลประชาชนขอประชาชนไม่ต้องกังวลและยืนยันไทยไม่ได้อยู่ในจุดที่เสียเปรียบ
1: ทีมไทยแลนด์เตรียมเดินทางเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐอเมริกาปลายเดือนนี้ย้ำจุดยืนรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศภายใต้มาตรฐานการเจรจาสากลนางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเจรจาด้านเทคนิคในกรอบความตกลงการค้าต่างตอบแทนกับผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่27สิงหาคมถึง1กันยายนนี้โดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้นำคณะเจรจาฝ่ายไทยเป้าหมายสำคัญของการเดินทางครั้งนี้คือการชี้แจงให้ฝ่ายสหรัฐมีความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการดำเนินธุรกิจโครงสร้างอุตสาหกรรมและโครงสร้างเกษตรกรรมของไทยซึ่งมีความแตกต่างจากประเทศอื่นที่สหรัฐเคยดำเนินการเจรจาด้วยเพื่อให้ข้อตกลงที่เกิดขึ้นมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงทางธุรกิจของทั้งสองประเทศโดยย้ำจุดยืนของทีมเจรจาไทยจะยึดหลักการสำคัญ3ประการได้แก่การรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศการคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะและการดำเนินการภายใต้มาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับ
5: แต่ละประเทศไม่เหมือนกันหรอกค่ะลักษณะโครงสร้างของอุตสาหกรรมโครงสร้างของเกษตรกรรมโครงสร้างของสินค้าหรือโครงสร้างของการทำธุรกิจก็แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็ควรจะเห็นตรงจุดนี้เพื่อที่จะให้การเจรจาเนี่ยเป็นไปอย่างที่สมควรจะเป็นไม่กังวลนะคะเราทำดีที่สุดแล้ว
1: ทั้งนี้การเจรจาคืบหน้าไปกว่า160แล้วโดยคณะทำงานของไทยได้เตรียมข้อมูลพื้นฐานอย่างครบถ้วนทุกข้อบทคาดว่ากระบวนการเจรจาจะเป็นไปได้ด้วยดีและเกิดความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรม
4: กบข.ยกระดับสร้างความรู้ทางการเงินรูปแบบใหม่จัดกิจกรรม GPF Daily Challenge ชวนสมาชิกเรียนรู้การเงินการลงทุนวัดความพร้อมเกษียณผ่านGamification วิเคราะห์ศักยภาพแต่ละด้านรายบุคคลนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่ากบข.ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความรอบรู้ทางการเงินควบคู่กับการสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและแนวคิดการเรียนรู้ของเกมกระตุ้นพฤติกรรมมาประยุกต์ใช้กบข.จึงจัดกิจกรรม GPF Daily Challenge เกมตอบคำถามสะสมความรู้วัดความพร้อมเกษียณและได้ออกแบบคำถามให้สอดคล้องกับระดับความรู้พื้นฐานของสมาชิกแต่ละบุคคลพร้อมนำเทคโนโลยีมาช่วยวิเคราะห์ผลการเรียนรู้และสะท้อนพัฒนาการของสมาชิกผ่านแผนที่ความรู้หรือ Spider Chart ที่จะแสดงจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละหมวดความรู้ได้อย่างชัดเจนช่วยให้สมาชิกเห็นภาพรวมความพร้อมทางการเงินและการเกษียณของตนเองได้โดยสมาชิกสามารถร่วมกิจกรรมแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง14ธันวาคมนี้ผ่านเมนู GPF Daily Challenge บนแอปกบข. My GPF Application และ LINE กบข. SI GPF Community สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่โรงเรียนวัดอีสานตำบลแดงใหญ่อำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
7: ระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดทดลองวิ่งฟรีมอเตอร์เวย์2เส้นทางค่ะ M6 ช่วงบางประอินปากช่องเริ่ม21สิงหาคมนี้เปิดเฉพาะวันศุกร์เที่ยงถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์และใช้ได้เฉพาะรถ4ล้อส่วน M82 บางขุนเทียนบ้านแพ้วเริ่ม28สิงหาคมเปิดฟรีตลอด24ชั่วโมงและรถบรรทุกกับรถโดยสารสามารถใช้ได้ค่ะขอย้ำว่าแม้จะเปิดฟรีเหมือนกันแต่เงื่อนไขไม่เหมือนกันขอให้ประชาชนตรวจสอบวันเวลาประเภทรถและด่านที่เปิดให้บริการก่อนเดินทาง างเพื่อความสะดวกและปลอดภัยค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอินสตาแกรมเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าการที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่เข้มงวดที่สุดต่ออิหร่านถือเป็นกลยุทธ์การข่มขู่แบบเก่าที่ถูกใช้มาอย่างยาวนานซึ่งแสดงให้เห็นว่าสหรัฐกำลังหมดทางเลือกในความพยายามเพื่อเอาชนะอิหร่านจากการทำสงครามในตะวันออกกลางพร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้สหรัฐปฏิบัติต่ออิหร่านอย่างให้เกียรติในการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันโดยยึดหลักความยุติธรรมและมีศักดิ์ศรีความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่นายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเตรียมประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ต่ออิหร่านในวันนี้
1: นายกรัฐมนตรีโจนาสกาสโตแห่งนอร์เวย์เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นรัฐบาลนอร์เวย์จะให้การสนับสนุนความช่วยเหลือทางการเงินแก่ยูเครนมูลค่าราว 9,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2570โดยเงินความช่วยเหลือส่วนใหญ่จะถูกจัดสรรให้แก่กองกำลังยูเครนพร้อมเน้นย้ำว่าการสนับสนุนความช่วยเหลือยูเครนถือเป็นการปกป้องผลประโยชน์และความมั่นคงของยุโรปด้านประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ ซีเลนสกีผู้นำยูเครนยอมรับว่ากองกำลังยูเครนมีงบประมาณขาดดุลราว 27,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมเรียกร้องให้สหภาพยุโรปเร่งเบิกจ่ายเงินกู้บางส่วนจากวงเงิน 90,000 ล้านยูโรภายในปีนี้เพื่ออุดช่องว่างด้านงบประมาณดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: ศึกจักรยานเสือภูเขานานาชาติรายการ Sion International Mountain Bike Challenge 2026ที่เมืองกูชิงรัฐสารวัตรประเทศมาเลเซียเป็นการแข่งขันระดับ Asian Continental Series สูงกว่าระดับ C1 โดยผลในรายการ Cross Country รุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงระยะทาง16กิโลเมตรปิ่นพักเชียงสวนนักปั่นเสือภูเขาดาวรุ่งทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มแกร่งคว้าเหรียญเงินด้วยเวลา1ชั่วโมง 30.40 นาทีเพิ่มคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกเกม2028ส่วนเหรียญทองเป็นของอูรันดารีจากอินโดนีเซียเวลา1ชั่วโมง 27.20 นาทีส่วนรุ่นประชาชนชายระยะทาง 22.4 กิโลเมตรพลศิริศิริมงคลทำผลงานดีที่สุดด้วยอันดับ7ขณะที่ทัพจักรยานเสือภูเขาไทยคว้ารวม2เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงด้านพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยชื่นชมปิ่นพักเชียงสวนเป็นนักปั่นสายเลือดใหม่ที่น่าจับตาแต่ต้องเพิ่มประสบการณ์เพื่อก้าวขึ้นสู่ระดับแถวหน้าของเอเชียศึกรถซูเปอร์คาร์ TSS The Super Series 2026ที่สนามเซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศมาเลเซียเรสที่6สิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์ปิดฉากด้วยผลงานอันดับ1และ2ในรุ่นซูเปอร์คาร์ GT3 หลังปิติพิรมพักดีนำ Honda NSX GT3 หมายเลข12เข้าเส้นชัยอันดับ1ตามด้วยวรวุฒิพิรมพักดีกับรถ Ferrari 296 GT3 หมายเลข89เข้าอันดับ2หลังจบสนามนี้คู่ของปิติและกันตศักดิ์กุศิริมีคะแนนรวม127คะแนนนำจ่าฝูง GT3 ขณะที่วรวุฒิกับคาร์โรแวนเดมมี77คะแนนหลังอันดับ3โดยสนามถัดไปจะแข่งขันระหว่างวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนที่จังหวัดบุรีรัมย์เทนนิสอาชีพหญิง WTA 500รายการมอนเตเรย์โอเพ่นที่ประเทศเม็กซิโกในประเภทหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบแรกลลนาธาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ79ของโลก ลงสนามพ่ายให้กับมาเรียติโมเฟเยวามืออันดับ96ของโลกจากอุซเบกิสถาน1-2เซตพลาดโอกาสเข้าสู่รอบเมนดรอไปอย่างน่าเสียดายนายสมศักดิ์มีสวัสดิ์ตระกูลได้รับการแต่งตั้งจากนายสงวนโคสาวินทะนายกสมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทยให้ดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทยเพื่อร่วมส่งเสริมและพัฒนาวงการยิงธนูไทยให้ก้าวหน้าและประสบความสำเร็จต่อไปนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยออกมาเตือนทัพนักกีฬาทีมชาติไทยรวมถึงเจ้าหน้าที่ทีมชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้โซเชียลมีเดียเพื่อป้องกันไม่ให้ขัดต่อมาตรการการแข่งขันหรือซุ่มเสี่ยงทำผิดกฎหมายที่เข้มงวดของเจ้าภาพห้ามโพสต์หมิ่นประมาทการไลฟ์สดหรือการอัดคลิปและภาพถ่ายที่เสี่ยงต่อการละเมิดลิขสิทธิ์การแข่งขันตลอดจนการโพสต์ที่ไม่สร้างสรรค์เสื่อมเสียหรือไม่ให้เกียรติเจ้าภาพและผู้ร่วมการแข่งขันและอยากขอให้นักกีฬามุ่งเป้าหมายกับเกมการแข่งขันให้มากที่สุดพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่24-25สิงหาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:30 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง52เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 น1นาทีกับกปท.โรงเรียนคือพื้นที่ที่มีเด็กและผู้ปกครองสัญจรจำนวนมากผู้ขับขี่จึงควรเพิ่มความระมัดระวังลดความเร็วและปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับทุกคนค่ะช่วงเวลาที่ควรหลีกเลี่ยงเส้นทางหน้าโรงเรียนคือเวลา 7:00 นถึง 8:00 นและเวลา 15:00 นถึง 16:30 นเป็นช่วงที่มีการเดินทางของนักเรียนและผู้ปกครองการหลีกเลี่ยงเส้นทางหน้าโรงเรียนจะช่วยลดความแออัดลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและทำให้การเดินทางปลอดภัยยิ่งขึ้นขับไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคารพป้ายจราจรขับรถผ่านบริเวณโรงเรียนควรลดความเร็วไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงและปฏิบัติตามป้ายจราจรอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะบริเวณทางข้ามและจุดที่มีเด็กเดินหรือข้ามถนนเพื่อเพิ่มเวลาในการสังเกตและหยุดรถได้อย่างปลอดภัยระวังเด็กข้ามทางม้าลายและระวังเด็กวิ่งเล่นหรือวิ่งตัดหน้าเด็กอาจมีพฤติกรรมที่คาดเดาได้ยากและอาจมองเห็นรถหรือประเมินระยะห่างได้ไม่ดีผู้ขับขี่จึงควรชะลอความเร็วและพร้อมหยุดรถเมื่อเข้าใกล้ทางม้าลายและเตรียมพร้อมหยุดรถอยู่เสมอรับส่งน้องๆอย่างปลอดภัยควรสวมหมวกกันน็อกทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารทุกครั้งที่เดินทางและควรรับส่งนักเรียนในจุดที่ปลอดภัยไม่จอดกีดขวางทางจราจรหรือทางข้ามให้ทางรถรับส่งนักเรียนควรชะลอความเร็วและให้ทางไม่เร่งแซงหรือขับเบียดผ่านเพราะอาจมีนักเรียนเดินลงจากรถหรือข้ามถนนบริเวณใกล้เคียงค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่ามัคคนายกทายกมัคคนายกเขียนมอม้าไม่หันอากาศคอควายนอหนูสระอายอยักษ์กอไก่มัคคนายกมาจากคำภาษาบาลีมัคคะแปลว่าทางสมาสกับคำภาษาบาลีสันสกฤตนายกะแปลว่าผู้นำมัคคนายกจึงแปลว่าผู้นำทางเป็นคำเรียกผู้จัดการเกี่ยวกับการทำบุญในวัดเช่นเป่าประกาศให้ประชาชนทราบกำหนดการทำบุญตามเทศกาลหรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นผู้นำขอศีลสวดมนต์และเป็นพิธีกรประกาศให้อุบาสกอุบาสิกาทราบขั้นตอนการทำบุญคำนี้มีผู้ใช้ผิดเป็นมัคคทายกคำว่าทายกมาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตทายกะแปลว่าผู้ให้ใช้หมายถึงผู้ถวายจตุปัจจัยแก่ภิกษุสามเณรถ้าเป็นผู้หญิงเรียกว่าทายิกามัคคนายกกับทายกเป็นคนละคำกัน
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
13: วันนี้เสนอตอนสมดุลนิเวศท้ายน้ำการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ปลายน้ำหรือสมดุลนิเวศท้ายน้ำมุ่งสร้างความสมดุลให้คงอยู่ได้อย่างยั่งยืนผ่านแนวทางสำคัญประการแรกคือการพัฒนาโครงสร้างสำรองน้ำเพื่อกักเก็บน้ำให้เพียงพอและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงน้ำหลากอีกแนวทางหนึ่งคือการปรับปรุงคุณภาพน้ำควบคู่กับการเชื่อมโยงโครงข่ายน้ำให้ไหลเวียนได้ทั่วถึงเพิ่มออกซิเจนและฟื้นฟูระบบนิเวศตามธรรมชาติทั้งหมดนี้สามารถช่วยให้พื้นที่ปลายน้ำกลับมามีสมดุลทั้งต่อสิ่งแวดล้อมการเกษตรและคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
14: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับการจัดงาน IPX Venture Rise Thailand 2026จัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมของผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพไทยค่ะ
4: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
15: พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
16: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
15: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
16: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
15: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี
8: ้ผู้ทกกับภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
4: ์กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือสกสวจัดงาน IPX Venture Rise Thailand 2026รวบรวมผลงานวิจัยและนวัตกรรมกว่า250รายการมาจัดแสดงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพไทยและโอกาสในการจับคู่ธุรกิจต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ทั้งในระดับประเทศและระดับสากลในวันที่27ถึง29สิงหาคมนี้ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีติดตามรับฟังเรื่องนี้จากนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
17: สวัสดีค่ะท่านอธิบดีค่ะ
18: สวัสดีค่ะคุณนันพัฒน์แล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังค่ะ
17: ค่ะท่านอธิบดีคะการจัดงาน IP Fair มาเป็น IP Course Venture Thailand 2026เนี่ยค่ะแตกต่างจากที่ผ่านมาอย่างไรคะ
18: ค่ะก็งาน IPX Venture Thailand 2026เนี่ยนะคะปีนี้ค่ะถือว่าเป็นปีแรกของการจัดงานนะคะ เกิดขึ้นเนื่องจากว่าเป็นการรวมพลังความร่วมมือระหว่าง2หน่วยงานนะคะปกติอะค่ะกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์เราจะมีงานประจำปีที่นำนวัตกรรมและก็เทคโนโลยีมาแสดงแล้วก็พยายามจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการเราก็จะเรียกว่างาน IP Fair นะคะในส่วนของหน่วยงานของอว.นะคะก็คือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมตัวย่อคือสกสว.
17: ค
18: ่ะเขาก็จะมีงานประจำปีของเขาเรียกว่างาน Venture Rise Thailand เป็นงานแสดงนวัตกรรมเช่นกันนะคะปีนี้ค่ะ2หน่วยงานเราก็เลยมองว่าเราน่าจะร่วมมือจับมือกันทำงานนะคะเป็นครั้งแรกก็เลยผนวก2งานที่เคยจัดเป็นประจำเข้ามาเป็นงานใหญ่นะคะรวมกัน1งานนะคะเรียกว่างาน IPX Venture Rise Thailand 2026ค่ะโดยงานจะจัดขึ้นระหว่าง27ถึง29สิงหาคมที่ฮ.8นะคะศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองค่ะ
17: ค่ะท่านอธิบดีคะทีนี้งานนี้เนี่ยจะช่วยนักวิจัยผู้ประกอบการแล้วก็สตาร์ทอัพได้อย่างไรบ้างคะ
18: ค่ะเนื่องจากงานนี้ค่ะสิ่งที่เราต้องการจะเน้นนะคะเราอยากจะให้ผู้ที่มีงานนวัตกรรมผลิตงานนวัตกรรมก็คือนักวิจัยอะค่ะได้นำผลงานนะคะวิจัยหรือว่านวัตกรรมต่างๆซึ่งมีการยื่นจดคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยค่ะมาแสดงนะคะในงานนี้ก็จะมีนักวิจัยนำผลงานประมาณนะคะขั้นต่ำเนี่ย250ผลงานนะคะมาแสดงในงานนี้ส่วนผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพนะคะเรามองว่าในยุคนี้ค่ะซึ่งเป็นยุคที่รัฐบาลนะคะโดยเฉพาะอย่างเช่นท่านรองนายก รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านสุภจีสุธรรมพันธ์นะคะก็มองว่าอยากจะให้ผู้ประกอบการของไทยในปัจจุบันนะคะต้องพยายามที่จะมีขีดความสามารถมีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งเรามองว่าSME หรือผู้ประกอบการไทยเนี่ยค่ะดังนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องเอานวัตกรรมนะคะมาสอดแทรกในกระบวนการที่จะผลิตสินค้าหรือบริการของเขาอะนะคะเพราะฉะนั้นในงานนี้ค่ะเราก็คิดว่าผู้ประกอบการหรือว่าสตาร์ทอัพเนี่ยค่ะก็จะเป็นโอกาสดีที่จะได้มาช้อปปิ้งนะคะงานนวัตกรรมงานเทคโนโลยีแล้วก็อาจจะเอาไปพัฒนาต่อยอดให้สินค้าหรือบริการของตัวเองนะคะมีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้นเพราะว่างานนี้ค่ะเราแบ่งผลงานนวัตกรรมอะค่ะออกมาเป็น5กลุ่มเทคโนโลยีแห่งอนาคตเลยนะคะกลุ่มแรกก็จะมีเรื่อง Health Tech ก็คือเทคโนโลยีการแพทย์และสุขภาพนะคะกลุ่มที่2จะเป็นเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่กลุ่มที่3จะเป็นนวัตกรรมดิจิทัลนะคะที่ขับเคลื่อนด้วย AI กลุ่มที่4จะเป็นนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตนะคะแล้วก็กลุ่มที่5จะเป็นเทคโนโลยีพลังงานสะอาดสิ่งแวดล้อมเป็นต้นนะคะซึ่งเรามองว่า5กลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยเป็นเทรนด์ที่ตลาดต้องการเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากจะเชิญชวนนะคะผู้ประกอบการหรือว่าสตาร์ทอัพอะค่ะอย่างน้อยถ้ามาเดินในงานนี้ท่านจะได้ช้อปปิ้งนะคะงานนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะที่มีการคิดค้นขึ้นมาแล้วก็มีทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยค่ะก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการสตาร์ทอัพรวมไปจนถึงนักลงทุนนะคะเพราะว่านักลงทุนเนี่ยอาจจะต้องการที่จะต่อยอดนะคะหรือว่าไประดมทุนเพื่อที่ว่านวัตกรรมต่างๆเนี่ยอาจจะต้องการให้มีการไปผลิตนะคะอาจจะมีโปรโตไทป์อยู่ในงานแล้ว อาจจะต้องการที่จะทำดีลทำธุรกิจเจรจาธุรกิจเพื่อจะไปผลิตให้เป็นเชิงพาณิชย์เนี่ยนะคะตรงนี้เราก็เลยคิดว่างานนี้น่าจะมีส่วนช่วยนะคะทั้งนักวิจัยให้เจอกับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและนักลงทุนค่ะ
17: ค่ะทีนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาเองค่ะคาดหวังผลลัพธ์อะไรจากการจัดงานในครั้งนี้คะ
18: ค่ะงานครั้งนี้ค่ะเราจะจัดขึ้น3วันนะคะ27-29สิงหาคมนะคะเราคาดว่าน่าจะมีผู้สนใจมาเข้าร่วมในงานเนี่ยเราตั้งเป้าไว้อย่างน้อย 5,000 คนนะคะแล้วก็เราอยากจะให้เกิดการเจรจาจากผู้ธุรกิจเมื่อสักครู่ที่เรียนไปว่าผลงานที่นำมาแสดงมาโชว์ในงานเนี่ยค่ะควรจะสามารถจับคู่ธุรกิจหรือ business matching ได้ไม่ต่ำกว่านะคะ100คู่กับผู้ประกอบการนักลงทุนที่จะเอางานนวัตกรรมไปต่อยอดนะคะแล้วก็สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจนะคะมีการซื้อขายสิทธิ licensing สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาไปนะคะไม่น้อยกว่า50ล้านบาทแล้วก็เราก็อยากจะให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเนี่ยค่ะให้ต่อยอดนำนวัตกรรมไปต่อยอดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยภายหลังการจัดงานนะคะแล้ว เรามองว่าเป้าหมายระดับประเทศเนี่ยค่ะทรัพย์สินทางปัญญานะคะสามารถที่จะเป็นสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจได้ค่ะ
17: ค่ะทีนี้ทางกรมเนี่ยมีแผนหรือมีนโยบายเพิ่มเติมอย่างไรไหมคะในการผลักดันลิขสิทธิ์แล้วก็ผลงานสร้างสรรค์ของคนไทยเนี่ยให้สามารถขยายไปส่วนแบ่งในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืนเนี่ยค่ะ
18: ค่ะก็ เรามองว่านะคะในงานครั้งนี้ค่ะเราจะเชิญชวนนะคะนอกจากผู้ประกอบการนักธุรกิจของไทยแล้วอะค่ะเรายังมีการประสานกับสมาคมการค้านะคะต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทยนะคะรวมไปจนถึงสถานทูตนะคะต่างๆด้วยเพราะว่าเรามองว่าถ้ามีการซื้อขายหรือจับคู่ธุรกิจนะคะสามารถส่งออกนะคะไปในสากลในโลกได้เนี่ยก็จะก่อให้เกิดการขยายตัวของตลาดนะคะนอกจากนั้นนะคะทางสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็ได้มีการประสานงานเพราะว่าหลายท่านเนี่ยนอกจากจะขายในบ้านเราแล้วก็ยังมีการส่งออกไปด้วยค่ะเป็นผู้ส่งออกก็จุดนี้น่าจะช่วยให้เกิดการสร้างรายได้แล้วก็นำเทคโนโลยีนวัตกรรมไทยสู่สากลได้ด้วยค่ะ
17: ค่ะท่านอธิบดีคะสุดท้ายนี้ค่ะกิจกรรมไฮไลท์ภายในงานรวมถึงประโยชน์ที่ประชาชนที่จะเข้าไปเดินเนี่ยจะได้รับจากงานนี้ค่ะอยากให้ท่านอธิบดีเชิญชวนสักนิดนึงค่ะ
18: ค่ะก็สั้นๆ นะคะงานนี้ก็จะมีทั้งการนำนวัตกรรมมาแสดงศักยภาพนะคะ250ผลงาน5กลุ่มเทคโนโลยีนะคะนอกจากนั้นเนี่ยค่ะยังมีพาวิเลียนนะคะขององค์กรที่มีศักยภาพในประเทศไทยก็นำผลงานนวัตกรรมระดับประเทศมาแสดงด้วยไม่ว่าจะเป็นปตท.หรือ SCG นะคะมีทีมผู้เชี่ยวชาญของกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะให้เปิดจุดบริการแบบครบวงจรที่พร้อมให้คำปรึกษานะคะเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์นะคะรวมทั้งมีหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐเอกชนนะคะพร้อมให้คำปรึกษาด้านนวัตกรรมแล้วก็ทรัพย์สินทางปัญญาตลอดไปจนถึงเรื่องการประเมินนะคะมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาการวางกลยุทธ์บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาด้วยนะคะโซนที่สำคัญนะคะคือโซนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการสัมมนานะคะตลอดทั้ง3วันนะคะก็จะมีเวทีกลางจะมีการเสวนานะคะถ่ายทอดองค์ความรู้นะคะประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญนะคะในเรื่องการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปสร้างธุรกิจนะคะรวมทั้งโซน business matching นะคะก็อยากเชิญชวนนะคะให้ประชาชนนะคะที่สนใจหรือว่าผู้ที่สนใจอยากจะเข้ามาช้อปปิ้งเยี่ยมชมงานนวัตกรรมอะค่ะมาเดินในงานนี้ค่ะ IPX Venturerise Thailand 2026ค่ะวันที่27ถึง29สิงหาคมค่ะ
17: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านอธิบดีอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
18: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
19: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: ท่านผู้ฟังคะการเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของนายกรัฐมนตรีสามารถยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์เปิดโอกาสการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและตลาดใหม่อย่างเป็นรูปธรรมแก่ไทยติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
20: การเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคมที่ผ่านมานอกจากกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยังมุ่งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจทั้งการค้าการลงทุนความมั่นคงเทคโนโลยีและความร่วมมือระดับประชาชนโดยการเยือนออสเตรเลียถือเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ14ปีการหารือกับนายแอนโทนีแอลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเพิ่มความร่วมมือด้านความมั่นคงโดยเฉพาะการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดการค้ามนุษย์และอาชญากรรมออนไลน์พร้อมจัดทำแถลงการร่วม2ฉบับด้านอาชญากรรมข้ามชาติและกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจรวมถึงขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนซึ่งไทยยังนำเสนอศักยภาพด้านพลังงานโดยเสนอการจำหน่ายน้ำมันอากาศยานให้แก่ออสเตรเลียเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและรายได้ให้ประเทศ
21: เนื่องจากประเทศไทยเราได้ถือว่าผู้ที่ทำผิดกฎหมายข้ามชาติโดยเฉพาะยิ่งอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทางสแกมเมอร์อาชญากรรมออนไลน์เนี่ยถือว่าเป็นศัตรูตัวฉกาจของการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศไทยเราได้ทำการปราบปรามอย่างเข้มข้นตรวจยึดทรัพย์สินที่ได้มาจากการฟอกเงินหรือการประกอบอาชญากรรมที่เขาเรียกไซเบอร์ครามหรืออาชญากรรมที่ใช้เทคโนโลยีทางการสื่อสาร
20: ส่วนการเยือนนิวซีแลนด์นายกรัฐมนตรีหารือกับนายคริสโตเฟอร์ลักซอนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์เพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ครอบคลุมการเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจการค้านวัตกรรมวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประชาชนอีกด้านสำคัญคือการเชื่อมโยงภาครัฐกับภาคธุรกิจ โดยนายกรัฐมนตรีพบผู้บริหาร TNG Global บริษัทด้านการเกษตรและผลไม้และ Skyline Enterprise ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวโดย TNG สนใจใช้ประเทศไทยเป็นฐานกระจายสินค้าไปยังอาเซียนอินเดียและตะวันออกกลางขณะที่ Skyline สนใจลงทุนในธุรกิจแหล่งท่องเที่ยวในไทย
0: เราก็เห็นว่าประเทศไทยเราก็เป็นประเทศที่มีโลเคชั่นที่สามารถเป็นช่องทางในการเป็นช่องกระจายสินค้าของเขาไปยังภูมิภาคอาเซียนแล้วก็ครอบคลุมไปถึงอินเดียและตะวันออกกลางและนั่นคือเขายังให้ความสนใจในเรื่องของการที่จะนำเทคโนโลยีพันธุกรรมต่างๆของ Apple ทางการเกษตร
20: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเสนอให้ TNG ต่อยอดความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรรวมถึงนำองค์ความรู้ด้านพันธุกรรมพืชมาพัฒนาร่วมกับเกษตรกรไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและขยายตลาดต่างประเทศผลการเยือนครั้งนี้จึงครอบคลุมทั้งการยกระดับความสัมพันธ์ความมั่นคงและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจตั้งแต่การค้าการลงทุนพลังงานและเทคโนโลยีสะท้อนการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมต่อเศรษฐกิจและประชาชนไทยวาสนาตระเกตรายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินหน้ามาตรการเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างชาตินำเงินส่งเข้ากองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยพัฒนาภาคการท่องเที่ยวควบคู่กับการลดการพึ่งพางบประมาณแผ่นดินติดตามรายละเอียดได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: เคาะข่าวเล่าประเด็น
2: ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติหรือททช.ครั้งที่1/2569ซึ่งมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานได้เดินหน้ามาตรการเก็บค่าธรรมเนียมการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือค่าเหยียบแผ่นดินโดยเบื้องต้นได้พิจารณาอัตราจัดเก็บไว้ที่450บาทต่อคนซึ่งจะมีการเปิดทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความเห็นของทุกฝ่ายก่อนนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าที่ประชุมได้พิจารณาช่องทางการจัดเก็บที่หลากหลายเช่นการจัดเก็บผ่านสายการบินเว็บไซต์แอปพลิเคชันตู้คีออสหรือรวมกับค่าโรงแรมที่พักซึ่งเงินที่ได้จะนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเพื่อใช้เป็นค่าประกันภัยคุ้มครองนักท่องเที่ยวตลอดจนยกระดับภาคบริการและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของการท่องเที่ยวไทยลดการพึ่งพางบประมาณแผ่นดินโดยคาดว่าจะสามารถเริ่มจัดเก็บทางอากาศได้เร็วที่สุดในช่วงต้นปีหน้าซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ไปยังต่างประเทศเพื่อให้รับทราบถึงแนวทางการจัดเก็บในครั้งนี้ก่อนด้วย
22: รับฟังความคิดเห็นทางการและไม่ทางการมาพักใหญ่แล้วล่ะทุกคนก็เห็นว่าประเทศไทยจะต้องมีกองทุนในลักษณะนี้หาเงินนอกงบประมาณมาช่วยขับเคลื่อนมาช่วยพัฒนาการท่องเที่ยวนะครับยกระดับทุกด้านนะครับการท่องเที่ยวในประเทศให้ได้เพราะฉะนั้นการจัดเก็บเงินกองทุนนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่อยากจะดำเนินการให้เสร็จดูแล้วก็คงต้องต้นปีหน้าอย่างไวที่สำคัญก็ต้องประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับหลังจากไอ้นั้นแล้วต้องมีกระบวนการประชาสัมพันธ์ให้ต่างทางทูตสารทูตประเทศต่างๆนักท่องเที่ยวต่างๆได้เข้าใจด้วยครับ
2: ด้านนางสาวณัฐรียาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวเสริมว่าในระยะแรกจะเริ่มเก็บจากการเดินทางผ่านช่องทางอากาศเป็นลำดับแรกและจะเริ่มจัดเก็บในการเดินทางทางบกและทางน้ำถัดไปอีก1ปีซึ่งจัดเก็บในอัตรา450บาทเท่ากันโดยอัตราจัดเก็บนี้เป็นตัวเลขที่ได้จากการคำนวณปัจจัยทางเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อในปัจจุบันซึ่งต่อยอดจากผลการศึกษาเดิมของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่เคยประเมินไว้ที่300บาทถือเป็นอัตราที่เหมาะสมและไม่สร้างผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวมากจนเกินไป
23: ทุกคนก็ทราบสถานการณ์ทางเศรษฐกิจอะไรต่างๆเงินเฟ้ออะไรพวกนี้เราก็มีการศึกษาแล้วก็คำนวณเรทเข้าไปโดยใช้ปัจจัยทั้งหมดเลยที่เกี่ยวข้องแล้วก็เป็นโมเดลมาตรฐานที่ใช้ฟอร์มูลามาตรฐานที่เขาคำนวณออกมาจนได้เรทมาที่เหมาะสมเนี่ยประมาณ490ขึ้นไปได้ซ้ำแต่เราก็ดูแล้วว่าประมาณ15เหรียญเนี่ยประมาณเนี้ยน่าจะเป็นอัตราที่เหมาะสมแล้วก็ไม่ทำให้เกิดผลกระทบทางนักท่องเที่ยวมากมันเกินไปแล้วก็เหมาะสมในการที่จะเก็บเพื่อมาใช้ในตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในกองทุนนะคะ
2: การตั้งกองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยเม็ดเงินนอกงบประมาณถือเป็นก้าวสำคัญที่จะปลดล็อกข้อจำกัดในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยการจัดเก็บค่าเหยียบแผ่นดินที่450บาทแม้ในมุมหนึ่งอาจดูเหมือนเป็นการเพิ่มต้นทุนการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยวแต่หากมองในมิติเศรษฐกิจมหาภาคนี่คือการปรับโครงสร้างเพื่อลดการพึ่งพางบประมาณแผ่นดินที่สำคัญอย่างไรก็ตามโจทย์ใหญ่ที่สุดของภาครัฐคือทำอย่างไรให้นักท่องเที่ยวที่ยอมจ่ายรู้สึกถึงความคุ้มค่าผ่านการได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุมการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานที่ปลอดภัยและคุณภาพการบริการที่จับต้องได้จริงปฏิพลสารพรมมารายงาน
5: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีวาง3ยุทธศาสตร์หลักบูรณาการภาครัฐและเอกชนปรับเกณฑ์วัดผลจากความเร็วในการช่วยเหลือและเงินที่ได้คืนสู่ประชาชนติดตามจากรายงานค่ะ
7: นางสาวชมภารีชมภูรัตน์รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เดินหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีข้ามชาติโดยเน้นการบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งระบบทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์อย่างยั่งยืนซึ่งการดำเนินงานขณะนี้แบ่งเป็น3ด้านหลักได้แก่การป้องกันก่อนเกิดเหตุด้วยการร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกสทช.สถาบันการเงินผู้ให้บริการมือถือและแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อปิดกั้นช่องทางหลอกลวงเช่นซิมม้าเบอร์ต้องสงสัยเว็บไซต์ปลอมและโฆษณาหลอกลงทุนผ่านเครื่องมืออย่างแอปพลิเคชันดีเฟนด้านที่2คือการหยุดความเสียหายให้รวดเร็วที่สุดหลังเกิดเหตุผ่านศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขอาชญากรรมออนไลน์หรือ AOC สายด่วน1441ที่ให้บริการตลอด24ชั่วโมงในรูปแบบ One Stop Service ทั้งการรับแจ้งเหตุประสานระงับธุรกรรมและติดตามเส้นทางเงินและด้านที่3คือการเชื่อมโยงหน่วยงานและกฎหมายทำหน้าที่เป็นตัวกลางบูรณาการข้อมูลที่กระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆให้ขับเคลื่อนไปพร้อมกันรองปลัดกระทรวงดีอีย้ำด้วยว่าการแก้ปัญหาต้องเปลี่ยนจากการทำงานแบบต่างคนต่างทำสู่การทำงานร่วมกันทั้งระบบโดยใช้หลักการว่าหากเงินของมิจฉาชีพเคลื่อนที่ได้ทันทีข้อมูลของภาครัฐก็ต้องเคลื่อนที่ได้ทันทีเช่นกันไม่ว่าทรัพย์สินจะถูกแปลงเป็นรูปแบบใดต้องไม่รอดพ้นสายตาของรัฐนอกจากนี้การวัดผลความสำเร็จต้องไม่ใช่แค่จำนวนสายที่รับหรือบัญชีที่ถูกระงับแต่ต้องวัดจากความเร็วในการหยุดเงินสัดส่วนทรัพย์สินที่รักษาไว้ได้และจำนวนผู้เสียหายที่ได้รับเงินคืนอย่างแท้จริงนันพาแสนตุ้มรายงาน
5: ท่านผู้ฟังคะกรมการศาสนานำร่องจัดกิจกรรมธรรมะสัญจรสู่สถานศึกษาไปยัง4โรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้คุณธรรมและเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชนที่เอื้อต่อการพัฒนาทางด้านร่างกายจิตใจและสังคมติดตามรายละเอียดได้จากรายงานค่ะ
9: ในช่วงที่ผ่านมาสถานศึกษาในประเทศไทยเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงสร้างความสูญเสียและความสะเทือนใจแก่คนไทยแม้เกิดขึ้นไม่บ่อยแต่โรงเรียนควรเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับเด็กผู้ปกครองตลอดจนครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามากที่สุดซึ่งที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้มีมาตรการในการดูแลอย่างเป็นระบบอีกทั้งยังมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้ความสำคัญของการดูแลเด็กและเยาวชนไทยให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพหนึ่งในนั้นคือกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมซึ่งก่อนหน้านี้มีการจัดกิจกรรมธรรมะฟันน้ำนมภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อคนทั้งมวลปลูกฝังคุณธรรมและสติให้แก่เด็กอายุ 4-6 ปีและครอบครัวผ่านการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์เช่นศิลปะนิทานและการฝึกสมาธิแต่ได้รับการตอบรับที่ดีจากโรงเรียนต่างๆปีนี้จึงนำร่องจัดกิจกรรมให้กับเด็กระดับชั้นมัธยมศึกษาผ่านกิจกรรมธรรมะสัญจรสู่สถานศึกษาโดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมูลนิธิโนอิงบุตดาเพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนาและมูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิตจัดกิจกรรมที่โรงเรียนหอวังเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมามีเด็กเข้าร่วมกิจกรรมกว่า600คนนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนากล่าวว่าการจัดกิจกรรมมุ่งหวังให้เด็กสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันทางการฝึกสมาธิมีสติรู้เท่าทันอารมณ์และความคิดมีเหตุผลในการตัดสินใจสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่าง างเหมาะสมถือเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เปิดกว้างเพื่อให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้คุณธรรมและเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชนที่เอื้อต่อการพัฒนาทางด้านร่างกายจิตใจสังคมสามารถแสดงความคิดเห็นและแสดงออกถึงความต้องการเกิดการเรียนรู้จากความผิดพลาดหรือประสบการณ์จริงมุ่งสร้างสภาพแวดล้อมที่ปราศจากความรุนแรงการกลั่นแกล้งหรือการเลือกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนมีความมั่นใจและเห็นคุณค่าในตนเองเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ
6: ส่งเสริมคุณธรรมไม่ใช่เรื่องของการแบ่งปันมีน้ำใจมีตีการช่วยเหลือคนอื่นโดยใช้ทักษะในการดำเนินชีวิตพลังเพื่อนนะครับพลังครอบครัวพลังโรงเรียนพลังชนและพลังปัญญาเพื่อให้เกิดทักษะในการชีวิตต้องการคิดการคิดวิเคราะห์การที่จะแก้ปัญหาไม่จะเป็นแม่กลุ่มเพื่อนก็ดีครูผู้ปกครองก็ดีนะครับในการที่จะให้เรียกว่าสุขภาวะนะครับทางกายและใจครับสามารถคิดเป็นวิเคราะห์เป็นนะครับจับหาแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆไม่ว่าก็เรื่องของการก็ดีการคบเพื่อนก็ดีหรือการเป็นการที่จะทำงานต่อไปในอนาคตนะเพื่อที่จะหล่อหลอมให้เด็กเราเป็นเด็กที่เป็นคนเก่งครับมีคนดีแล้วก็มีคุณภาพ
9: สำหรับ

0: โยรายงาน
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการสร้างเสน่ห์โดยพระธรรมวัชิระเมธี
3: ถ้าจะสร้างเสน่ห์ให้ปฏิบัติธรรมะดังต่อไปนี้เอาไปปฏิบัติทั้งในบ้านในครอบในครัว4ประการดังต่อไปนี้เรียกว่าเมตตามหานิยมของพระพุทธเจ้า1โอบอ้อมอารี2วจีไพเราะ3สงเคราะห์ประชาชนและ4วางตนพอดีถ้าเราสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะอยู่ในสังคมอย่างมีคนรักมากกว่าคนชังพอเรามีคนรักมากกว่าคนชังความอบอุ่นก็จะเกิดขึ้นและอยู่กับเรามากกว่าความเหน็ดหนาวมากกว่าความอ้างว้างดังคำพระที่ท่านสอนเอาไว้ว่าใครรักใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูดูเขาใครว่าใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสปิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
1: การที่เรามีพรบ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิ์ต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
0: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th

0: วันแรกที่แสงไฟสว่างขึ้นสู่วันนี้ที่พลังงานสะอาดขับเคลื่อนชีวิตทุกเจเนเรชันเติบโตภายใต้แสงสว่างเดียวกัน PEA เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบ Real Time เราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนแสงสว่างยังคงเชื่อมถึงเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนก้าวเข้าสู่65ปี PEA พลังแห่งอนาคตเคียงข้างทุกเจเนอเรชั่น Smart Energy for Better Life and Sustainability
1: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์สนใจโฆษณาผ่านช่องทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ให้ความรู้คู่ความสุขฟังชัดสัญญาณไกลครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ติดต่อที่สวทเชียงใหม่053 276 0068และ092 246 8579
4: บุคคลแล้วบุคคลเก็บของแล้วแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
5: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
4: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียตาย
5: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
4: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
5: โอเคร
6: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
8: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
7: หึทำยังไงหรอ
8: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
7: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
8: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: ดูสิรู้สึกสั่นสั่นพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
12: เข้าอะไรล่ะ แผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
13: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
12: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
14: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
15: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคู่เตื้อ
4: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
15: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
15: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
4: เจ้า
16: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
17: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
18: ไม่ดีหรอกมั้ง
19: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่คุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
17: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
19: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
17: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
19: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
17: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
19: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
17: เจ๋งเพ
20: ่บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

เกาะติดข่าวสารทันเหตุการณ์ในพื้นที่ด้วยข้อมูลที่เป็นกลางกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ติดตามได้ในมองเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่เพราะเชียงใหม่มีเรื่องให้มองมากกว่าที่คิดรวมจับประเด็นร้อนฟังเรื่องราวใกล้ตัวกับพวกเราทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะจะเจอกันแบบนี้เป็นประจำหลังเคารพธงชาติจันทร์ถึงศุกร์กันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่วันนี้เราเจอกันในวันจันทร์ค่ะวันจันทร์ที่24เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ทีมข่าวสวทเชียงใหม่นะคะรายงานตัวแล้ว1หนุ่ม1สาวดิฉันพิมลกันเดชชัยค่ะ
1: ผมคมสันต์คำวงครับ
0: ค่ะพวกเรารายงานตัวแล้วสำหรับเช้าวันจันทร์ที่มาพร้อมกับบรรยากาศที่แตกต่างจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะวันนี้มาพร้อมกับแดดที่แผ่แรงค่ะคุณผู้ฟังนะคะ
1: หลังจากมีการคาดหมายว่าจะมีฝนตกนะฮะแต่ว่าวันนี้แดดนะฮะนี่แดดแผ่แรงนะครับทิ้งท้ายเดือนสิงหานะที่สุดท้ายของเดือนสิงหา
0: ไม่คุณวันที่31สัปดาห์หน้านะ
1: นี่สัปดาห์หน้าเดือนนี้ทำไมพี่เพิ่มอีกหนึ่งนะฮะ
0: ใช่ไหม31วันจันทร์นะคุณผู้ฟังดิฉันดูผิด
1: เลยแถมให้อีกหนึ่งวันก็31วันจันทร
0: ์วันจันทร์ค่ะคุณผู้ฟังนะฮะวันนี้24
1: ไม่หมดสักที
0: เป็นอีกหนึ่งเดือนนะที่เรารู้สึกว่า
1: โอ้โห
0: ทำไมดูยาวนานเหลือเกินเราจะรู้สึกเดือนมกราเนาะคุณเนาะใช่ไหมช่วงเดือนนี้นี่แบบปีนี้นี่เรารู้สึกถึงหลายเดือนมากคุณผู้ฟังที่ยังไงดีย
1: าวนาน
0: นะอ๋อทำไงดีอ่ะแต่ก็เป็นช่วงถือว่าเป็นช่วงกลางช่วงปลายแล้วล่ะคุณเนาะกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาก็จะกำลังจะเข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายที่จะเราอาจจะพูดได้ว่าเข้าสู่ฝนแล้วก็เข้าสู่ปลายฝนต้นหนาวก็เป็นไปได้ต้นหนาวอาจจะอยู่ในช่วงของเดือนพฤศจิกาแต่ว่าตุลาเนี่ยอาจจะเริ่มฝนเริ่มลดแต่ก็ต้องมาลุ้นกันก่อนคุณสัปดาห์นี้เดือนนี้เอาให้ผ่านฝนก่อนนะ
1: เอาให้ผ่านเดือนกันยายนไว้ก่อนนะครับเรื่องฝน
0: ใช่ค่ะต้องเอาให้ผ่านเดือนนี้ไปก่อนนะคุณผู้ฟังไหนๆก็พูดเรื่องของฟ้าเรื่องของฝนวันนี้มาพร้อมกับแดดแผ่แรงที่ไหนเป็นอย่างไรเล่าสู่กันฟังได้นะคะว่าอาจจะไม่ได้แผ่แรงเหมือนเราอาจจะยังคงขมุกอาจจะยังคงในเรื่องของฟ้าฝนครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถพูดคุยกับเราได้ค่ะไปกันที่เรื่องของการพยากรณ์อากาศในช่วง24ชั่วโมงนี้แล้วก็ในช่วงตลอดสัปดาห์นี้กันก่อนเริ่มที่24ชั่วโมงก่อนค่ะภาคเหนือวันนี้สำหรับสภาวะอากาศทั่วไปค่ะภาคเหนือยังมีฝนหนักบางแห่งนะคะเนื่องจากว่ารองมรสุมพัดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนค่ะเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านค่ะคุณผู้ฟังตลอดไปจนถึงพื้นที่ลุ่มกันด้วยนะคะสำหรับเชียงใหม่วันนี้ฝนฟ้าคะนองลดลงอย่างที่บอกวันนี้แดดแผ่แรงเห็นแดดแต่เช้าวันนี้มีเพียงร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะแต่ว่ายังคงมีฝนตกหนักบางแห่งได้อยู่นะคะคุณผู้ฟังอุณหภูมิต่ำสุด24ขออภัยค่ะ25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสค่ะเรื่องของการคาดหมายปริมาณฝนสะสมสำหรับวันนี้ใน24ชั่วโมงนี้ของจังหวัดเชียงใหม่นะคุณผู้ฟังต้องบอกแบบนี้เลยว่า3ระดับด้วยกันเลยค่ะวันนี้นะคะ3ระดับกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นในความ3ระดับนั่นก็คือไม่มีฝนฝนเล็กน้อยและฝนปานกลางค่ะเริ่มที่ไม่มีฝนกันก่อนแต่ก็อย่าลาสานะการคาดหมายปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงคาดการว่าไม่มีฝนแต่อาจจะมีฝนเล็กๆน้อยๆได้เหมือนกันค่ะไม่มีฝนวันนี้ก็คือ0มิลลิเมตรนั่นเองค่ะอำเภอโซนกลางที่สันป่าตองแล้วก็สารพีสันกำแพงขยับไปที่แม่อ่อนดอยสะเก็ดและ อำเภอพร้าวค่ะนี่เป็นพื้นที่ที่ไม่มีฝนสำหรับ24ชั่วโมงนี้สำหรับเรื่องของการคาดหมายปริมาณฝนสะสมไปต่อกันที่ฝนเล็กน้อยค่ะคุณผู้ฟังฝนเล็กน้อยนั่นก็คือ 0.1 มิลลิเมตรไปจนถึง 35.0 มิลลิเมตรค่ะอำเภอดอยเต่าค่ะไม่เข้าพวกอีกแล้วนะคะดอยเต่านะแล้วก็มาที่จอมทองค่ะมาที่ดอยหล่อมาที่แม่วางมาที่หางดงอำเภอเมืองเชียงใหม่แม่ริมแล้วก็สันทรายแล้วก็ข้ามเลยค่ะคุณผู้ฟังไปที่เชียงดาวเวียงแหงชัยปราการฟางและอำเภอแม่อายค่ะนี่คือฝนเล็กน้อยปิดท้ายกันที่ฝนปานกลาง 35.1 มิลลิเมตรจนถึง 65.0 มิลลิเมตรค่ะไปกันที่อมก๋อยฮอดแม่แจ่มกัลยาณิวัฒนาเสมิงและอำเภอแม่แตงค่ะคุณวันนี้3ระดับด้วยกัน
1: วันนี้มาลุ้นกันนะครับว่าที่ไหนจะเป็นอย่างไรจะฝนตกหรือไม่ตกนะครับวันนี้โอ้โห3สีนะครับแต่ว่าโซนถือว่าโซนฝั่งตะวันออกของเชียงใหม่เนี่ยฝั่งตะวันออกของเชียงใหม่นี่ไม่มีฝนเลยนะฮะขาวสะอาด
0: ขาวจริงๆคุณ
1: หลายอำเภอด้วยนะไม่มีฝนแต่ว่าฝนน่าจะไปหนักไปจะไปเยอะแหละค่อนไปทางฝั่งตะวันตกนะครับฝั่งตะวันตกทางแม่แตงสะเมิงอย่างที่พี่เอลไปนะครับช่วงนี้ต้องติดตามข่าวสารนะครับจากทางราชการอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าเนี่ยเป็นการพยากรณ์อากาศเช้าวันนี้นะ6โมงสายๆมาบ่ายๆมาไม่แน่นะอาจจะไปตกที่อาจจะเป็นสีขาวสะอาดก็ได้
0: ใช่ค่ะ
1: ตลอดทั้งสัปดาห์นะครับฝนมีฝนทุกวันนะแต่ว่าอย่างวันนี้ไปถึงวันพุธเนี่ยจันทร์ถึงวันพุธนะครับ24ถึง26เนี่ยฝน140ของพื้นที่ครับแล้วก็มีฝนขยับเพิ่มขึ้นเนี่ยวันนู้นเลยครับพฤหัสบดีครับ27นะครับถึง30นะครับถึงวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนะครับฝนเพิ่มขึ้นนะครับฝนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ60ของพื้นที่อยู่4วันด้วยกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับจากการพยากรณ์อากาศนะครับจากส่วนราชการนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารจากส่วนราชการอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ข่าวสารราชการจากในพื้นที่นะครับอาจจะมีเรื่องของฝนที่ตกในพื้นที่อาจจะมากผิดปกตินะครับก็ระมัดระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับรวมไปถึงน้ำล้นตลิ่งนะครับแต่ช่วงนี้ก็น่าจะสบายใจได้นะครับแต่ก็บลาสาอย่างพี่เอบอกไป
0: ค่ะลาสาไม่ได้นะคุณผู้ฟังนี้ดิฉันพยายามจะเข้าไปดูเรื่องของการพยากรณ์อากาศเรื่องของประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าเป็นอย่างไรบ้างกำลังเข้าไปหาดูสักนิดหนึ่งนะคะว่ามีประกาศไหมเรื่องของพายุโซนร้อนนาราซึ่งก็มีการประกาศแจ้งเตือนว่าไม่เข้าบ้านเราตรงๆนะแต่ก็ส่งผลกระทบอยู่
1: อาจจะมีฝนอาจจะมีฝนเพิ่มขึ้นแต่ก็ตอนแรกคาดการณ์ว่าอาจจะโดนเยอะนะครับแต่รอบนี้อาจจะโดนน้อยหน่อยสลายตัวนะครับที่ประเทศลาวนะครับก็ถ้าจะได้รับผลกระทบก็จะที่จังหวัดน่านนะครับจังหวัดน่านก็อาจจะได้รับผลกระทบแต่ก็ไม่มากเท่ารอบที่ผ่านมานะครับ
0: อันนี้ดิฉันเข้าไปดูการคาดหมายลักษณะอากาศจนถึง27นะเขาก็ให้ระวังอยู่เรื่องของฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่ของภาคเหนือบ้านเราแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็คือภาคอีสานตอนบนละคุณ
1: ครับ
0: นะก็ยังคงมีเรื่องของ
1: ฝน
0: ใช่ๆแล้วก็มีร่องมรสุมอย่างที่บอกกันอย่างที่เรากำลังเข้าสู่ร่องมรสุมเนี่ยเขาพาดผ่านเราด้านบนอ่ะคุณพาดผ่านทาง
1: ก็จะเป็นภาคเหนือตอนบน
0: ใช่
1: ๆพาดทางเหนือตอนบนกับอีสาน
0: ใช่อีสานตอนบนใช่พาดผ่านทางลาวทางพม่าทางเนี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นการพยากรณ์ในตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะคะเขาก็พยากรณ์ไว้7วันก็อ่ะนี่ก็เป็นเรื่องของการพยากรณ์อากาศนะยังไม่เห็นในเรื่องของประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคุณผู้ฟังก็อย่างที่บอกไว้ตลอดแล้วค่ะว่าลาสาไม่ได้นะเรื่องของฟ้าเรื่องของฝนแม้ว่าเช้านี้ดิฉันเข้าไปดูเรื่องของการติดตามกลุ่มฝนด้วยเรดาร์ภาคเหนือตอนบนเป็นการตรวจวัดในช่วงของวันช่วงของ7โมงเช้าเชียงใหม่เนี่ยมีพื้นที่เดียวนะที่เจอกลุ่มฝนโปรยแล้วก็กำลังอ่อนที่อำเภออมก๋อย นะคะแล้วก็เขาเคลื่อนไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ก็คือเคลื่อนลงอะค่ะคุณเนาะเคลื่อนลงก็ไม่ได้เข้าพื้นที่ในส่วนของอำเภอทั้งโซนกลางเลยมีแค่2จุดเองคุณก็คือมีที่อมก๋อยส่วนแม่ฮ่องสอนก็มีที่ศบเมยแพร่มีที่อำเภอลองกับอำเภอวังชิ้นแล้วก็ไปที่สุโขทัยเลยที่อำเภอศรีสัชนาลัยสำหรับเรดาร์ที่ตรวจพบกลุ่มฝนในลักษณะของกลุ่มฝนโปรยกำลังอ่อนค่ะอันนี้ก็เป็นเช้านี้นะโอ้8 โมงเชียงใหม่เจอที่สันป่าตอง
1: สันป่าตองท่านอยู่สันป่าตองฝนตกหรือเปล่านะช่วงนี้
0: เชียงใหม่เจอที่สันป่าตองเป็นกลุ่มฝนโปรยกำลังอ่อนเหมือนกันนะคะช่วง8 โมงเช้าของวันนี้อันนี้เป็นการติดตามเรดาร์ของลำพูนค่ะเป็นการตรวจพบกลุ่มฝนนะอันนี้เอามาฝากกันแล้วกันไม่อยากให้ทุกท่านลาสาสำหรับเรื่องของฟ้าเรื่องของฝนเพราะว่าเราอาจจะเจอกับร่องมรสุมอีกรอบหนึ่งในช่วงปลายเดือนนี้ซึ่งมีการคาดการณ์นะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าต้องรอติดตามจากการวิเคราะห์จากแบบจำลองต่างๆนะคะว่าเราจะได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนก็จะนำมาแจ้งไปเรื่อยๆแบบนี้แหละคุณผู้ฟังก็คือแจ้งกันไปเรื่อยๆแบบให้เตรียมความพร้อมให้ระมัดระวังซึ่งทางด้านของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็มีการลงพื้นที่จังหวัดน่านคุณก็ได้มีการกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง17 จังหวัดภาคเหนือนะไม่ใช่เฉพาะน่านบอกว่าให้ดูแลแล้วก็ให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงของแต่ละจังหวัดเนี่ยแล้วก็ติดตามสถานการณ์เรื่องของฟ้าเรื่องของฝนเนี่ยสั่งทั้งสำนักงานในเรื่องของทรัพยากรน้ำสั่งทั้งจิสด้าสั่งในหลายหน่วยงานให้เฝ้าระวังเรื่องของปริมาณน้ำตรวจวัดเจอเนี่ยให้แจ้งโดยด่วนแจ้งทันทีอย่าให้รอน้ำใกล้จะถึงแล้วแจ้งคือถ้าวัดได้แม่นยำแล้วว่าฝนตกประมาณนี้น้ำจะไหลเยอะมากน้อยแค่ไหนเนี่ยให้แจ้งเตือนไว้ก่อนพี่น้องประชาชนริมแม่น้ำหรือว่าในพื้นที่ลุ่มคุณจะได้มีเวลาเพิ่มขึ้นต้องบอกก่อนนะคุณผู้ฟังว่าการแจ้งเตือนเรื่องของฟ้าเรื่องของฝนแบบน้ำฝนตกแล้วจะน้ำป่าไหลหลากหรืออะไรเนี่ยไม่สามารถแจ้งเตือนได้แบบก่อน2 วันหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแจ้งเตือนได้เร็วขึ้นอาจจะ8 ชั่วโมง10 ชั่วโมงนะคะแต่ว่ามีการแจ้งเตือนแล้วเนี่ยอยากจะบอกคุณผู้ฟังว่ารับฟังนะคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ไม่รู้ล่ะขนไว้ก่อนไอ้อย่างที่มันอยู่ต่ำเตี้ยเรียดดินนะ
1: อย่าไปคิดว่าอยู่มาจะ40-50 ปีแล้วไม่เคยเจอน้ำท่วมนะครับตอนนี้อะไรก็เป็นไปได้นะฮะอย่างที่เอ๋บอยอย่าลาสาไม่ได้นะครับ
0: ลาสาไม่ได้แล้วอะไรที่แบบอยู่แบบต่ำเตี้ยเรียดดินนะคุณเนาะที่โอกาสจะน้ำจะท่วมถึงก็นะ
1: ถ้าเขาบอกว่ายกของขึ้นที่สูงให้รีบยกเลยครับไม่ต้อง
0: เจ้า
1: ไม่ต้องบอกว่าอะไรนะอยู่มาตั้งหลายปีนะน้ำไม่เคยท่วมนะครับเหมือนเชียงใหม่รอบ2 ปีที่ผ่านมาก็บอกว่าโอ้อยู่มาจนอายุ70 ปีนะครับ80 ปีน้ำไม่เคยท่วมนะครับแต่อะไรก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่ามีการเขาเรียกว่าตรวจสอบแล้วนะครับว่าสมมติปริมาณน้ำฝนอย่างที่จังหวัดน่านเองเนี่ยวันนั้นเนี่ยฝนตก300 มิลลิเมตร300 กว่านะพี่เอ300 มิลลิเมตรกว่าๆนะครับก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากนะครับโดยเฉพาะที่อำเภอปัวนะครับนี่แหละฮะจริงๆแล้วหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเขามีการแจ้งเตือนนะแต่ว่าพอมันเป็นช่วงเขาเรียกว่าช่วงเวลาหลับเนาะเวลา2-3เนี่ยมันน้ำมาตอนนั้นนะครับแล้วก็พอ4:00ปั๊บเนี่ยมันมาทีเดียวเลยนะครับทันก็ทันไม่ดีที่มีแค่ไม่กี่หมู่บ้านนะครับที่ได้รับผลกระทบนะครับแต่เมื่อปีที่ผ่านมาโอ้โหได้รับผลกระทบตั้งแต่สายเหนือยันสายใต้นะครับปีนี้ถือว่าน้ำท่วมน้อยกว่าปีที่ผ่านมาที่จังหวัดน่านนะครับตอนนี้ก็ส่งกำลังใจนะครับเป็นช่วงระยะของการฟื้นฟู
0: นะคะก็ไม่อยากให้อีกร่องเข้ามานะคะก็คือพัดได้พัดไปก่อนนะคะก็ต้องลุ้นกันแล้วก็ต้องเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวน่านแล้วก็พี่น้องชาวน่านแจ้งเตือนก็อย่างที่บอกค่ะเรารู้แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคุณทักทายคุณผู้ฟังในช่วงแรกของรายการกันสักนิดหนึ่งค่ะนมัสการพระรุ่งขัตติยาอังกุลกุลศรีอัมไพนะคะท่านก็ให้ข้อคิดดีๆอีก1 วันค่ะสำหรับเช้าวันจันทร์นะคะ ท่านบอกว่าบางคำพูดเปลี่ยนความคิดได้บางความคิดเปลี่ยนทางชีวิตได้มาฟังธรรมที่ไม่ใช่แค่เทศนะคะเป็นเรื่องของหลักธรรมคำสอนท่านใดสนใจสามารถไปอ่านนะคะเรื่องของหลักธรรมคำสอนได้ในแฟนเพจ Facebook ของเราค่ะในช่วงของรายการมองเชียงใหม่ท่านพูดไว้หลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะท่านเจริญพรพวกเรานะท่านทักทายเรามานะคะท่านบอกให้พวกเราว่าจงเมตตาผู้อื่นแม้ในยามที่โลกไม่อ่อนโยนกับเราเพราะความเมตตาคือพลังที่งดงามที่สุดค่ะแม้ว่าเราจะสู้กับโลกแล้วโลกจะสู้กับเรานะคะหรือว่าเราจะสู้กับเพื่อนแล้วเพื่อนจะสู้กับเรา
1: สู้มาสู้กลับนะครับ
0: เราต้องอย่างที่ท่านบอกค่ะเราต้องมีความเมตตานะคะคือพลังที่งดงามที่สุดค่ะขอบพระคุณค่ะนมัสการท่านด้วยคุณพงศักดิ์ค่ะคุณพงศักดิ์ทักทายเราสองคนมาสวัสดีครับสองคนเสียงดีสวัสดียามเช้าวันจันทร์ค่ะส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราด้วยเช่นเดียวกับคุณสิริพรค่ะส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราค่ะคุณชอฉลาดทักทายมากับเช้าวันจันทร์บอกว่าสวัสดีเช้าวันจันทร์ครับพี่เอวันนี้แดดแพ้แล่เลยครับใช่ค่ะวันนี้แดดแพ้แล่เลยดิฉันมาก็แดดแพ้แล่จริงๆคุณต้นน้ำน้องต้นน้ำปรมีนส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจคุณชอฉลาดส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะคุณสุภชัยทักทายเรามาสวัสดีครับสุขสันต์วันจันทร์ครับทีมข่าวสวทชเชียงใหม่ครับแล้วก็คุณสิรินันท์ทักทายมาสวัสดีวันจันทร์ค่ะดีเจเสียงเพราะค่ะแม่ทาบอกว่าวันนี้ท้องฟ้ามืดครึ้มค่ะในช่วงเช้าคุณสิรินันท์ส่งสติกเกอร์รูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้เราด้วยเช่นเดียวกับคุณสุภชัยค่ะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคำทักทายค่ะคุณละไมส่งสติกเกอร์รูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้เราค่ะคุณสุคนทักทายเรามาในเช้าวันจันทร์สวัสดีเจ้าสันปะตองอากาศคลึ้มคลึ้มบดบดแต่แดดก็มีเจ้านะฤดูที่แตกต่าง
1: แต่เมื่อกี้ผมบอกว่าฝนตกนะสันปะตองไม่รู้ว่าอยู่หมู่บ้านไหนตำบลไหนเนาะที่บอกพี่เอบอกว่าฝนโปรย
0: ใช่มีฝนโปรยเพราะว่าเขาแจ้งเตือนไว้นะคะป้าแมวสัญญาค่ะบอกว่าสวัสดีเจ้าเช้าวันจันทร์แดดจ้าเลยค่ะแล้วก็ส่งคุณโสพลส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราค่ะคุณละไมค่ะทักทายเรามาสวัสดีเจ้าสาวสวยนุ่มหล่อยายรับชมรายการได้แล้วกว่าจะค้นหาได้วันนี้ใหญ่เตรียมเมนูขั่วแขกกบคุณ
1: โอ้โหเข้ากับบรรยากาศ
0: บอกว่าพร้อมอวดเนอะ ขั่วแขกกบโอ้น่ากินขั่วแขก
1: นะครับอะไรนะเขาบอกว่าเข้ากับบรรยากาศหน้าฝน
0: นะขั่วแขกกบคุณขาอุยอุยขาใหญ่ๆอีนอคุณละไมค่ะส่งสติกเกอร์รูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้เราเช่นเดียวกับคุณนภศรค่ะส่งสติกทักทายเรามาสวัสดีเจ้านะคะคุณสาธรค่ะทักทายมาบอกว่าที่นนทบุรีอุณหภูมิ29องศาฝนไม่ตกด้วย PM 2.5 ยังเป็นสีฟ้าขอให้พวกเราทุกคนมีสุขภาพดีมีความสุขชอบฟังรายการเราค่ะบอกว่าเราคุยสนุกนะคะแล้วก็รายการมีสาระขอบพระคุณค่ะคุณป้าพันนีค่ะ FC เราจากดอย
1: มาแล้วมาแล้วนึกว่าวันนี้นึกว่าวันนี้จะกุ้งกระลุม
0: บอกว่าฝนมาตกมืดมาหลายวันละบากี่วันก็จะวันเกษียณราชการแล้วหนุ่มสาวห้ามเกษียณเนอ วันนี้ขายอย่างกาไทยช่วยไทยเกือบหมดละใจหายกลิ่นทุเรียนจนกายเจ้าแกงโฮไว้หั่นก่อนกลิ่นเมื่อใดก็ได้ แต่เฮานี่แค่กลิ่นแกงโฮ คุณสมชายค่ะทักทายมาบอกว่าสวัสดีครับดีเจสาวสวยหนุ่มหล่อเสียงดีอู้ม่วนมีสาระบอกว่าที่เถินจังหวัดลำปางค่ะแดดแพ้แล่นะครับนะคะแล้วก็ส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราเพจบอกเขาเจ้าเหนือค่ะชมเสื้อเราสองคนมาว่าเสื้อสาวสวย
1: 730 ปีหาไม่ได้แล้ว
0: หาไม่ได้แล้วลิมิเต็ดเดี๋ยวจะส่งให้นะคะสำหรับเสื้อท่านที่ได้ต้องขออภัยด้วยอาจจะช้าสักนิดนึงคุณน้อยค่ะคุณน้อยส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราเช่นเดียวกับคุณสิทธิชัยค่ะส่งสติกเกอร์รูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจค่ะคุณกิ่งแก้วทักทายเรามาบอกว่าสวัสดีเจ้าอำเภอป่าซางบดบดมืดมืดเจ้า นะคะป่าซางบดมืดๆแต่ที่เชียงใหม่ตัวเมืองแดดแพร่แล่ดิฉันว่าเราเข้ามาตอนนี้ก็น่าจะยังแพร่แล่อยู่แม้ว่าเราจะไม่เห็นแดดแต่ดิฉันว่าก็น่าจะยังแพร่แล่อยู่นะคุณเพราะว่าตอนมาเนี่ยไม่มีความฝนเลย
1: เดี๋ยวรอดูตอนบ่าย
0: ดิฉันเห็นดอยสุเทพชัดเจนมากวันนี้
1: ตอนบ่ายไม่แน่นะอาจจะมีฝน
0: นะคะ
1: เพราะเราอยู่ในโซนสีเขียวใช่ไหม
0: ใช่วันนี้อยู่ในโซนสีเขียวคุณผู้ฟังอ่ะงั้นเราไปดูในเรื่องของสิ่งดีๆจาก PEA กันก่อนนะคะคุณผู้ฟัง
2: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: สำหรับสิ่งดีๆจาก PEA วันนี้นะครับอย่างที่หลายๆท่านอาจจะเห็นในภาพข่าวนะครับเรื่องของอุทกภัยที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับทางด้าน PEA ครับ PEA มีกิจกรรมส่งมอบความห่วงใยช่วยเหลือชาวอำเภอปัวจังหวัดน่านโดยการลำเลียงถุงยางชีพทางอากาศนะครับไปยังพื้นที่ที่ถูกตัดขาดนะครับหมายถึงว่าเส้นทางถูกตัดขาดนะครับมีดินสไลด์ทับเส้นทางนะครับเมื่อวานนี้นะครับทางด้านนายมงคลตรีกิจจานนท์นะครับผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน PA ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบจำหน่ายไฟฟ้าหลังสถานการณ์น้ำไหลหลากนะครับที่ลดระดับลงแล้วนะครับได้ไปมอบถุงยางชีพให้แก่ประชาชนณบ้านแก้มตำบลภูคาอำเภอปัวนะครับจังหวัดน่านโดยมีการฟื้นฟูนะครับเรื่องของระบบไฟฟ้าณเวลา4โมงเมื่อวานนี้นะครับที่ตำบลภูคานะครับ PA ยังไม่สามารถที่จะจ่ายคืนกระแสไฟฟ้าให้ประชาชนบางส่วนได้เนื่องจากว่าเส้นทางเนี่ยถูกตัดขาดทำให้ไม่สามารถลำเลียงเสาไฟฟ้าและอุปกรณ์เข้าในพื้นที่เพื่อดำเนินการซ่อมแซมได้แต่จะเร่งดำเนินการฟื้นฟูระบบไฟฟ้าทันทีที่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญทั้งนี้พื้นที่ที่เส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดนะครับ PA ได้ลำเลียงถุงยางชีพทางอากาศด้วยเฮลิคอปเตอร์เพื่อส่งต่อความห่วงใยไปยังพี่น้องประชาชนที่รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงจำนวน5หมู่บ้านก็ได้แก่บ้านผาเวียงบ้านห้วยปูดบ้านขุนกูลบ้านน้ำคว้างบ้านกอกบ้านจูนตำบลภูคาอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับสำหรับท่านใดที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดขัดปัญหาเรื่องของการใช้กระแสไฟฟ้านะครับโทรได้ที่129 PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงครับอันนี้ก็เป็นข่าวสารดีๆกิจกรรมดีๆของด้าน PEA ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากที่อำเภอปัวจังหวัดน่านครับ
0: ค่ะงั้นเราไปต่อกับ1157จาก1129ไป1157กันสักนิดนึงนะคะวันนี้3นาทีกับอัยการแผ่นดินเป็นเรื่องของขับรถเสี่ยงชีวิตเพื่อผู้อื่นจะเกิดอะไรขึ้นเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะเรื่องของการขับรถเรื่องของการสัญจรปลอดภัยบนท้องถนนเป็นเรื่องสำคัญค่ะ

ระวังขับขี่รถในลักษณะไม่คำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตและร่างกายของผู้อื่นจะถูกริบรถตามพระบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522ได้มีข้อห้ามสำหรับผู้ขับขี่รถไว้หลายประการอย่างเช่นหนึ่งการห้ามขับขี่รถในลักษณะที่หย่อนความสามารถเช่นง่วงเพลียหรืออยู่ในระหว่างทานยาการขับขี่รถในลักษณะกีดขวางการจราจรห้ามขับขี่รถในขณะที่มีการเสพสุราหรือของมึนเมาอย่างอื่นห้ามขับขี่รถในลักษณะที่เป็นการประมาทหรือหน้าหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายกับบุคคลหรือทรัพย์สินห้ามขับขี่รถในลักษณะทับเส้นหรือคล่อมเส้นช่องทางเดินรถเว้นแต่จะเปลี่ยนช่องทางเดินรถหรือกลับรถหรือเลี้ยวรถห้ามขับขี่รถในลักษณะที่ใช้โทรศัพท์มือถือหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่เว้นแต่ไม่ต้องจับหรือถือโทรศัพท์มือถือนั้นไว้และที่สำคัญที่สุดที่จะคุยกันในคลิปนี้ก็คือห้ามขับขี่รถในลักษณะที่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่นการขับขี่รถที่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่นนั้นอย่างเช่นการขับขี่รถซิ่งขับรถแข่งรถในทางการขับขี่รถด้วยความเร็วสูงปาดซ้ายปาดขวาการแซงรถในที่คับขันเช่นแซงทางโค้งแซงบนสะพานหรือแซงรถเมื่อรถเข้าสู่ทางร่วงทางแยกหรือการขับรถย้อนสอนในลักษณะสวนทิศทางของการเดินรถการขับรถในลักษณะที่ไล่ติดตามผู้อื่นในลักษณะก่อกวนหรือคุกคามการขับขี่รถในลักษณะเช่นนี้ผู้ขับขี่จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกกำหนดโทษจำคุกไว้ไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 5,000 บาทจนถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับในขณะเดียวกันความผิดฐานนี้ไม่สามารถเขียนใบสั่งจราจรและไปชำระค่าปรับที่โรงพักได้ความผิดฐานนี้เจ้าพนักงานตำรวจที่จับจะต้องมีการจับกุมผู้กระทำความผิดและยึดรถไว้เป็นของกลางเมื่อพนักงานอัยการฟ้องคดีต่อศาลพนักงานอัยการจะขอริบรถดังกล่าวให้ตกเป็นของแผ่นดินด้วยดังนั้นการขับขี่รถในลักษณะเช่นนี้นะครับจึงห้ามกระทำเป็นอันขาดเพราะนอกจากจะติดคุกแล้วท่านจะถูกริบรถด้วยครับ

0: อย่างที่ท่านอัยการเตือนนะคนขับรถแบบนี้จะถูกริบรถด้วยนะคะ
1: เราก็เราเห็นได้ในจากภาพข่าวนะครับที่หลายคดีนะครับที่นี่แหละขับรถประมาทหวาดเสียวแล้วก็เขาเรียกว่าทำให้ผู้ร่วมทางเดือดร้อนนะครับแล้วก็รวมไปถึงความผิดที่แบบว่าผิดซ้ำซากนะครับศาลก็สั่งริบรถเหมือนกันนะครับ
0: แล้วก็ห้ามแล้วก็ยึดใบขับขี่ด้วยนะ
1: ครับ
0: นะก็ระมัดระวังกันด้วยค่ะสามารถปรึกษาได้สำหรับทางด้านของกฎหมายใกล้ตัวใครมีปัญหาปรึกษาได้กับท่านอัยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิ์ได้ทุกจังหวัดเลยนะคะหรือว่าจะปรึกษาผ่านทาง1157สายด่วนก็สามารถปรึกษากันได้อีกหนึ่งช่องทางค่ะเราไปเรื่องข่าวสารกันสักนิดนึงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณบอกว่าจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยได้ส่งพี่ๆอสเนาะไปช่วยที่น่าน50นายด้วยกันเราก็จะเห็นในส่วนของภารกิจพี่ๆในแต่ละวันหลังจากลงพื้นที่ไปถึงจังหวัดน่านนะคะก็ได้เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านคุณในหลายๆพื้นที่เลยเท่าที่ดิฉันเห็นเนี่ย 3-4 พื้นที่แล้วที่พี่ๆเข้าไปช่วยนะคะเมื่อวานนี้เมื่อวันก่อนค่ะก็ได้ในวันที่22ค่ะก็ลงพื้นที่นะคะไปกันที่บ้านเก็ดตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงค่ะก็ได้ไปดำเนินการล้างทำความสะอาดคราบดินโคลนขนย้ายสิ่งของแล้วก็วัสดุที่รับความเสียหายเพื่อให้ช่วยให้พี่น้องประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมนะคะอาจต้องอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูอย่างเร่งด่วนเลยในระยะนี้นอกจากนี้เมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านของกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่บ้านเก็ดค่ะตอนนี้คืออยู่ที่บ้านเก็ดเหมือนเดิมนะก็ยังคงดูแลพี่น้องประชาชนให้สามารถคือไปช่วยกันคุณดิฉันเห็นโคลนแล้วคือชาวบ้านอ่ะทำเองไม่ได้แน่ๆต้องมีหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนเข้าไปช่วยเหลือดิฉันเห็นโคลนที่มีหน่วยงานของทางทหารเนาะคุณทหารพลานไปช่วยคือต้องใช้แบบไม้ยาวๆคุณแล้วก็เอาน้องทหารช่วยกันเข็นคน
1: ต้องทำเป็นเขาเรียกว่าพี่เอ๋เหมือนภูมิปัญญาชาวบ้านสมัยก่อนอ่ะมันเหมือนแบบเหมือนคาดนะ
0: ใช่ใช่
1: คืออุปกรณ์เนี่ยอาจจะไม่เพียงพอนะครับก็เครื่องจักรกลเนี่ยจริงๆเอาไปทุกหน่วยงานนะครับที่น่านเองเนี่ยเครื่องจักรกลทุกหน่วยงานแล้วก็รวมถึงก็มีประชาชนจิตอาสานะครับที่อยู่อำเภออื่นนะครับหรือว่าอยู่จังหวัดอื่นเนี่ยที่เขาพอจะมีรถไถรถตักอะไรเงี้ยพี่เอ๋เพื่อตักพวกเศษดินโคลนเศษกิ่งไม้ออกนะครับรวมไปถึงอย่างที่บอกพี่เอ๋ไปก็คือมีทางจังหวัดเชียงใหม่เองส่งพี่ๆอสไปนะครับทั้งหมด50นายด้วยกันแล้วก็มีผู้ควบคุมอีก2นายน
0: ะ
1: ครับก็ไปกันตั้งแต่วันที่21
0: เหมือนสัปดาห์ที่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: ไม่พฤหัสก็วันศุกร
1: ์ไปก็ที่พี่เอ๋ไปคือที่บ้านเก็ดเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบมากกว่าเพื่อนนะครับเป็นพื้นที่ของบ้านมีบ้านเก็ดบ้านแก้มนะครับที่ได้รับผลกระทบหลายหมู่บ้านนะครับก็นี่แหละเอาพี่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ๆอสพี่ทหารพานพี่ๆจากทหารจากม.10 ม.15นะครับหน่วยเคลื่อนที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ที่36
0: ค่ะมีทหารพี่ทหารพลานด้วยนะคะ
1: พี่ตำรวจตชด.โอทุกภาคส่วนพี่เอ๋ทั้งจิตอาสานะครับเนี่ยครับพอเกิดเหตุการณ์ก็มีเขาเรียกว่าน้ำใจหลั่งไหลจากทุกภาคส่วนหลายท่านที่ไม่สามารถที่จะเดินทางไปด้วยบางท่านก็บริจาคเป็นสิ่งของเป็นเงินสำหรับเติมน้ำมันให้กับพี่ๆกู้ภัยก็มีนะครับที่ไปมาแล้วช่วงนี้ก็จะเป็นพี่ๆจิตอาสาก็หลายภาคส่วนก็จะถอนกำลังกลับก็จะเหลืออยู่บางส่วนที่อยู่ในระหว่างช่วยฟื้นฟูนะครับโดยเฉพาะพื้นที่หลักที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านบอกก็คือตอนนี้เน้นไปที่อำเภอปัวก่อนนะครับ
0: ก็เมื่อวานนี้อย่างที่บอกกันทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดน่านนะคะก็ ประชุมคุณประชุมนี่คือประชุมทุกภาคส่วนนะทั้ง17จังหวัดภาคเหนือคือทั่วประเทศเลยจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเรียกประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์หรือว่าเราเรียกง่ายๆว่าระบบ Zoom Meeting นั่นแหละค่ะคุณก็มีการสั่งการถึงผู้ว่าราชการจังหวัดในหลายๆจังหวัดนะคะโดยเฉพาะภาคเหนือแล้วก็สั่งการในพื้นที่ของจังหวัดน่านก็คือเร่งในเรื่องของอย่างที่คุณบอกก็คือการช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่โดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็จังหวัดค่ะเร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนพร้อมทั้งมีการระดมเครื่องสูบน้ำในพื้นที่ของอำเภอปัวอำเภอเมืองน่านอำเภอเวียงสาแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำเพื่อที่จะเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ของพี่น้องประชาชนแล้วก็เร่งฟื้นฟูบ้านเรือนเรื่องของถนนระบบไฟฟ้าประปาแล้วก็พื้นที่การเกษตรที่ในจุดที่น้ำลดแล้วค่ะคุณนอกจากนี้ยังมีการสั่งการไปยังกรมอุตุนิยมวิทยาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำแล้วก็สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศนะคะให้ติดตามปริมาณฝนในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วก็พื้นที่ต้นน้ำวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็แจ้งข้อมูลให้จังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมืออันนี้เนี่ยแจ้งเตือนถึงผู้ว่าทั้ง17จังหวัดด้วยนะว่าให้แจ้งข้อมูลถ้ามีเรื่องของวิเคราะห์ออกมาแล้วเนี่ยให้แจ้งข้อมูลกับจังหวัดที่อาจจะได้รับผลกระทบโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนของเราเนี่ยแหละคุณให้ติดตามอย่างที่ฉันบอกก็มีการสั่งการให้ในส่วนของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำเนี่ยให้ประเมินปริมาณแล้วก็ทิศทางมวลน้ำอย่างต่อเนื่องนะคะพอรู้ปุ๊บเนี่ยว่าน้ำเนี่ยจะไปถึงที่ไหนกำลังจะไปไหนเขาไหลเนี่ยเขาจะไปไหนวิเคราะห์ได้แล้วแจ้งไปเลยนะคะแล้วก็กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดว่าให้เฝ้าระวังอันนี้หมายถึงว่า17จังหวัดภาคเหนือเลยนะคุณก็สั่งหลายเรื่องคุณนอกจากนี้ก็มีการสั่งไปถึงผู้ว่าแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้เตรียมในเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็กลุ่มเปราะบางนะคะยกของย้ายรถแล้วก็เตรียมในเรื่องของเรือเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเส้นทางอพยพแล้วก็พื้นที่ปลอดภัยด้วยก็คือสั่งครอบคลุม
1: จริงๆก็เน้นไปเรื่องของการเคลื่อนย้ายนะคร
0: ับ คือ
1: ผู้ป่วยติดเตียงพูดง่ายคือกลุ่มเปราะบางเด
0: ็
1: กผู้สูงอายุนะครับแล้วก็กลุ่มนี่แหละกลุ่มผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงนะครับก็จะเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นดับแรกเพราะว่าไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้
0: ใช่ค่ะ คุณอันนี้ก็ระมัดระวังด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อสั่งการเมื่อวานนี้จากนายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีที่อยู่ในพื้นที่เนาะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยังคงอยู่ในพื้นที่แล้วก็ท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านอาจารย์เชนนะคะก็อยู่ในพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกัน
1: อาจารย์เชนเนี่ยเขาไปตั้งแต่วันแรกที่เกิดน้ำท่วมนะครับก็จริงๆแล้วมีหลายเขาเรียกว่าหลายโซเชียลมีเดียว่าทำไมอาจารย์เชนถึงต้องใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวแล้วก็ใส่กางเกงสแลกก็หลายๆท่านอาจจะไม่รู้แต่อันนี้อธิบายให้ฟังว่าจริงๆแล้วอาจารย์เชนอ่ะจะไปงานวิชาการที่สงขลา
0: ค่ะ
1: นะครับแต่พอดีว่าพอเช้าวันที่19นะครับเกิดเรื่องของน้ำป่าไหลหลากที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับซึ่งตอนนั้นทางท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยก็ไปปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ออสเตรเลียนะครับอยู่ที่ต่างประเทศก็สั่งการให้ท่านรองนายกนะครับก็นี่แหละครับต้องหันหัวเครื่องบินกลับมาที่น่านนะครับก็เลยเสื้อผ้ากับอย่างที่เห็นก็คือเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวนะครับกางเกงสแลกนะครับก็ไม่ได้เตรียมพร้อมแต่แรกว่าจะมีเกิดเหตุขนาดนี้
0: ค่ะแต่ก็ไปทั้งชุดจะไปบรรยายแหละ
1: อยู่กับพี่น้องชาวน่านนอนที่น่านตั้งแต่กี่คืนจนล่าสุดเมื่อวานนี้ก็ยังไม่ได้กลับนะฮะอ่ะอันนี้ก็อาจจะมีดราม่ากันบอกว่าทำไมต้องไปลงพื้นที่แล้วทำไมใส่เสื้อเชิ้ตนะครับเหมือนทำงานในห้องแอร์อะไรอย่างเงี้ย
0: ตอนนี้ท่านเริ่มเปลี่ยนแล้วนะเจ้าหน้าที่น่าจะไปซื้อหามาเปลี่ยนให้เป็นโปโลสีเข้ม
1: โปโลสีเข้มแล้วก็ใส่เสื้อกั๊กด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: อาจจะเสื้อผ้าอาจจะไม่เพียงพอที
0: ่ไป
1: ไม่เพียงพอแล้วที่เตรียมไปงานวิชาการที่สงขลานะครับรวมถึงรัฐมนตรีอีกหลายๆท่านนะครับที่ลงพื้นที่จังหวัดน่านก็อยู่กินนอนกับพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับทราบว่าวันนี้เนี่ยประชาชนกลุ่มแรกที่อำเภอปัวจะได้รับเงินเยียวยาเรื่องของค่าเครื่องอะไรเครื่องนอนเครื่องนุ่งห่มนะครับแล้วก็เครื่องครัวนะครับเป็นลำดับแรกเพราะว่า ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านบอกว่าถ้าพี่น้องประชาชนได้รับการช่วยเหลือเร็วเท่าไหร่นะก็จะบรรเทาความเดือดร้อนได้เร็วเท่านั้นนะครับตอนนี้ก็ที่สำคัญคือบางบ้านเนี่ยพี่เอพัดไปหมดเลยเสื้อผ้าที่นอนหมอนมุ้งไม่มีเลย
0: คือเห็นเราเห็นน้ำตั้งแต่วันแรกเราคือแบบกระแสน้ำ
1: แรงมาก
0: แรงมากแล้วก็เร็วมากด้วยนะคุณผู้ฟังอ่ะรวมด้วยช่วยกันค่ะส่งอะไรไม่ได้ก็ส่งกำลังใจ
1: ส่งกำลังใจครับ
0: นะคะส่งกำลังใจไปไหนต่อดีคุณไปกันต่อดี
1: ไปอีกสักข่าวจะทัน
0: ทันไง6นาทีค่ะคุณ
1: อีก6นาทีนะครับไปที่ทางด้านธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมีการยกระดับมาตรการกำหนดวงเงินโอนแล้วก็การชำระเงินต่อวันนะครับทางช่องทางดิจิทัลนะครับโดยกำหนดมาตรฐานวงเงินเริ่มต้นสำหรับลูกค้ากลุ่มนี่ครับเน้นย้ำว่ากลุ่มเยาวชน
0: ใช่คุณเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมิจฉาชีพนะคะไปเอาบัญชีของเด็กไปเป็นบัญชีม้า
1: ใช่ครับตอนนี้เด็กจะตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยเป็นส่วนใหญ
0: ่
1: ถึงแม้ว่าเด็กๆจะโตมากับเทคโนโลยีแต่ก็อาจไม่ทันเล่ห์เหลี่ยมของพวกกลุ่มมิจฉาชีพนะครับตอนนี้เขามุ่งเป้าไปที่เด็กและเยาวชนนะครับซึ่งบางทีพ่อแม่เนี่ยอาจจะให้เป็น

0: ซึ่งก็อาจส่งผลให้เยาวชนเนี่ยเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการกระทำทุจริตโดยไม่ได้เจตนาจากการเปิดบัญชีหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีของตนโดยการกระทำดังกล่าวถือเป็นความผิดอาญาตามพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีปี2566และก็แก้ไขเพิ่มเติมธนาคารแห่งประเทศไทยจึงร่วมกับสมาคมไทยธนาคารไทยและผู้ประกอบการ e-money ได้ยกระดับมาตรการกำหนดวงเงินโอนและชำระเงินต่อวันผ่านช่องทางดิจิทัลให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าโดยกำหนดวงเงินเริ่มต้นสำหรับลูกค้ากลุ่มเยาวชนเพื่อลดความเสี่ยงนะครับที่มิจฉาชีพจะนำบัญชีของเยาวชนไปก่ออาชญากรรมทางการเงินโดยธนาคารพาณิชย์และก็กลุ่มธุรกิจe-money ก็ได้แจ้งให้ลูกค้าล่วงหน้าก่อนปรับวงเงินและจะจัดให้มีช่องทางการติดต่อที่สะดวกขึ้นนะครับเช่นโมบายแอปพลิเคชัน call center และสาขาสำหรับลูกค้าที่ประสงค์จะขอรับวงเงินเพิ่มโดยธนาคารพาณิชย์และผู้ประกอบการ e-money จะทยอยปรับวงเงินตามที่กำหนดไว้แล้วให้เสร็จภายในเดือนกันยายนและเดือนตุลาคมตามลำดับครับอย่างที่บอกไปคือมาตรการนี้ก็เป็นการที่จะลดความเสี่ยงนะครับที่เยาวชนจะตกเป็นเหยื่อแล้วก็ถูกหลอกให้นำบัญชีไปใช้เป็นบัญชีม้าครับ
1: มาดูวงเงินของเด็กๆกันสักนิดนึงคุณคมสารวงเงินของเด็กๆนะคะอย่างหลายๆท่านอย่างที่คุณบอกอ่ะบางทีเด็กๆเนาะคุณพ่อคุณแม่จ่ายเงินผ่าน e-money น้องให้เด็กๆไปสแกนอย่างนี้คือสังคมไร้เงินสดก็เริ่มขยับเข้ามาใกล้ตัวเรามากขึ้นแต่ว่าอย่างที่บอกบัญชีม้าก็เด็กๆอ่ะก็โดนเยอะเหมือนกัน บัญชี e-money นะคะของเด็ก10ปีจนถึงไม่เกิน12ปีเนี่ยเขามีวงเงินกำหนดคือวันละไม่เกิน 3,000 บาทนะคะก็คือจะโอนจะทำอะไรเนี่ยอยู่ในวงเงินนี้ส่วน12ถึง15ปีเนี่ยไม่เกิน 5,000 บาท12ถึง15ปีเนี่ยเป็นเงินบัญชีเงินฝากธนาคารแล้วก็บัญชี e-money นะ2บัญชีรวมกันเลยคือไม่เกิน 5,000 บาทส่วน15ปีไม่เกิน18ปีเนี่ยไม่เกิน 10,000 บาทคุณอันนี้เป็นการจำกัดวงเงิน
0: ต่อวัน
1: สำหรับเด็กๆนะคะ
0: ผมก็ถือว่าเยอะอยู่นะ
1: เออแต่ถ้าถามดิฉันก็ว่าเยอะอยู่นะเยอะอยู่นะคุณผู้ฟังแต่ว่าก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นการ
0: เป็นมาตรการ
1: นะที่จะช่วยให้น่าจะได้กว่า 97%
0: คนใช่แทนที่จะโอนหลักแสน
1: ใช่นะก็ลดเรื่องของบัญชีม้าลง 8:58 นาทีแล้วค่ะคุณผู้ฟังเราสองคนคงต้องไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพูดคุยกันเรื่องของอากาศเรื่องของข่าวสารที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่วันนี้เราสองคนไปก่อนสุขสันต์วันจันทร์นะคะยิ้มหวานๆรับทั้งสัปดาห์แล้วกันนะคะวันนี้เราสองคนไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมงทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
4: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
3: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
4: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
5: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงพร้อมติดตามความเสียหายอย่างใกล้ชิด
6: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยถึงเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ระหว่างวันที่22ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุรวม40เหตุการณ์ใน4รูปแบบมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหลายรายการประกอบด้วยที่ทำการอบต. 4แห่งรถยนต์ราชการ5คันรถยนต์เอกชน4คันรถบรรทุกรถแบ็คโฮและรถโบสถ์18คันโรงงานรับซื้อไม้ยาง1แห่งและบ้านเรือนประชาชน2หลังโดยในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาจังหวัดจะเร่งรัดการดำเนินการให้รวดเร็วที่สุดตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบสามารถกลับไปประกอบกิจการและดำเนินชีวิตได้โดยเร็วผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวด้วยว่าการเยียวยาโดยเร็วที่สุดซึ่งได้ทำให้ได้เห็นแล้วตอนที่ระเบิดปั๊มน้ำมันแจ้งไว้ตอนนั้น10วันก็จ่ายเงินได้ภายใน10วันจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเร่งรัดดำเนินการและติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบได้รับความช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดปภิชานันทเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมส่งกำลังใจพร้อมระดมเสบียงช่วยอุทกภัยน่านผ่านศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจพร้อมเร่งฟื้นฟูสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน
7: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ส่งความห่วงใยและกำลังใจถึงผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการฟื้นฟูสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่านหรือสอจน่านซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่จากเจ้าหน้าที่สอจในพื้นที่ใกล้เคียงที่มาร่วมกันทำความสะอาดและฟื้นฟูพื้นที่จนสถานการณ์คลี่คลายและพร้อมกลับมาเปิดให้บริการประชาชนได้อีกครั้งในวันนี้นอกจากนี้กระทรวงอุตสาหกรรมยังได้ระดมสรรพกำลังจัดส่งเครื่องอุปโภคบริโภคและวัตถุดิบประกอบอาหารจากหลายจังหวัดผ่านศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจเพื่อกระจายไปยังโรงครัวกลางสำหรับประกอบอาหารช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ยังไม่สามารถกลับเข้าที่พักอาศัยได้ทั้งนี้เน้นย้ำว่าภารกิจสำคัญอันดับแรกหลังน้ำลดคือการเร่งฟื้นฟูกิจการและตรวจสอบความปลอดภัยของสถานประกอบการอุตสาหกรรมโดยประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบสามารถขอรับความช่วยเหลือผ่านสายด่วน1564ได้ตลอด24ชั่วโมงปฏิพลสัทพรมมารายงาน
5: จังหวัดอุบลราชธานีมอบถุงทานน้ำใจและสิ่งของบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอโขงเจียม
8: นางกิติวรดาเทพเสนานายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบชุดทานน้ำใจพร้อมสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยณอาคารโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียมอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมด้านการให้ความช่วยเหลือเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียมได้จัดเตรียมเรือพร้อมเครื่องยนต์และคนขับเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชนบ้านด่านเก่าหมู่ที่1จัดตั้งเต็นท์สำหรับพักคอยและเต็นท์สำหรับพักอาศัยชั่วคราวณชุมชนหลังสำนักงานเกษตรบ้านด่านเก่าหมู่ที่1 และบ้านด่านใหม่หมู่ที่2ตำบลขงเจียมอีกทั้งแจกถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบแล้วขณะที่พื้นที่ทางการเกษตรยังไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามสถานการณ์ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งให้ความช่วยเหลือและดูแลประชาชนที่รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในพื้นที่กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
5: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
1: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: เก็บของแล้วแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
3: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
2: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบื่อเลย
3: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
2: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
3: โอเคร
4: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หึทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญรับฟังรายการเมืองไทย

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเรานะคะพบกันเป็นประจำเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ค่ะออกอากาศกันทาง FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ค่ะทำหน้าที่ดำเนินรายการในทุกๆเช้าของวันทำงานของคุณผู้ฟังค่ะก็จะได้นำเสนอเรื่องราวข่าวสารต่างให้คุณผู้ฟังได้ติดตามนะคะซึ่งในช่วงนี้ถ้าหากว่าพูดถึงเรื่องของอากาศฟ้าฝนบ้านเราก็ยังคงมีฝนตกนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าอาจจะดูลดน้อยลงนิดนึงนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ค่ะเขาก็มีการเตือนนะคะเตือนจังหวัดน่านอีกแล้วล่ะนะคะให้เฝ้าระวังฝนตกหนักผลกระทบทางอ้อมจากพายุโซนร้อนนารานะคะแล้วระวังให้ระวังในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินถล่มซึ่งตอนนี้ก็เจอกับปัญหาเหล่านี้กันอยู่แล้วนะคะเห็นตามสื่อต่างๆพี่น้องจังหวัดน่านก็ยังบอกว่าก็ยังระวังอยู่นะยังระแวงทั้งระวังแล้วก็ระแวงนะคะไม่กล้าที่จะเอาของลงมาไว้ในจุดปกติก็ยังไม่ยกของลงจากที่สูงนะคะก็ยังเกิดข้อกังวลเกิดความกังวลค่ะซึ่งเขามีการทางด้านของประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านนะคะก็ประกาศแจ้งเตือนสภาพอากาศจังหวัดน่านค่ะให้เฝ้าระวังในเรื่องของฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่จะมีผลกระทบทางอ้อมจากพายุโซนร้อนนารานะคะซึ่งในขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยานั้นได้มีการระบุนะคะว่าพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในวันที่24ถึง25สิงหาคมโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยก็ไม่มีผลนะคะเขาบอกว่าก็ไม่มีผลส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยนะคะพร้อมกับพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าในช่วง23ถึง26สิงหาคมประเทศไทยก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนารานะคะบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงค่ะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะส่วนวันที่27ถึง29สิงหาคมค่ะคุณผู้ฟังบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะเนื่องจากมรสุมลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะคะในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนนะคะก็ขอให้ประชาชนบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากพายุฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะคะซึ่งยังไม่หมดไปนะอย่างที่บอกว่าบ้านเรายังคงมีฝนตกต่อเนื่องค่ะจะตกมากตกน้อยตกในพื้นที่ใดมากตกในพื้นที่ใดน้อยอันนั้นก็จะเป็นเรื่องที่คุณผู้ฟังจะต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งก็ยังคงไม่หมดไปอย่างแน่นอนจนถึงสิ้นเดือนนะคะจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เรายังคงต้องระมัดระวังแล้วก็ไม่ประมาทโดยเฉพาะในเรื่องการใช้รถใช้ถนน
การดูแลสุขภาพร่างกายนะคะตอนนี้ต้องเผื่อเวลากันไว้นิดนึงสำหรับการเดินทางคุณผู้ฟังในช่วงเวลาของการเดินทางอาจจะมีฝนตกคุณผู้ฟังก็ต้องใจเย็นๆไม่ประมาทเพิ่มความระมัดระวังขึ้นให้มากกว่าเดิมนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะอันนี้ก็ฝากกับคุณผู้ฟังกันไว้เตือนกันไว้ในช่วงของรายการเมืองไทยบ้านเราที่เรายังคงอยู่ด้วยกันและคุณผู้ฟังเราไปพักฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อกับเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากนะคะซึ่งทางรัฐบาลก็ยังคงเร่งที่จะอำนวยความสะดวกเตือนประชาชนให้รีบยื่นขอทบทวนสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเดี๋ยวในช่วงต่อไปเราจะกลับมาคุยกันค่ะ

ฟังงานเพลงเพราะๆจากทางรายการกันแล้วนะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะเราก็จะได้มาติดตามเรื่องราวข่าวสารนะคะที่จะได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ซึ่งเป็นข่าวสารจากเว็บไซต์รัฐบาลไทยค่ะซึ่งก็จะได้นำมาย้ำกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับพี่น้องประชาชนนะคะที่ยังไม่ได้ไปยื่นขอทบทวนสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็ขอให้ดำเนินการเบ็ดเสร็จในวันที่31สิงหาคมนี้นะคะทางด้านของนางสาวพลอยทะเลรัฐลักษมีจะแสงจันทร์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ค่ะว่ารัฐบาลนั้นเร่งอำนวยความสะดวกประชาชนที่ประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะบูรณาความการความร่วมมือทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเดินหน้าให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ค่ะผ่านศูนย์OSS นะคะระดับเขตแล้วก็ระดับอำเภอของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะคะพร้อมกับจัดเตรียมบุคลากรเพื่อให้ประชาชนนั้นได้รับบริการอย่างสะดวกรวดเร็วแล้วก็สามารถที่จะดำเนินการได้อย่างเบ็ดเสร็จณจุดเดียวนะคะซึ่งศูนย์ OSS นั้นก็จะเป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องให้คำแนะนำแล้วก็ประสานงานกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในทุกขั้นตอนหากมีความจำเป็นนะคะก็ต้องจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมนะคะศูนย์ OSS ก็จะรวบรวมค่ะแล้วก็ส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะลดภาระการเดินทางแล้วก็การติดต่อหลายหน่วยงานของประชาชนนะคะในกรณีประชาชนถูกนำข้อมูลส่วนบุคคลไปแอบอ้างก็ให้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเพื่อใช้เป็นหลักฐานนะคะโดยศูนย์ OSS นั้นจะประสานสถานีตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการรวบรวมเอกสารแล้วก็ส่งเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบสิทธิ์กันต่อไปนะคะสำหรับประชาชนที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติแล้วก็ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์จะต้องดำเนินนะคะจะต้องยืนยันความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ผ่าน4ช่องทางนะคะได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐหรือธนาคารของรัฐที่เข้าร่วมโครงการ5แห่งได้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะแล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยภายในวันที่31สิงหาคม2569ทั้งนี้ภายหลังการยืนยันความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์แล้วเนี่ยประชาชนสามารถที่จะแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติได้จนถึงวันที่20กันยายน2569ค่ะก่อนประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติรอบทบทวนในวันที่30กันยายน2569แล้วก็ผู้ที่ผ่านการพิจารณาก็จะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เรานำมาเตือนนะคะมาย้ำเตือนประชาชนหรือว่าคุณผู้ฟังนะคะว่าอย่าลืมนะคะใครที่จะต้องยื่นขอทบทวนสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะคะสามารถที่จะไปใช้สิทธิ์กันได้ผ่านศูนย์ OSS ดำเนินการเบ็ดเสร็จณจุดเดียวย้ำนะคะทบทวนสิทธิ์ก่อน31สิงหาคมนี้นะคะซึ่งก็ศูนย์ OSS นี้ก็จะเป็นระดับเขตแล้วก็ระดับอำเภอของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะคะพร้อมกับจัดเตรียมบุคลากรเพื่อที่จะให้ประชาชนนั้นได้รับบริการอย่างสะดวกรวดเร็วแล้วก็สามารถที่จะดำเนินการได้อย่างเบ็ดเสร็จณจุดเดียวค่ะ
เราลองไปใช้บริการดูนะคะบางทีเราอาจจะเริ่มต้นไม่ถูกนะบางคนเราเริ่มต้นไม่ถูกเราจะต้องทำยังไงดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนหรือว่าคุณผู้ฟังได้นะคะอันนี้ก็ฝากกันไว้เพื่อความสะดวกสบายแล้วก็รวดเร็วค่ะเอาละค่ะนี่คือเรื่องราวข่าวสารส่วนหนึ่งกับช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเรานะคะคุณผู้ฟังเราจะพักกันอีกสักครู่ฟังเพลงกันก่อนเดี๋ยวกลับมาเข้าสู่ช่วงต่อไปของรายการค่ะ

งานเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังได้ฟังกันไปก็หวังว่าจะถูกใจนะคุณผู้ฟังในช่วงเช้าๆแบบนี้ฟังงานเพลงแนวของอมตะลูกทุ่งไทยหากว่าคุณผู้ฟังชื่นชอบก็สามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้อย่างต่อเนื่องนะคะ 9:10 น.โดยประมาณจนถึง 10:00 น.นะคะในช่วงเวลานี้ค่ะคุณผู้ฟังเรายังพอที่จะมีเวลานำเสนอเรื่องราวข่าวสารสำหรับคุณผู้ฟังกันอีกนะคะในช่วงนี้อีกสักหนึ่งเรื่องค่ะคุณผู้ฟังสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะคะซึ่งยังคงเป็นข่าวสารจากเว็บไซต์รัฐบาลไทยค่ะในเรื่องของหลักเกณฑ์เยียวยาเกษตรกรฉบับใหม่ค่ะรัฐปรับเพิ่มเงินชดเชยสอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่แท้จริงซึ่งก็มีผลบังคับแล้วด้วยเช่นกันนะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะได้ประกาศหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพุทธศักราช2569เพื่อที่จะยกเลิกหลักเกณฑ์ฉบับเดิมนะคะปี2564โดยมีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่21สิงหาคม2569เป็นต้นไปเพื่อที่จะเร่งช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแล้วก็ภัยธรรมชาตินะคะทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมค่ะโดยหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือตามเกณฑ์ใหม่นี้ได้ปรับเพิ่มอัตราเงินช่วยเหลือรายไร่นะคะสูงสุดไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่โดยนาข้าวที่เสียหายสิ้นเชิงเพิ่มจากเดิม 1,340 บาทต่อไร่เป็น 2,340 บาทต่อไร่ค่ะพืชไร่แล้วก็พืชผักที่เสียหายสิ้นเชิงเพิ่มเติมนะคะจาก 1,980 บาทต่อไร่เป็น 3,480 บาทต่อไร่นะคะไม้ผลไม้ยืนต้นแล้วก็อื่นๆที่เสียหายสิ้นเชิงเนี่ยเพิ่มเติมจาก 4,048 บาทต่อไร่เป็น 6,800 บาทต่อไร่นะคะนอกจากนี้ค่ะหลักเกณฑ์ใหม่ยังกำหนดการช่วยเหลือสำหรับไม้ผลไม้ยืนต้นที่ชะงักการเจริญเติบโตค่ะแต่ยังสามารถฟื้นฟูได้ในอัตรา 3,600 บาทต่อไร่แล้วก็ยังคงมีค่าขุดลอกดินโคลนซากวัสดุทับถมจนไม่สามารถใช้เพาะปลูกได้เนี่ยนะคะรวมถึงหน่วยงานรัฐไม่สามารถเข้าไปให้ความช่วยเหลือได้จำนวนไม่เกิน5ไร่จากเดิมจ่ายไปจ่ายไม่เกิน 7,000 บาทต่อไร่ปรับเพิ่มเป็น 16,000 บาทต่อไร่นะคะซึ่งการปรับเกณฑ์ครั้งนี้เนี่ยเป็นการสะท้อนนะคะต้นทุนการผลิตจริงในปัจจุบันอย่างตรงไปตรงมาโดยสิทธิ์ในการได้รับความช่วยเหลือต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขนะคะว่าเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนหรือว่าปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรไว้เรียบร้อยก่อนเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่แล้วก็พื้นที่ความเสียหายต้องได้รับการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด

นะคะสำหรับขั้นตอนในการยื่นขอรับสิทธิ์นั้นเมื่อเกิดภัยให้เกษตรกรยื่นแบบกศ01นะสำนักงานเกษตรอำเภอเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการสำรวจพื้นที่ร่วมกับประชาคมแล้วก็จะมีการโอนเงินตรงเข้าบัญชีธกส.ของเกษตรกรรายที่ได้ยื่นคำร้องเพื่อความโปร่งใสนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของพี่น้องเกษตรกรนะคะซึ่งก็หวังว่าจะเกิดประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการกันในช่วงเวลานี้นะคะกับช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราวันนี้ยังไม่ได้คุยถึงพี่น้องทางจังหวัดน่านนะคะหลายท่านหลายคนก็มีการติดตามข่าวสารนะคะจากเหตุภัยน้ำท่วมนะคะที่พี่น้องทางจังหวัดน่านได้รับผลกระทบเราก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวจังหวัดน่านทุกท่านนะคะพี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่บางท่านก็ได้มีโอกาสส่งสิ่งของนะคะตามจุดรับบริจาคต่างๆเนี่ยเข้าสู่จังหวัดน่านกันแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะบางท่านก็ส่งกำลังใจนะส่งกำลังใจไปก็คงจะต้องส่งกำลังใจกันไปอีกนานแล้วค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ฟื้นฟูพี่น้องชาวจังหวัดน่านเองก็จะมีการล้างนะคะการปรับปรุงที่อยู่อาศัยการล้างทำความสะอาดที่อยู่อาศัยหรือว่าการปรับปรุงดูแลพืชผลทางการเกษตรกันอยู่นะคะเราพร้อมที่จะส่งกำลังใจถึงพี่น้องชาวจังหวัดน่านกันอย่างเต็มที่เกินร้อยแน่นอนค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังมาถึงช่วงเวลานี้จะล่ำลาคุณผู้ฟังกันแล้วล่ะนะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการเมืองไทยบ้านเรากันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะยกเว้นวันพุธ1วันค่ะดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการแล้วก็จะเลือกสรรงานเพลงในแนวของลูกทุ่งเก่าๆแบบนี้ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนอย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายนะคะอย่าลืมดูแลทรัพย์สินสิ่งของที่อาจจะได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกลงมานะคะรวมถึงคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มต่ำก็ดูแลสิ่งของกันให้ดีนะคะติดตามประกาศเตือนภัยจากพื้นที่ของตัวเองกันด้วยเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ไม่เสียหายนะคะนะคะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ 9:10 น.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์กับดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ค่ะสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมอุตุนิยมวิทยาเฝ้าระวังพายุโซนร้อนนาราที่ส่งผลกระทบทางอ้อมให้บางพื้นที่ของประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
4: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
3: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม
4: ่กำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็ว

0: ไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
3: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
2: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
3: ทำความดีเพื่อชาติ
4: กรมอุตุนิยมวิทยาเฝ้าระวังพายุโซนร้อนนาราที่ส่งผลกระทบทางอ้อมให้บางพื้นที่ของประเทศไทยอาจมีความเสี่ยงสูงเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลัน
5: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าสถานการณ์พายุโซนร้อนนาราอยู่บริเวณอ่าวตังเกียมีกำลังแรงขึ้นและกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าสู่มณฑลกวางสีประเทศจีนโดยเฉพาะช่วงวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้แม้พายุลูกนี้จะไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่จะส่งผลกระทบทางอ้อมด้วยการดึงให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นทำให้กรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ช่วงบ่ายถึงค่ำขณะที่ภาคเหนือฝนจะลดลงอย่างชัดเจนตั้งแต่วันนี้ถึง27สิงหาคมถือเป็นผลดีช่วยผ่อนคลายสถานการณ์น้ำในระยะสั้นสำหรับพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางตอนบนอาทิจังหวัดน่านแพร่สุโขทัยพิษณุโลกอุตรดิตถ์และเพชรบูรณ์แม้ปริมาณฝนจะลดลงแต่จากสภาพดินในพื้นที่อิ่มตัวเต็มจากการตกสะสมของฝนในช่วงที่ผ่านมาหากมีฝนตกลงมาเพิ่มเพียงเล็กน้อยประมาณ100มิลลิเมตรอาจมีความเสี่ยงสูงจะเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันได้ซึ่งขอให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังฝนรอบใหม่ที่จะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงวันที่30ถึง31สิงหาคมนี้นันทภัทรแสงตุ้มรายงาน
4: สถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยายังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำได้โดยเขื่อนหลัก4แห่งยังมีศักยภาพรับน้ำได้อีกกว่า 9,900 ล้านลูกบาศก์เมตร
6: นางสาวรลิดาเพชรวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาว่ารัฐบาลได้เฝ้าระวังและติดตามปริมาณน้ำอย่างต่อเนื่องโดยในวันที่23สิงหาคมระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสถานีที่ C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านเพิ่มขึ้นเป็น798ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ระดับน้ำยังคงต่ำกว่าตลิ่ง6เมตร62เซนติเมตรส่วนเขื่อนขนาดใหญ่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยา4แห่งได้แก่เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำรวมประมาณร้อยละ60ของความจุยังคงสามารถรองรับน้ำเพิ่มเติมได้อีก 9,999 ล้านลูกบาศก์เมตรสำหรับพื้นที่ตอนล่างของลุ่มน้ำเจ้าพระยาบริเวณอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีมีปริมาณน้ำไหลผ่าน268ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะเดียวกันมีการรับน้ำเข้าสู่ระบบส่งน้ำพุ่งฝั่งตะวันออก186ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและพุ่งฝั่งตะวันตก211ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการน้ำในระบบลุ่มน้ำเจ้าพระยาศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
4: ภาพรวมงานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติตลอด3วันประสบความสำเร็จมีเงินสะพัดกว่า75ล้านบาทแสดงให้เห็นถึงศักยภาพภูมิปัญญาไทยสู่ตลาดโลกพร้อมเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม Global Wellness Summit 2026เดือนพฤศจิกายนนี
7: ้นางสาวภาชเรศรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่างานมหกรรมนวดไทยและเวลเนสแห่งชาติภายใต้แนวคิดเพื่อสู่ภูมิปัญญาไทยต่อยอดเศรษฐกิจใหม่ก้าวไกลสู่สากลจัดขึ้นเมื่อวันที่20ถึง22สิงหาคมที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา3วันของการจัดงานประสบความสำเร็จอย่างมากมีประชาชนผู้ประกอบการนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมงานจำนวนมากส่งผลให้มีเงินสะพัด75ล้าน4แสนบาทสะท้อนถึง โอกาสและศักยภาพของอุตสาหกรรมเวลเนสไทยซึ่งความสำเร็จครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนศักยภาพของประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเวลเนสระดับโลกพร้อมต่อยอดสู่เวทีนานาชาติโดยไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Global Wellness Summit 2026ระหว่างวันที่10ถึง13พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดภูเก็ตคือเป็นบทบาทของไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านเวลเนสระดับแนวหน้าของโลกคริสนาถ ขวัญแสงสุขรายงาน
4: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ Action ถ้าชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคอปพอเฮาบ่ใจผู้กำกับแต่เฮาคือผู้สนับสนุนตียาให้ตัวเอกอย่างคุณได้ปะกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นกู้เหตุประกันภัยสิทธิ์ของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคอปพพร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีเพื่อกู้สิทธิ์ของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคอปพ1186 Line Official @OIC Connect คอปพคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: ทุกครั้งที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทอย่าลืมพกบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิไม่ว่าจะไปรักษารับบริการป้องกันโรคหรือบริการอื่นๆสำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้ใบเกิดแสดงคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองง่ายสะดวกรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330
6: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะสำหรับวันจันทร์นี้เราเจอกันวันจันทร์ที่24เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569เราพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์2คลื่นความถี่ค่ะ FM 93.25 MHz และ AM 639 KHz ช่วงเวลาของรายการดิฉันลดารัตน์เลิศลักษณวัฒน์สุขิประเสริฐทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะสำหรับวันนี้เช่นเคยนะคะข้อมูลข่าวสารที่จะนำมาฝากกันวันนี้ก็จะมีเรื่องของความคืบหน้าของการฝึกซ้อมย่อยของการจัดรูปกระบวนพยุหยาตราทางชลมารประจำปี2569บนแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีถวายภาพพระกฐินซึ่งก็มีความคืบหน้าไปมากแล้วนะคะรวมไปถึงสารคดีพิเศษวันนี้ก็มีสารคดีนาวาสถาปัตยกรรมสยามซึ่งจะนำเสนอในประเด็นใดตอนใดนั้นเดี๋ยวอีกสักครู่กลับมาติดตามค่ะ

กลับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินค่ะเริ่มต้นรายการค่ะคุณผู้ฟังคะข่าวสารประชาสัมพันธ์ถือว่าอบอุ่นหัวใจนะคะสำหรับข่าวสารนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านซึ่งเราก็จะเห็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นก็สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบเหตุอุทกภัยซึ่งทางจังหวัดน่านได้ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดน่านได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานณบริเวณวัดพระธาตุเบ่งสกัดตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านซึ่งก็ได้ความช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบเหตุอุทกภัยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะถือว่าได้เห็นพลังใจพลังกายของทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ลงไปในพื้นที่จังหวัดน่านและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัยในหลายๆพื้นที่ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการเก็บทำความสะอาดในหลายๆพื้นที่ที่เริ่มคลี่คลายเข้าสู่สถานการณ์ปกติแล้วนอกเหนือจากนี้ค่ะก็มีอีกหนึ่งเรื่องนะคะเพราะว่าประชาสัมพันธ์กันมาตั้งแต่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องของการฝึกซ้อมย่อยการจัดรูปกระบวนพยุหยาตราทางชลมารประจำปี2569บนแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569การฝึกซ้อมครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมของกำลังพลและฝีพายให้เกิดความพร้อมเพรียงแม่นยำและสง่างามในการปฏิบัติภารกิจสำคัญโดยประชาชนสามารถร่วมชมการฝึกซ้อมได้ทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานพระราม8ถึงวัดอรุณราชวรารามซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการฝึกซ้อมไปแล้วในวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคมค่ะสำหรับกำหนดการฝึกซ้อมครั้งต่อไปครั้งที่3จะมีขึ้นในวันที่27สิงหาคมนั่นคือวันพฤหัสนี้นะคะทุกจังหวะของฝีพายคือความมุ่งมั่นและความภาคภูมิใจกำลังพลกองทัพเรือทุกนายพร้อมทุ่มเทกำลังและความสามารถเพื่อให้ขบวนพยุหยาตราทางชลมารงดงามสง่างามและสมพระเกียรติอย่างที่สุดและสำหรับในช่วงเวลานี้ค่ะทางรายการขอนำเสนอสารคดีนาวาสถาปัตยกรรมสถานนาวาสถาปัตยกรรมสยามค่ะตอนที่5ความชำนาญในการผูกยึดดึงและควบคุมแรงอย่างเหมาะสมเพื่อรักษาความสง่างามของเรือและป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่นาวาสถาปัตยกรรมสยามสารคดีที่นำเสนอภูมิปัญญาศิลปกรรมและหัวใจของผู้คนที่อนุรักษ์มรดกแห่งสยามครับตอนที่แล้วได้นำทุกท่านให้เรียนรู้เรื่องของการรับเชือกส่งเชือกการผันเรื่องเชือกรวมไปถึงเรื่องของการใช้เชือกที่เจ้าหน้าที่ประจำเรือในตอนนี้จะนำทุกท่านมาชมขั้นตอนการปฏิบัติในการนำเรือเหล่านี้ออกผ่านประตูน้ำเพื่อไปจอดเตรียมรอด้านนอกเพื่อพร้อมที่จะนำเรือไปฝึกซ้อมกำลังพลในการจัดลูกขบวนเรือพระราชพิธีครับจะเห็นได้ว่าส่วนที่กว้างที่สุดของตัวเรือจะอยู่ที่ประมาณ1เมตร90เซนในขณะที่ประตูน้ำกว้างอยู่ที่ประมาณ290เซนซึ่งมีความห่างกันอยู่ประมาณ100เซนมีความแคบเจ้าหน้าที่นำเรือจะต้องดำเนินการนำเรือผ่านประตูน้ำไปให้ได้ขั้นตอนการดำเนินการจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันครับ
1: หลายคนอาจมองว่าการเคลื่อนย้ายเรือเป็นเพียงขั้นตอนธรรมดาแต่สำหรับเรือทุกลำที่ใช้ในพระราชพิธีทุกการเคลื่อนย้ายต้องอาศัยการวางแผนความชำนาญและความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ทุกนายเรือจะค่อยๆเคลื่อนตัวผ่านประตูน้ำอย่างช้าๆเจ้าหน้าที่แต่ละตำแหน่งต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างแม่นยำตั้งแต่ผู้ควบคุมเรือผู้รับส่งเชือกไปจนถึงผู้ประคับประคองหัวเรือและท้ายเรือเพื่อให้เรือผ่านช่องประตูน้ำได้อย่างปลอดภัยเมื่อพ้นประตูน้ำแล้วเรือจะถูกนำไปจอดพักบริเวณด้านหน้าประตูน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกในเรือในน้ำต่อไปครับ
0: ก็ได้ทำการลำเลียงเรือพระราชพิธีออกมาจากบ่อพักเรือผ่านประตูน้ำมาจอดไว้ตรงนี้แล้วนะครับเรือส่วนหนึ่งจะมีการลำเลียงไปไว้ที่ยังวัดราชาที่ตรงนั้นเรียกว่าแหล่งรวมเรือวัดราชาธิวาสวิหารส่วนพื้นที่ตรงนี้จะเรียกว่าแหล่งรวมเรือแผนกเรือราชพิธีกองเรือเล็กกับการขนส่งทางเรือครับทำนี้ก็เพื่อเตรียมความพร้อมในการที่จะให้กำลังพลมาร่วมทำการฝึกซ้อมการจัดรูปขบวนเรือเมื่อกำลังพลสุดท้ายหรือกำลังพลประจำเรือเดินทางมาถึงก็จะมีการลงเรือณจุดนี้จากนั้นจะมีการนำเรือเหล่านี้ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อทำการฝึกซ้อมการจัดรูปขบวนเรือในตอนต่อไปจะพาทุกท่านไปชมการฝึกซ้อมของกำลังพลประจำเรือพร้อมทั้งการจัดรูปขบวนเรือพระราชพิธีของกำลังพลประจำเรือจำนวน52ลำจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในนาวาสถาปัตยกรรมสยามครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: 1510
1: ช่วยซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร
0: ้โทร1510
1: บ้านเสียหายจากภัยธรรมชาติ
0: โทร1510
1: ส่งต่อสิ่งของเพื่อบริจาค
0: โทร1510
2: ต้องการความช่วยเหลือจิตอาสาช่วยได้ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Facebook โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบการณ์นิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล

กลับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินค่ะสำหรับช่วงเวลานี้มีข้อมูลข่าวสารจากทางโครงการหลวงซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ค่ะองค์กมลตรีได้เป็นประธานประชุมติดตามการดำเนินงานพร้อมกับตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรนะคะแล้วก็กิจกรรมในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกจังหวัดเชียงใหม่โดยพลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องค์กมลตรีเป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานสนับสนุนในพื้นที่เข้าร่วมประชุมคุณผู้ฟังคะศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2524ซึ่งเป็นศูนย์ลำดับที่23ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างศูนย์สาธิตและส่งเสริมการเพาะเห็ดหอมและส่งเสริมการปลูกกาแฟอาราบิก้าเป็นอาชีพเสริมแก่ราษฎรในพื้นที่นอกเหนือจากการประกอบอาชีพปลูกเมี่ยงเพื่อเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรปัจจุบันมีเกษตรกรสมาชิก295รายโดยกาแฟเป็นพืชสร้างรายได้หลักสามารถสร้างมูลค่าจากการส่งมอบผลผลิตให้มูลนิธิโครงการหลวงรวมกว่า56ล้านบาทนอกจากนี้ยังส่งเสริมพืชทางเลือกได้แก่มะเขือเทศเชอรี่สีเขียวและมะเขือเทศเชอรี่3สีซึ่งมีมูลค่าการส่งมอบกว่า1ล้านบาทส่งผลให้เกษตรกรสมาชิกโครงการหลวงร้อยละ80มีรายได้สูงกว่าเส้นความยากจนของจังหวัดเชียงใหม่และลำปางซึ่งกำหนดไว้ที่ 40,000 บาทต่อปีค่ะด้านการพัฒนากาแฟศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกได้ผลักดันกาแฟตีนตกสู่การขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI เพื่อยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตพร้อมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้กาแฟโครงการหลวงแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำซึ่งก็ได้แก่การเพาะกล้าและการผลิตกาแฟกลางน้ำได้แก่การแปรรูปและปลายน้ำได้แก่การจำหน่ายและการตลาดผ่านร้านค้าสวัสดิการทั้งนี้ระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนมิถุนายนมีผู้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกว่า 6,800 รายซึ่งร้านค้าสวัสดิการนั้นสามารถสร้างรายได้กว่า3ล้านบาทค่ะนอกจากนี้ท่านองคมนตรียังได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรแปลง85ไร่โครงการหมู่บ้านสากรอำเภอสันกำแพงตามพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่ดูแลภายใต้ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกจำนวน35ไร่โดยมีแผนดำเนินการก่อสร้างโรงงานต้นแบบแปรรูปกาแฟคุณภาพภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการผลิตกาแฟอาราบิก้าเพื่อความยั่งยืนบนพื้นที่สูงซึ่งเป็นความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัยระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนและมหาวิทยาลัยเกษตรยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อสนับสนุนให้มูลนิธิโครงการหลวงเป็นต้นแบบการวิจัยและพัฒนาด้านกาแฟโดยการพัฒนาและประยุกต์ใช้องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการแปรรูปเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตและผลิตภัณฑ์กาแฟบนพื้นที่สูงควบคู่กับการพัฒนาระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะโรงงานแปรรูปกาแฟแห่งนี้ก็มีเป้าหมายพัฒนาให้เป็นต้นแบบการผลิตกาแฟคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีการแปรรูปแบบครบวงจรครอบคลุมตั้งแต่การคัดแยกผลกาแฟสดด้วยเครื่องวัดสีความแม่นยำสูงการกระเทาะเปลือกด้วยระบบประหยัดน้ำการพัฒนาคุณภาพและเอกลักษณ์ด้านรสชาติด้วยถังหมักควบคุมอุณหภูมิตลอดจนระบบอบแห้งที่สามารถควบคุมคุณภาพเมล็ดกาแฟได้อย่างสม่ำเสมอกระบวนการดังกล่าวช่วยลดความสูญเสียเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับคุณภาพกาแฟสู่มาตรฐานกาแฟคุณภาพสูงค่ะทั้งนี้ก็เพื่อที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ให้แก่ผลผลิตกาแฟได้อย่างยั่งยืนพร้อมกันนี้องคมนตรีได้ตรวจเยี่ยมโรงผลิตเห็ดนางฟ้าและเห็ดนางรมฮังการีซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมอาชีพที่ช่วยสร้างรายได้และเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมกิจกรรมต่างๆภายในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกพร้อมกับติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และรับทราบผลการดำเนินงานในพื้นที่ค่ะโอกาสนี้องคมนตรีได้เน้นย้ำให้ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกและหน่วยงานภาคีบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางมุ่งส่งเสริมอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนนั้นสามารถพึ่งพาตนเองและเติบโตได้อย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายตามแนวทางโครงการหลวงและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรและชุมชนในพื้นที่ต่อไปค่ะและนี่ก็คือข้อมูลข่าวสารจากทางโครงการหลวงค่ะเราจะพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเข้าสู่ช่วงท้ายของรายการคุณของแผ่นดินค่ะ

ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

สู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: 1510
1: เลือกขาดแคลนต้องการเร่งด่วน
0: โทร1510
1: ช่วยซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร
0: ้โทร1510
1: บ้านเสียหายจากภัยธรรมชาติ
0: โทร1510
1: ส่งต่อสิ่งของเพื่อบริจาค
0: โทร1510
2: ต้องการความช่วยเหลือจิตอาสาช่วยได้ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Facebook โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
3: เข้าสู่ช่วงท้ายรายการคุณของแผ่นดินแล้วค่ะดิฉันและดารัตลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะอีกสักครู่หนึ่งติดตามสัญญาณข่าวจากทางกรุงเทพมหานครและจากนั้นรับฟังรายการของน้องปอค่ะประสนิยพรเชียงใหม่สเตชันกันต่อช่วงเวลานี้ดิฉันลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงหารือสถานการณ์ชายแดนใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
1: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
0: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
1: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
2: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
3: นายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงหารือสถานการณ์ชายแดนใต้ย้ำต้องเร่งทบทวนการข่าวและความพร้อมสกัดกั้นไม่ให้ก่อเหตุซ้ำ
4: นายศิษฐศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้เปิดเผยถึงสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าวันนี้มีการหารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงนายชัดชัยบางส่วนเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.และนายธนสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติเพื่อประเมินสถานการณ์และกำหนดแนวทางดำเนินการต่อไปโดยยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีความน่าเป็นห่วงฝ่ายการข่าวมีข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวล่วงหน้าและมีการปฏิบัติการเกิดขึ้นต้องมาพิจารณาจะดำเนินการอย่างไรให้ทันท่วงทีจะต้องประเมินสถานการณ์ให้ชัดเจนว่าผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มใดและพิจารณาจุดบกพร่องต้องทำให้รัดกุมมากขึ้นพร้อมย้ำว่าแม้ทราบข้อมูลล่วงหน้าแต่จากการปฏิบัติของผู้ก่อเหตุกระจายออกไปหลายพื้นที่ทำให้การประเมินสถานการณ์เป็นเรื่องยากจากนี้ต้องทบทวนทางด้านการข่าวและความพร้อมในการสกัดกั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกเนื่องจากส่งผลกระทบต่อประชาชนซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: ภาพรวมผู้บาดเจ็บจากเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสทั้ง3รายที่รักษาตัวณโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อาการปลอดภัยแล้ว
5: นายแพทย์พรประสิทธิ์จันทระผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์กล่าวถึงการรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาว่าผู้บาดเจ็บทั้ง3รายได้รับการรักษาผ่านระบบดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างเร่งด่วนโดยเป็นผู้หญิง2รายมีบาดแผลบริเวณแขนและขารวมถึงอาการแน่นหน้าอกแพทย์ได้ผ่าตัดนำสะเก็ดระเบิดออกและตกแต่งบาดแผลส่วนผู้บาดเจ็บชาย1รายมีอาการสาหัสที่สุดจากบาดแผลกระสุนบริเวณหน้าท้องทะลุด้านหลังและมีลำไส้ได้รับบาดเจ็บแพทย์ได้ผ่าตัดตัดต่อลำไส้ล้างและเย็บแผลขณะนี้ทั้ง3รายอาการปลอดภัยอยู่ระหว่างการฟื้นฟูและยังต้องเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนโดยเฉพาะการติดเชื้อสำหรับการดูแลผู้บาดเจ็บเน้นให้ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานโดยกรณีผู้บาดเจ็บชายทีมแพทย์ได้ประสานหน่วยงานความมั่นคงควบคู่กับการรักษาซึ่งลักษณะบาดแผลของผู้บาดเจ็บชายแพทย์ระบุไม่สามารถยืนยันขนาดหรือชนิดของอาวุธรวมถึงวิถีกระสุนได้จากลักษณะบาดแผลเพียงอย่างเดียวเนื่องจากต้องอาศัยการพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์โดยจากประสบการณ์การรักษาลักษณะบาดแผลมีอนุภาพการทำลายล้างไม่มากนักปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: เกิดเหตุกองขยะขนาดใหญ่ถล่มทับบ้านเรือนหลายหลังในกรุงโคนาครีเมืองหลวงของกินีทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย30รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของรัฐบาลกินีที่ระบุว่าเกิดเหตุกองขยะขนาดใหญ่ถล่มทับบ้านเรือนหลายหลังที่เขตดาเอสซาลามในกรุงโคนาครีเมืองหลวงของกินีซึ่งเป็นผลมาจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย30รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก22รายโดยรัฐบาลกินีระดมสรรพกำลังเพื่อดำเนินปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่นายกรัฐมนตรีอามาดูอูรีบาแห่งกินีเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อประเมินสถานการและกำกับดูแลการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยซึ่งนายแลนซีนซิลาผู้นำชุมชนของเขตดาเอสซาลามเตือนว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเพิ่มสูงขึ้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
6: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: กล่าวขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of ThailandThe collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: เสมอภาคว
1: ังหัวชื่นลัว
2: ยอชายยอต้มมือลองเพลงเป็น
0: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
3: ดื้อยอบผักแก้เหล่าซาตะผัดโดผัดชิเหล่าซาบา
4: ที่วิจอบิออกคอลุ
5: อาเชื่อเฮอทีเลเลโง
0: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
6: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
7: ์ถ้าลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053 276 068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน
8: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
11: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
10: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
11: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
10: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพลิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
11: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
10: เจ้า
12: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: ติดตามข่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชันทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz

ชาสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชันรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์จะเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ 11:00 น.เป็นต้นไปกับปอปรัชญาพรตะกิติชัยค่ะกิจกรรมมาตรการหรือว่าเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะไปเช็คอินกันได้ฝากกดไลค์กดติดตาม Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ PRD ช่องทาง TikTok Radio เชียงใหม่แล้วก็แนะนำบทเพลงเพราะๆ0532767793ค่ะมีข้อมูลข่าวสารการรีบที่จะขอยื่นทบทวนสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐผ่านศูนย์ OSS ดำเนินการเบ็ดเสร็จณจุดเดียวก็คือ One Stop Service นะคะย้ำทบทวนสิทธิ์ด่วนก่อน31สิงหาคมนี้เพื่อที่จะมีการเดินหน้านะคะแล้วก็ขับเคลื่อนเรื่องของโครงการที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชนผ่านศูนย์ OSS ระดับเขตแล้วก็ระดับอำเภอของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเตรียมบุคลากรที่จะให้บริการประชาชนนะคะรวดเร็วแล้วก็สะดวกสามารถดำเนินการได้เป็นเสร็จณจุดเดียวตอนนี้ก็เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องให้คำแนะนำประสานงานกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่จะอำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอนค่ะถ้าหากว่ามีความจำเป็นต้องจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมศูนย์ OSS จะรวบรวมแล้วก็ส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะที่จะลดเรื่องของภาระการเดินทางการติดต่อหลายหน่วยงานของประชาชนในกรณีที่ถูกนำข้อมูลส่วนบุคคลไปแอบอ้างให้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเพื่อใช้เป็นหลักฐานโดยศูนย์ OSS ค่ะก็คือศูนย์ที่ช่วยบริการแบบเบ็ดเสร็จณจุดเดียวนะคะจะประสานกับทางสถานีตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะอำนวยความสะดวกในการรวบรวมเอกสารส่งเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบสิทธิ์ต่อไปสำหรับท่านใดที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์จะต้องยืนยันความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ผ่าน4ช่องทางนะคะแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐหรือธนาคารของรัฐที่เข้าร่วมโครงการ5แห่งด้วยกันทั้งธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินทกสทอสธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยภายใน31สิงหาคมนี้ด้วยนะคะซึ่งภายหลังจากการยืนยันความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์แล้วเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขปรับปรุงข้อมูลกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติจนถึงวันที่20กันยายนก่อนจะมีการประกาศผลพิจารณาคุณสมบัติรอบทบทวนในวันที่30กันยายนนะคะและผู้ที่ผ่านการพิจารณาก็จะสามารถใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะคะเป็นข้อมูลจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

่าวสารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะในชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชันมีการแนะนำบทเพลงของ ETC นะคะเจ้าชายนิทราแล้วก็บทเพลงเก่าๆของคุณอิทธิพลังกูลรอยร้าวจากทางอำเภอสันทรายด้วยนะคะทักทายกันได้ที่053-276-793เดินทางด้วยความปลอดภัยในช่วงนี้ก็ยังมีฝนตกลงมานะคะขับช้าเปิดไฟหน้าคาดเข็มขัดแล้วก็สวมหมวกกันน็อกทั้งคนขับและคนซ้อนกันด้วยค่ะถ้าพูดถึงเรื่องการนวดนะคะตอนนี้ไทยเราก็มีการจัดการขับเคลื่อนภูมิปัญญาไทยในการก้าวเข้าสู่ตลาดระดับสากลเรื่องของมหกรรมนวดไทยที่ตอนนี้เนี่ยได้มีการดูแล้วก็มีการสรุปออกมานะคะว่ามีการจัดงานแล้วเงินสะพัดกว่า75 ล้านบาทซึ่งตอกย้ำศักยภาพของภูมิปัญญาไทยเตรียมที่จะเป็นเจ้าภาพจัดงานขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะมีการต่อยอดเศรษฐกิจใหม่ก้าวไกลสู่สากลตอนนี้ก็ประสบความสำเร็จนะคะตลอดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมก็มีประชาชนผู้ประกอบการนักลงทุนแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเนี่ยเข้าร่วมจำนวนมากค่ะงานนี้เป็นการสร้างเศรษฐกิจเวลเนสได้โดดเด่นนะคะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมออกบูธกว่า100 รายแล้วก็ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานขณะที่มูลค่าการเจรจาธุรกิจภายในงานก็สะท้อนถึงโอกาสแล้วก็ศักยภาพของอุตสาหกรรมเวลเนสไทยด้วยมีเงินสะพัดในงานกว่า75 ล้านบาทนะคะตอกย้ำเรื่องของการเติบโตธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็เวลเนสไทยศักยภาพของภูมิปัญญาไทยค่ะและตอนนี้เองเนี่ยก็จะมีการเตรียมจัดการประชุม Global Wellness Summitระหว่างวันที่10ถึง13พฤศจิกายน2569ที่จังหวัดภูเก็ตนะคะก็ถือว่าบทบาทของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านเวลเนสระดับแนวหน้าของโลกแล้วก็ศูนย์กลางที่มีศักยภาพที่จะดึงดูดการลงทุนคุณภาพสูงจากนานาประเทศแล้วก็ทางภาครัฐเองก็สนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมงานมหกรรมนวดไทยเวลเนสแห่งชาติอย่างต่อเนื่องนะคะตอกย้ำบทบาทผู้นำด้านธุรกิจเรื่องของสุขภาพแล้วก็เวลเนสระดับโลกของประเทศอย่างยั่งยืนซึ่งถ้าพูดถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะโดยการที่จะนำภูมิปัญญาแล้วก็บริการนวดนะคะทั้งนวดแผนไทยนวดน้ำมันนวดลูกประคบนวดอาโรมานวดในการรักษาโอ้โหมีมากมายหลายส่วนเลยนะคะที่จะมีการสร้างงานนวดงานสปาในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับสากลแล้วก็ต่อยอดผลิตภัณฑ์สมุนไพรของเราด้วยนะคะเพื่อจะผลักดันให้ไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติกันด้วยค่ะก็จะมีทั้งยกระดับมาตรฐานสากลเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็จัดมหกรรมเจรจาธุรกิจส่งผ่านกับอีเวนต์ใหญ่อย่างเช่นที่บอกว่าเป็นมีงานมหกรรมนวดนะคะแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจแล้วมีการเปิดตลาดใหม่ๆต่อยอดกลุ่มอาการเฉพาะทางด้วยที่จะมีการพัฒนาหลักสูตรการนวดบำบัดโรคกลุ่มอาการต่างๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ยออฟฟิศซินโดรมเป็นกันเยอะมากนะคะก็จะมีการรักษาแล้วก็รวมถึงเป็นการต่อยอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นกันด้วยค่ะ

สารสาระดีๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการเชียงใหม่สเตชั่นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทิ้งท้ายกันด้วยเรื่องของกรมการขนส่งทางบกเปิดรับคำขอรับความช่วยเหลือสำหรับผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยายน2569ซึ่งทางกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือว่ากปท.ได้มีการจัดสรรแล้วก็นำเงินรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยมาช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนสำหรับเป็นค่าอุปกรณ์ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตนะคะโดยที่จะมีทั้งแขนเทียมขาเทียมรถนั่งธรรมดารถนั่งไฟฟ้าเตียงนอนเครื่องผลิตออกซิเจนนะคะทั้งนี้เนี่ยสามารถที่จะยื่นขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยด้วยนะคะไม่เคยได้รับการช่วยเหลือจากกปท.หรือหน่วยงานอื่นของรัฐมาก่อนหากเคยได้รับการช่วยเหลือมาแล้วเนี่ยต้องมีระยะเวลาเกินกว่า3ปีหรือเป็นกรณีขาเทียมหรือว่าแขนเทียมที่เคยได้รับการช่วยเหลือมาแล้วเกินกว่า2ปีนับถึงวันที่ปิดรับคำขอเว้นแต่เป็นอุปกรณ์คนละประเภทที่เคยได้รับความช่วยเหลือก็สามารถที่จะสอบถามสายด่วนได้นะคะที่กรมการขนส่งทางบกสายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงนะคะก็เป็นข้อมูลจากทางเพจของกระทรวงคมนาคมกรมการขนส่งทางบกแล้วก็เข้าไปดูกันได้นะคะรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆก็จะมี Google ให้เข้าไปดูแล้วก็จะมีแพลตฟอร์มให้เข้าไปสแกนดูเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือว่าเงื่อนไขต่างๆเพิ่มเติมค่ะวันนี้นำรายการจากลาไปแล้วนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานความมั่นคงหารือสถานการณ์ชายแดนใต้ย้ำต้องเร่งทบทวนการข่าวและพิจารณาปิดจุดบกพร่องให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนอิทธิพลทางอ้อมจากพายุโซนร้อนนาราจะทำให้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคอีสานตอนล่างมีฝนกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นขณะที่ภาคเหนือฝนจะลดลงในช่วงสัปดาห์นี้อิหร่านจะดำเนินมาตรการห้ามส่งออกน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซตอบโต้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของสหรัฐทีมฟุตบอลหญิงไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชนะอินโดนีเซีย1-0คว้าแชมป์รายการฟุตบอลหญิงสีการดีเมอร์เดก้าคัพ2026ที่ประเทศอินโดนีเซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงหารือสถานการณ์ชายแดนใต้ย้ำต้องเร่งทบทวนการข่าวและพิจารณาปิดจุดบกพร่องให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น
2: นายศิริศักดิ์ พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้เปิดเผยถึงสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าวันนี้มีการหารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.และนายธนสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติเพื่อประเมินสถานการณ์และกำหนดแนวทางดำเนินการต่อไปยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีความน่าเป็นห่วงโดยฝ่ายการข่าวมีข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวล่วงหน้าและมีการปฏิบัติการที่เกิดขึ้นต้องมาพิจารณาจะดำเนินการอย่างไรให้ทันท่วงทีจะต้องประเมินสถานการณ์ให้ชัดเจนว่าผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มใดและพิจารณาจุดบกพร่องต้องทำให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น
3: เราก็ต้องยอมรับความจริงนะครับเรื่องการข่าวก็ทราบว่าเราก็ทราบมาล่วงหน้าแต่เรื่องของการปฏิบัติการที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้ต่อไปเราต้องมาดูว่าเราจะดำเนินการให้มันทันท่วงที

0: ิดว่าเราต้องมาประเมินสถานการณ์นะครับผู้ก่อเหตุการณ์คือใครแล้วก็ต้องมาดูว่าความเตรียมพร้อมของเราเนี่ยมันคงจะต้องให้รัดกุมยิ่งขึ้นในทุกจุดนะครับ
1: นายศิริศักดิ์ พวงเกศแก้วกล่าวว่าน่าจะทราบข้อมูลล่วงหน้าแต่จากปฏิบัติการผู้ก่อเหตุกระจายไปหลายพื้นที่ทำให้ประเมินสถานการณ์เป็นเรื่องยากจากนี้ต้องทบทวนทางด้านการข่าวและความพร้อมในการสกัดกั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกเนื่องจากส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ผลิตได้ขวัญแสนสุขรายงาน
2: ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติประเมินเหตุสร้างสถานการณ์หลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดจาก3ปัจจัยหลักพร้อมเตรียมประสานความร่วมมือประเทศมาเลเซียเข้มงวดการตรวจคุมชายแดนสกัดผู้ก่อเหตุหนีข้ามแดน
3: นายธนสุวรรณานนท์รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดเผยถึงการประเมินสถานการณ์ก่อเหตุสร้างความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายจุดในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ามาจาก3ปัจจัยสำคัญได้แก่การเตรียมการเดินหน้าพูดคุยสันติสุขซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาคมการก่อเหตุจึงเป็นการสร้างอำนาจต่อรองบนโต๊ะเจรจาช่วงการสับเปลี่ยนกำลังพลผู้ก่อเหตุอาจมองเป็นช่องว่างในการทดสอบและประเมินจุดแข็งจุดอ่อนของเจ้าหน้าที่โดยเน้นก่อกวนและทำลายทรัพย์สินของทางราชการในระดับท้องถิ่นปัจจัยทางสภาพอากาศเนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนอุปกรณ์หรือสิ่งของที่เตรียมไว้อาจเสียหายผู้ก่อเหตุจึงเลือกช่วงเวลานี้ในการลงมือรวมถึงประเด็นการปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายของรัฐบาลมีส่วนกระตุ้นให้เกิดการก่อเหตุในบางพื้นที่เช่นจังหวัดนราธิวาสและปัตตานีที่มีการจับกลุ่มยาเสพติดรายใหญ่ขณะนี้ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและหน่วยงานในพื้นที่กำลังเร่งรวบรวมหลักฐานจำแนกกลุ่มผู้ก่อเหตุตามพฤติกรรมและเอกลักษณ์การลงมือเพื่อเชื่อมโยงถึงเครือข่ายความมั่นคงต่อไปสำหรับมาตรการรับมือในระยะต่อไปฝ่ายทหารจะปรับแผนการจำกัดกำลังและประเมินแนวทางการแก้ไขปัญหาใหม่รวมถึงนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่โต๊ะพูดคุยสันติสุขนอกจากนี้จะประสานความร่วมมือกับทางการมาเลเซียอย่างใกล้ชิดในฐานะผู้อำนวยการความสะดวกเพื่อขอความร่วมมือเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังตลอดแนวชายแดนป้องกันไม่ให้กลุ่มผู้ก่อเหตุใช้เป็นช่องทางหลบหนีข้ามแดนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: ด้านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเร่งสืบสวนหาผู้ก่อเหตุพร้อมขอประชาชนร่วมป้องกันเหตุรุนแรง
4: พลตำรวจตรีประยงโคสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสระหว่างวันที่22ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมาเกิดเหตุรวม40เหตุการณ์ใน4รูปแบบมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหลายรายการโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความเดือดร้อนและความเสียหายแก่ประชาชนอย่างมากพร้อมประณามการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในครั้งนี้สำหรับการสืบสวนสอบสวนเพื่อนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เน้นย้ำให้การรวบรวมพยานหลักฐานเป็นไปด้วยความยุติธรรมรอบคอบและตรวจสอบได้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกภาคส่วนพร้อมขอความร่วมมือประชาชนช่วยป้องกันเหตุและแจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุและลดความสูญเสียส่วนกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายแบ่งเป็นพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาส2รายและอำเภอจะแนะ1รายโดยกรณีที่อำเภอจะแนะมีการกล่าวอ้างว่าได้รับบาดเจ็บจากการยิงของเฮลิคอปเตอร์ตำรวจจะเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุในวันนี้พร้อมประสานฝ่ายความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอย่างละเอียดประพิชานันท์เทพลักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: ส่วนผู้บาดเจ็บจากเหตุความรุนแรง3รายอาการปลอดภัยแล้วนายแพทย์พรประสิทธิ์จันทระผู้อำนวยการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์กล่าวถึงการรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาว่าผู้บาดเจ็บทั้ง3รายได้รับการรักษาผ่านระบบดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างเร่งด่วนโดยเป็นผู้หญิง2รายมีบาดแผลบริเวณแขนและขารวมถึงอาการแน่นหน้าอกแพทย์ได้ผ่าตัดนำสะเก็ดระเบิดออกและตกแต่งบาดแผล ส่วนผู้บาดเจ็บชาย1รายมีอาการสาหัสที่สุดจากบาดแผลกระสุนบริเวณหน้าท้องทะลุด้านหลังและมีลำไส้ได้รับบาดเจ็บแพทย์ได้ผ่าตัดตัดต่อลำไส้ล้างและเย็บแผลขณะที่ทั้ง3รายอาการปลอดภัยอยู่ระหว่างการฟื้นฟูและยังต้องเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนโดยเฉพาะการติดเชื้อและภาวะแทรกซ้อนรถไฟสายใต้ในพื้นที่ชายแดนยังต้องปรับแผนหลังเหตุระเบิดทางรถไฟช่วงสถานีมะรือโบตันหยงมัสจังหวัดนราธิวาส
5: การเดินรถไฟสายใต้ในพื้นที่ชายแดนยังต้องปรับแผนหลังเหตุระเบิดทางรถไฟช่วงสถานีมะรือโบตันหยงมัสจังหวัดนราธิวาสทำให้เส้นทางยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้ตามปกติรายงานจากงานควบคุมการเดินรถแขวงหาดใหญ่ระบุว่าขบวน37กรุงเทพอภิวัตสุไหงโกโลกขบวน171และขบวน985เมื่อถึงสถานียะลาให้จอดรอการเปิดทางขณะที่ขบวนท้องถิ่น463พัทลุงสุไหงโกโลกเดินถึงยะลาแล้วได้ทำกลับเป็นขบวน464ส่วนขบวน448ปรับไปเริ่มต้นที่สถานียะลาและขบวน453งดเดินรถขณะนี้ต้องรอเจ้าหน้าที่ EOD ตรวจยืนยันความปลอดภัยก่อนการรถไฟแห่งประเทศไทยเข้าซ่อมทางและประเมินเปิดเดินรถอีกครั้งผู้โดยสารควรตรวจสอบข้อมูลก่อนการเดินทางที่สายด่วน1690ตลอด24ชั่วโมงวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
2: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสรุปผลการเยือนต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีในช่วง 4-5 เดือนที่ผ่านมายืนยันยุทธศาสตร์การทูตเชิงรุกนำประเทศไทยกลับเข้าสู่ความสนใจของนานาชาติอีกครั้งนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงภาพรวมภารกิจการเดินทางเยือนต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีในช่วง 4-5 เดือนที่ผ่านมารวมทั้งสิ้น9ประเทศประกอบด้วยฟิลิปปินส์ฝรั่งเศสรัสเซียเวียดนามมาเลเซียจีนอินโดนีเซียออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ว่าเป็นการดำเนินนโยบายการทูตเชิงรุกที่นำประเทศไทยกลับเข้าสู่ความสนใจของนานาชาติอีกครั้งโดยการเยือนทุกประเทศอยู่บนพื้นฐานยุทธศาสตร์ที่ไม่เลือกข้างมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติเพิ่มความยืดหยุ่นและสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนและความร่วมมือระหว่างภูมิภาคโดยผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมจากการเยือนต่างประเทศคือการดึงดูดการลงทุนและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ส่วนการเยือนออสเตรเลียเน้นสานต่อความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้านการศึกษานวัตกรรมและการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติพร้อมดึงดูดบริษัทแคนวาแพลตฟอร์มออกแบบระดับโลกให้เข้ามาลงทุนในไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและยกระดับ SME ไทยขณะที่การเยือนนิวซีแลนด์ตั้งเป้ายกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้า3เท่าเป็น 7.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 4.26 แสนล้านบาทภายในปี2045พร้อมเตรียมเปิดเส้นทางบินตรงโอ๊คแลนด์กรุงเทพมหานครโดยสายการบินไทยในปีหน้านอกจากนี้บริษัทสกายไลน์เอ็นเตอร์ไพรส์สนใจลงทุนด้านการท่องเที่ยวและบริษัท TNG Global สนใจให้ไทยเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าเกษตรรวมถึงการทำคอนแทรคฟาร์มิงผลไม้ไทยนอกจากนี้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เร่งติดตามผลให้เกิดเม็ดเงินลงทุนจริงในประเทศภาวะการจ้างงานไตรมาสที่2ปีนี้แม้ว่าขยายตัวที่ร้อยละ 5.1 ทั้งในและนอกภาคเกษตรกรรมแต่ยังไม่เพียงพอรองรับกำลังแรงงานที่เข้าสู่ตลาดโดยเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขอให้นายจ้างให้ความสำคัญกับการใช้กฎหมายกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเพื่อสร้างหลักประกันลูกจ้างออกจากงานซึ่งจะเริ่มบังคับใช้1ตุลาคมนี้
6: นายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวว่าภาวะสังคมไทยไตรมาสที่2ทับ2569การจ้างงานขยายตัวดีที่ร้อยละ 5.1 ทั้งในและนอกภาคเกษตรกรรมแต่ยังไม่เพียงพอรองรับกำลังแรงงานที่เข้าสู่ตลาดขณะที่การว่างงานทรงตัวที่ร้อยละ 0.95 โดยมีผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 900,000 คนซึ่งร้อยละ 49.6 เป็นคนที่เคยทำงานมาแล้วนายจ้างจึงควรให้ความสำคัญกับการใช้กฎหมายกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างจะสร้างหลักประกันหลังลูกจ้างออกจากงานซึ่งจะเริ่มบังคับใช้1ตุลาคมนี้และควรเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบแรงงานข้ามชาติโดยในปีงบประมาณ2569ไทยพบแรงงานผิดกฎหมาย 3,217 คนส่วนหนี้ครัวเรือนกลับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.50 มูลค่า 16.41 ล้านล้านบาท ขณะที่สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ลดลงมาอยู่ที่ 85.9 แต่ยังต้องติดตามคุณภาพสินเชื่อเนื่องจากหนี้เสียหรือ NPL เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนจึงต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงที่ผู้กู้ซื้อที่อยู่อาศัยมีบัญชีสินเชื่อมากกว่า1บัญชีและอาจมีหนี้เกินความสามารถในการชำระขณะที่ลูกหนี้ที่เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือของรัฐยังไม่สามารถกลับมาชำระหนี้ได้จากรายได้ลูกหนี้ที่ยังไม่ฟื้นตัวและสินเชื่อบางประเภทมีค่างวดสูงและระยะเวลาสั้นเกินไปจึงต้องพัฒนามาตรการฟื้นฟูลูกหนี้รายบุคคลให้สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยังกล่าวถึงแรงงานแพลตฟอร์มที่เกิดขึ้นตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้คนจำนวนมากเข้าสู่ตลาดงานรูปแบบใหม่ที่มีความยืดหยุ่นทางด้านเวลาและการหารายได้ซึ่งอาจเกิดปัญหาช่องว่างของการคุ้มครองที่ไม่เพียงพอนันทิกากิตปาโลรายงาน
7: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนอิทธิพลทางอ้อมจากพายุโซนร้อนนาราจะทำให้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคอีสานตอนล่างมีฝนกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นขณะที่ภาคเหนือฝนจะลดลงในช่วงสัปดาห์นี้
9: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าสถานการณ์พายุโซนร้อนนาราซึ่งขณะนี้อยู่บริเวณอ่าวตังเกียกำลังแรงขึ้นและกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าสู่มณฑลกวางสีประเทศจีนโดยเฉพาะช่วงวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้แม้พายุลูกนี้จะไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่จะส่งผลกระทบทางอ้อมอิทธิพลดังกล่าวจะทำให้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคอีสานตอนล่างมีฝนกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นช่วงบ่ายถึงค่ำขณะที่ภาคเหนือฝนจะลดลงอย่างชัดเจนตั้งแต่วันนี้ถึง27สิงหาคมเนื่องจากพายุดึงความชื้นไปเลี้ยงตัวพายุเองซึ่งถือเป็นผลดีในการช่วยผ่อนคลายสถานการณ์น้ำในระยะสั้นอย่างไรก็ตามสำหรับพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางตอนบนอาทิจังหวัดน่านแพร่สุโขทัยพิษณุโลกอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์แม้ปริมาณฝนจะลดลงแต่เนื่องจากสภาพดินในพื้นที่อิ่มตัวเต็มที่จากการตกสะสมของฝนที่ผ่านมาหากมีฝนตกลงมาเพิ่มเติมเพียงเล็กน้อยประมาณ100มิลลิเมตรอาจมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันได้จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังฝนรอบใหม่ที่จะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงวันที่30ถึง31สิงหาคมนี
10: ้เราห่วงที่เป็นพื้นที่ที่เป็นน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านภาคเหนือนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังไม่ถือว่าปลอดภัยเพราะว่าตัวร่องมันก็ยังพาดผ่านอยู่นะครับถ้ามันมีพายุเข้าไปเติมอีกมันก็มีโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้เพราะเนื่องจากว่าดินมันอิ่มตัวเต็มที่แล้วโซนนั้นรวมถึงภาคกลางแถบเพชรบูรณ์นะครับสุโขทัยพิษณุโลกนะครับที่ฝั่งทางด้านอุตรดิตถ์เนี่ยมันก็ยังมีการตกของฝนเยอะอยู่ในช่วงที่ผ่านมานะครับถ้ามันมีฝนมาเติมอีกแม้แต่ข้างที่เติมไม่ได้หนักมากถึง200 300มิลเติมในขนาดที่ประมาณ100มิลเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เนื่องจากดินโซนเนี้ยมันอิ่มตัวเต็มที่แล้วนะครับ
9: ทางนี้กรมอุตุนิยมวิทยาจะยังคงติดตามสภาพอากาศและเฝ้าระวังการก่อตัวของพายุลูกใหม่ในแถบฟิลิปปินส์อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงเพื่อแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบล่วงหน้าต่อไปนันทภัสแสนตุ้มรายงาน
8: รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนไหลลงสู่ภาคกลางยืนยันยังบริหารจัดการได้พร้อมจัดทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยประเมินจุดเสี่ยงล่วงหน้าเตรียมการรับมือทั้งน้ำท่วมและภัยแล้งนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยว่ารัฐบาลยังคงติดตามสถานการณ์น้ำทั่วประเทศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาทั้งระบบตั้งแต่การติดตามน้ำเหนือการควบคุมและระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไปจนถึงการเตรียมพร้อมของจังหวัดปลายน้ำหลังปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนมีแนวโน้มไหลลงสู่ภาคกลางมากขึ้น สำหรับภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคกลางจากที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางวันนี้ยังอยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ช่วงที่ต้องเฝ้าระวังสูงสุดอยู่ในเดือนกันยายนนี้คาดว่าการระบายน้ำจะไม่เกินประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเทียบกับปีที่ผ่านมาที่สูงสุดประมาณ 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงอาจมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่งแต่เบื้องต้นประเมินว่าจะไม่รุนแรงเท่าปีที่ผ่านมานอกจากนี้ยังได้จัดทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาร่วมกับหน่วยงานด้านน้ำและกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานจากการรอแก้ปัญหาเมื่อเกิดเหตุเป็นการประเมินจุดที่มีความเสี่ยงล่วงหน้ารวมถึงการเตรียมการจะช่วยให้สามารถจัดสรรกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือและความช่วยเหลือลงสู่พื้นที่ได้อย่างแม่นยำนอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการรับมือภัยแล้งควบคู่กันเนื่องจากปริมาณฝนเฉลี่ยในพื้นที่ภาคกลางลดลงประมาณร้อยละ20และภาพรวมทั้งประเทศลดลงประมาณร้อยละ8จึงต้องวางแผนบริหารจัดการน้ำเก็บกักน้ำไว้ให้เพียงพอสำหรับการใช้งานในปีถัดไปขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกำชับทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ภัยเน้นย้ำบูรณาการความร่วมมือและตรวจสอบเครื่องจักรกลพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงร้อยตำรวจโทพบชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีติดตามสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติต่างๆพร้อมมอบนโยบายสำคัญให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่บูรณาการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเฝ้าระวังและรับมือกับความเสี่ยงจากสถานการณ์ภัยในรูปแบบต่างๆเนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทยซึ่งเป็นภัยธรรมชาติที่สร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนจำนวนมากในส่วนของจังหวัดเพชรบุรีปัจจุบันนี้ต้องเผชิญกับภาวะฝนทิ้งช่วงในหลายพื้นที่จึงขอให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำแผนเผชิญเหตุให้มีความรัดกุมและสอดคล้องกับสถานการณ์จริงในพื้นที่พร้อมทั้งให้เตรียมความพร้อมด้านงบประมาณฉุกเฉินเพื่อให้สามารถนำไปใช้บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วกรมชลประทานระดมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เครื่องมือเข้าช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว
1: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเริ่มคลี่คลายแล้วหลังระดับน้ำลดลงในหลายพื้นที่โดยทุกภาคส่วนคงระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องทั้งการทำความสะอาดและฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชนการติดตั้งสะพานชั่วคราวในพื้นที่ที่เส้นทางถูกตัดขาดรวมถึงเร่งสำรวจและฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคที่ได้รับผลกระทบทั้งระบบประปาและระบบไฟฟ้าเพื่อให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วพร้อมดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตและสัญจรได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดสำหรับการบริหารจัดการพื้นที่กรมชลประทานเร่งสูบน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณที่มีน้ำท่วมขังให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วส่วนพื้นที่ไหนที่ระดับน้ำลดลงแล้วให้เร่งฟื้นฟูทันทีทั้งบ้านเรือนถนนสะพานระบบไฟฟ้าระบบประปาโรงพยาบาลพื้นที่การเกษตรรวมทั้งขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วต่อไปส่วนการฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมเสียหายหรือถูกกระแสน้ำตัดขาดเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาสัญจรและดำเนินชีวิตได้โดยเร็วจัดพิจารณาเพิ่มจำนวนสะพานแบริ่งหรือเคลื่อนย้ายสะพานจากพื้นที่ยังไม่มีความเสี่ยงไปสนับสนุนพื้นที่ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก่อนปิยาพันยังเทียนรายงาน
8: ส่วนสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดเพชรบูรณ์เริ่มคลี่คลายโดยอำเภอหล่มเก่าเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
11: นายธงชัยสนอศรีตระกูลหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์รายงานว่าสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เริ่มคลี่คลายโดยอำเภอหล่มเก่าเข้าสู่สภาวะปกติแล้วขณะที่อำเภอหล่มสักในเขตเทศบาลเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจสถานการณ์ปลอดภัยอย่างไรก็ตามขอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ให้ติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังมวลน้ำจากพื้นที่อำเภอหล่มสักที่จะไหลลงสู่พื้นที่อย่าง างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมือและติดตามประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำริมสองฝั่งแม่น้ำป่าสักเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
8: สำหรับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยนายกรัฐมนตรีเตรียมลงนามงบกลางเยียวยาเบื้องต้นผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันพรุ่งนี้นายภรดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงมาตรการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยว่าหลังจากรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์มีการสรุปสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเหตุอุทกภัยครั้งนี้ถือเป็นภัยขนาดใหญ่รัฐบาลจะเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดสำหรับเงินเยียวยาเบื้องต้นจำนวน 9,000 บาทเชื่อว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะเร่งรัดกระบวนการโดยวันนี้จะเสนอเรื่องให้นายกรัฐมนตรีลงนามก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้เพื่อขออนุมัติงบกลางสำหรับนำไปเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบสำหรับครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในจังหวัดน่านซึ่งมีประมาณ 2-3 รายจะดำเนินการช่วยเหลือ2ส่วนได้แก่งบกลางที่ปภ.จะเสนอคณะรัฐมนตรีและอีกส่วนเป็นเงินจากกองทุนสำนักนายกรัฐมนตรีโดยได้หารือกับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วและมีกฎเกณฑ์การช่วยเหลือที่ชัดเจนเบื้องต้นผู้ประสบอุทกภัยจะได้รับเงินจากกองทุนจำนวน 80,000 บาทเมื่อรวมกับเงินจากงบกลางฉุกเฉินแล้วคาดว่าจะได้รับความช่วยเหลือรวมกว่า 300,000 บาทส่วนการซ่อมแซมบ้านเรือนของผู้ได้รับความเสียหายจะยังใช้หลักเกณฑ์ของปภ.ที่มีอยู่เดิมโดยอาจต้องใช้เวลาในการสำรวจและประเมินความเสียหาย
12: ค่าเยียวยาของผู้เสียชีวิตทราบว่าตอนนี้ล่าสุดน่าจะมี2หรือ3รายนะครับก็เรียนให้ทราบว่าจะมี2ส่วนด้วยการที่จะจ่ายให้พี่น้องประชาชนส่วนแรกก็จะขออนุมัติงบกลางซึ่งทางปภ.จะทำเรื่องขึ้นมาครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะเป็นกองทุนสำนักนายกเกณฑ์ในการซ่อมแซมบ้านเรือนก็เป็นเกณฑ์ของปภ.เดิมนะครับอันนี้อาจจะใช้เวลามากกว่าการเยียวยาเบื้องต้นที่ 9,000 บาทนะครับเพราะว่าอาจจะต้องมีการไปสำรวจที่บ้านแล้วก็คงจะดูความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงว่า
8: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับลดขั้นตอนการดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนเน้นต้องรวดเร็วโปร่งใสและตรวจสอบได
13: ้นายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงแนวทางการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยว่าบทเรียนจากจังหวัดน่านสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนระบบทำงานของภาครัฐให้ตอบสนองความเดือดร้อนของประชาชนอย่างทันท่วงทีโดยกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.อำนวยความสะดวกลดขั้นตอนการยื่นเอกสารและยกเว้นการขอสำเนาเอกสารในส่วนที่ภาครัฐมีข้อมูลอยู่ในระบบแล้วเพื่อเปลี่ยนวิธีคิดจากให้ประชาชนมาหาเราเป็นรัฐต้องอำนวยความสะดวกให้ประชาชนพร้อมมอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.และอปท.ทั่วประเทศนำบทเรียนดังกล่าวไปปรับปรุงมาตรฐานการทำงานใน4ด้านสำคัญได้แก่การใช้ฐานข้อมูลของภาครัฐเพื่อลดภาระการจัดเก็บเอกสารซ้ำซ้อนการวางบทบาทให้อปท.เป็นด่านหน้าในการรับเรื่องสำรวจความเสียหายและติดตามการช่วยเหลืออย่างครบวงจรการยึดหลักความถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบย้อนหลังได้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างมั่นใจและการนำปัญหาจากพื้นที่จริงมาพัฒนากฎระเบียบกลางเพื่อใช้รับมือภัยพิบัติทั่วประเทศทั้งนี้การทำงานของท้องถิ่นยุคใหม่ต้องมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้าถึงความช่วยเหลือได้ง่ายรวดเร็วและเป็นที่พึ่งได้อย่างแท้จริงในทุกสถานการณ์ภัยพิบัติชนันชิดาสังทองรายงาน
8: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมส่งกำลังใจและเสบียงช่วยผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านผ่านศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจพร้อมเร่งฟื้นฟูสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่านนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ส่งความห่วงใยและกำลังใจถึงผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านพร้อมเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการฟื้นฟูสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่านซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่จากเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่ใกล้เคียงที่มาร่วมกันทำความสะอาดและฟื้นฟูพื้นที่จนสถานการณ์คลี่คลายและพร้อมกลับมาเปิดให้บริการประชาชนได้อีกครั้งในวันนี้ นอกจากนี้กระทรวงอุตสาหกรรมยังได้ระดมสรรพกำลังจัดส่งเครื่องอุปโภคบริโภคและวัตถุดิบประกอบอาหารจากหลายจังหวัดผ่านศูนย์อุตสาหกรรมรวมใจเพื่อกระจายไปยังโรงครัวกลางสำหรับประกอบอาหารช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ยังไม่สามารถกลับเข้าที่พักอาศัยได้พร้อมย้ำว่าภารกิจสำคัญอันดับแรกหลังน้ำลดคือการเร่งฟื้นฟูกิจการและตรวจสอบความปลอดภัยของสถานประกอบการอุตสาหกรรมโดยประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบสามารถขอรับความช่วยเหลือผ่านสายด่วน1564ได้ตลอด24ชั่วโมงขณะที่สถานการณ์แม่น้ำโขงที่ได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องล่าสุดจังหวัดอุบลราชธานีมอบถุงทานน้ำใจบรรเทาความเดือดร้อนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอโขงเจียมแล้ว
14: นางทิติวรดาเทพเสนานายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบชุดทานน้ำใจพร้อมสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยณอาคารโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียมอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยนายอนุนหนุนชูนายอำเภอโขงเจียมกล่าวว่าจากการที่ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้น้ำจากแม่น้ำโขงไหลเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจำนวน33ครัวเรือน106คนถนนสายบ้านด่านเก่าถึงวัดถ้ำเพชรสินชัยถูกน้ำจากแม่น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมไม่สามารถใช้สัญจรไปมาได้จำนวน1สายระยะทางประมาณ200เมตรด้านการให้ความช่วยเหลือเทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียมได้จัดเตรียมเรือพร้อมเครื่องยนต์และคนขับเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชนบ้านด่านเก่าหมู่ที่1จัดตั้งเต็นท์สำหรับพักคอยและเต็นท์สำหรับพักอาศัยชั่วคราวณชุมชนหลังสำนักงานเกษตรบ้านด่านเก่าหมู่ที่1และบ้านด่านใหม่หมู่ที่2ตำบลขงเจียมอีกทั้งแจกถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่รับผลกระทบแล้วกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
8: ธนาคารออมสินประกาศมาตรการด่วนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพักหนี้อัตโนมัติไม่คิดดอกเบี้ย3เดือนพร้อมเตรียมแพ็กเกจสินเชื่อฉุกเฉินฟื้นฟูและซ่อมแซมทรัพย์สิน 20,000 บาทโดยไม่ต้องใช้หลักประกัน
15: นายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าธนาคารได้เร่งออกมาตรการช่วยเหลือเพื่อฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ประกาศภัยพิบัติโดยประกาศมาตรการพักหนี้อัตโนมัติไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนสำหรับลูกหนี้สินเชื่อครอบคลุมทุกกลุ่มซึ่งธนาคารจะยกเว้นดอกเบี้ยให้ทั้งหมดและเลื่อนเงินต้นไปชำระในงวดสุดท้ายเพื่อบรรเทาภาระทางการเงินให้ประชาชนมีเวลาจัดการค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในช่วงหลังน้ำลดและได้เตรียมแพ็กเกจสินเชื่อฉุกเฉินและสินเชื่อฟื้นฟูเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพและซ่อมแซมทรัพย์สินประกอบด้วยสินเชื่อฉุกเฉินวงเงินสูงสุด 20,000 บาทไม่ต้องใช้หลักประกันและสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยวงเงินสูงสุด 50,000 บาทซึ่งปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย3เดือนแรกรวมถึงสินเชื่อฟื้นฟูรายย่อยวงเงินสูงสุด 300,000 บาทและสินเชื่อฟื้นฟูบ้านวงเงินสูงสุด1ล้านบาทที่ให้สิทธิ์ปลอดดอกเบี้ยใน3เดือนแรกเช่นเดียวกันในส่วนของภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบสามารถขอสินเชื่อออมสิน SME Recharge วงเงินสูงสุด30ล้านบาทดอกเบี้ยเริ่มต้นร้อยละ 2.99 ต่อปีใน2ปีแรกเพื่อซ่อมแซมสถานประกอบการและเสริมสภาพคล่องโดยยื่นคำขอได้ถึงวันที่30กันยายนนี้ทางนี้สอบถามรายละเอียดการขอสินเชื่อเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและ GSB Contact Center 1115ปฏิพลสารพรมมารายงาน
8: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
16: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับพลจัตวาโมเซนเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านออกแถลงการเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าหากสงครามเศรษฐกิจยังคงดำเนินต่อไปจะไม่มีการส่งออกน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุสหรือที่ไหนก็ตามในอ่าวเปอร์เซียพร้อมเน้นย้ำว่าประเทศใดก็ตามที่เข้าร่วมหรือสนับสนุนการทำสงครามเศรษฐกิจของสหรัฐจะถือว่าเป็นการประกาศสงครามต่ออิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐขู่จะดำเนินมาตรการโจมตีทางการเงินต่ออิหร่านครั้งใหญ่ ญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาโดยนายสกอตต์เบทเซนต์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเตรียมประกาศมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจรุนแรงต่ออิหร่านในวันจันทร์นี้ตามเวลาสหรัฐโดยจะมุ่งเป้าไปที่คู่ค้าของอิหร่าน
8: นายชอนดัฟฟี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News เมื่อวานนี้ที่เตือนว่าแคนาดาอาจเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบและได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการทำสงครามการค้ากับสหรัฐพร้อมเน้นย้ำว่าแคนาดาได้รับประโยชน์จากการค้ากับสหรัฐมากกว่าที่สหรัฐได้รับประโยชน์จากการค้ากับแคนาดาพร้อมกันนี้ยังคาดการว่านายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีแห่งแคนาดาจะยอมกลับมาเจรจากับสหรัฐในอีกไม่นานนี้โดยให้เหตุผลว่าแคนาดาจะได้รับผลกระทบอย่างหนักจากปัญหาที่เกิดขึ้นจากสงครามการค้าทั้งนี้นายกรัฐมนตรีแคนาดาประกาศจะเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐหลายรายการรวมถึงอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์นมในอัตราเดียวกันซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่8กันยายนนี้เพื่อตอบโต้ที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐตัดสินใจเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าบางรายการจากแคนาดาในอัตราร้อยละ50
2: สำนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษรายงานว่านายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมแห่งอังกฤษจะเดินทางเยือนยูเครนอย่างเป็นทางการในวันจันทร์นี้ซึ่งถือเป็นการเดินทางเยือนต่างประเทศครั้งแรกนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อร่วมเป็นประธานในการประชุมกลุ่มพันธมิตรแห่งความเต็มใจที่จะรับประกันความมั่นคงที่จำเป็นแก่ยูเครนและมีกำหนดการพบหารือกับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนในวันเดียวกันด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษกล่าวเพิ่มเติมว่านายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมเตรียมอนุญาตให้ MBDA ผู้ผลิตขีปนาวุธของยุโรปเปิดเผยข้อมูลของชิ้นส่วนขีปนาวุธพิสัยไกสเกาที่ผลิตในอังกฤษเพื่อให้ฝรั่งเศสและยูเครนสามารถจะตั้งสายการประกอบขีปนาวุธดังกล่าวในท้องถิ่นซึ่งความเชื่อมั่นของยูเครนถือเป็นความมั่นคงของยุโรปเช่นกันและอังกฤษจะยืนเคียงข้างยูเครนต่อไป
8: สภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์กำลังร่างมาตรการที่จะห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า13ปีใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มเกมออนไลน์ขณะเดียวกันจะมีการกำหนดมาตรการควบคุมการใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์เหล่านี้สำหรับเยาวชนอายุ14ถึง17ปีนายโรมันโรมูลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์และประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและวัฒนธรรมของสภาผู้แทนราษฎรระบุว่าผู้ที่มีอายุต่ำกว่า13ปีจะถูกห้ามใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ดังกล่าวอย่างเด็ดขาดส่วนผู้ที่มีอายุ14ถึง17ปีจะถูกห้ามใช้ฟีเจอร์บางประเภทขณะเดียวกันแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ต้องการเปิดให้บริการจะต้องจัดตั้งสำนักงานในฟิลิปปินส์มิฉะนั้นจะถูกระงับการเข้าถึงและสภาผู้แทนราษฎรฟิลิปปินส์จะจัดตั้งคณะกรรมการจัดระดับความเหมาะสมของเกมเพื่อกำกับดูแลเกมออนไลน์ที่เยาวชนสามารถเข้าถึงได้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
17: การแข่งขันฟุตบอลหญิงสีการดีเมริกาคัพ2026รอบชิงชนะเลิศที่สนามซูเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดุสจังหวัดชวากลางประเทศอินโดนีเซียทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีลงสนามพบกับอินโดนีเซีย A ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมฟุตบอลหญิงไทย U17 เอาชนะอินโดนีเซีย A 1-0จากกวินธิดากีขุนทศในนาทีที่23คว้าแชมป์4การดีเมริกาคัพ2026ไปครองได้สำเร็จธิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าต้องขอบคุณฝ่ายจัดการแข่งขันที่จัดทัวร์นาเมนต์นี้ออกมาได้ดีมากรวมถึงกองเชียร์ที่มาให้กำลังใจทุกนัดถือเป็นรายการที่จัดได้ดีเป็นประโยชน์กับทีมชาติไทยที่ได้มาเล่นในรายการคุณภาพหลังจากนี้ทุกคนในทีมต้องกลับไปเตรียมตัวเพื่อรายการชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกซึ่งคงเก็บตัวในเดือนหน้าเนื่องจากหลายคนในทีมยังมีหลายจุดที่ต้องพัฒนาและแก้ไขข้อผิดพลาดเพื่อผ่านเข้าไปเล่นชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายให้ได้หลังจากนี้ทีมฟุตบอลหญิงไทย U17 จะมีการประชุมเพื่อสรุปผลงานและเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันรายการต่อไปอย่างฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกที่ไทยอยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับเลบานอนมาเก๊าและภูฏานโดยจะแข่งขันกันที่ชลบุรีสเตเดียมในช่วงระหว่างวันที่5ถึง11ตุลาคมนี้การแข่งขันโคคัพ U17 ไทยแลนด์ฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพ2026รอบชิงชนะเลิศที่สนามสุพัชลาไซ อัสสัมชัญยูไนเต็ดเอาชนะชลบุรี FC ไป 6-3 คว้าแชมป์โค้กคัพ U17 ไทยแลนด์ฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพ2026ไปครองได้สำเร็จพร้อมรับเงินรางวัล1ล้านบาทขณะที่รองชนะเลิศอันดับ1ได้รับเงินรางวัล 500,000 บาทการแข่งขันแบดมินตันรายการเวียดนามอินเตอร์เนชั่นแนลซีรีส์2026รอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงเดียว2สาวจากไทยพบกันเองโดยธิดาพรกลีบยี่สุนโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมตบเอาชนะสรัญรักษ์วิทิสารไป2-1เกม13-21 21-16 และ21-15คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่ประเภทหญิงคู่ธิดาพรกลีบยี่สุนกับณัฐมนไลสวนชนะจียองบินกับอีเยนาจากเกาหลีใต้ไป2-1เกม18-21 21-10 และ27-25คว้าแชมป์หญิงคู่ศึกแบดมินตันเวียดนามอินเตอร์เนชั่นแนลซีรีส์2026ไปครองการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแทกูประเทศเกาหลีใต้วันที่2ประเภทวิ่งข้ามรั้ว80เมตรหญิงรุ่นอายุ 70-74 ปีสมสง่าบุญนอกเจ้าของแชมป์โลกกระโดดไกลปี2022ออกสตาร์ทในลู่ที่9ก่อนเร่งสปีดเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกคว้าแชมป์โลกมาครองด้วยเวลา 15.61 วินาทีทำลายสถิติโลกได้สำเร็จส่วนที่2ตกเป็นของริตาแฮนส์คอมจากสหรัฐอเมริกาที่ทำเวลาไป 16.26 วินาทีและอันดับ3เป็นของคลอเดียซิมสันจากสหรัฐอเมริกาทำเวลาไป 18.27 วินาทีส่วนประเภทวิ่ง100เมตรรุ่นอายุ 40-44 ปีชายจิรพงษ์เข็มเวียนวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ3ด้วยเวลา 11.12 วินาทีคว้าเหรียญทองแดงมาครองส่วนแชมป์โลกในรุ่นนี้ตกเป็นขององตวนเอ็กโคจากสหรัฐอเมริกาที่ทำสถิติ 10.91 วินาทีและอันดับ2เป็นของยูกิโออิชิจากญี่ปุ่นที่ทำเวลาไป 10.98 วินาทีและประเภทขยิ่ง9กระโดดรุ่นอายุ 50-54 ปีชายณัฐพลนามกันหาทำสถิติไว้ที่ 12.79 เมตรคว้าเหรียญทองแดงไปครองได้เช่นกันนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยว่ากกท.ได้กำชับไปยังสมาคมกีฬาต่างๆให้นักกีฬาชุดลุยศึกเอเชียนเกม2026เพิ่มความระมัดระวังในการใช้โซเชียลมีเดียอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันไม่ให้ขัดต่อมาตรการแข่งขันหรือสุ่มเสี่ยงทำผิดกฎหมายที่เข้มงวดของเจ้าภาพอย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำเรื่องการห้ามโพสต์หมิ่นประมาทการไลฟ์หรือการอัดคลิปถ่ายภาพที่เสี่ยงต่อการละเมิดลิขสิทธิ์การแข่งขันตลอดจนการโพสต์ที่ไม่สร้างสรรค์เสื่อมเสียหรือไม่ให้เกียรติเจ้าภาพและผู้ร่วมแข่งขันเนื่องจากญี่ปุ่นมีกฎหมายควบคุมสิทธิส่วนบุคคลและการหมิ่นประมาททางออนไลน์ที่รุนแรงนอกจากนี้ในศึกเอเชียนเกมครั้งที่20และเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ทางเจ้าภาพญี่ปุ่นยังได้จับมือกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียระดับโลกนำเทคโนโลยี AI ร่วมกับทีมงานเข้ามามอนิเตอร์เพื่อลบโพสต์และบล็อกบัญชีที่เข้าข่ายคุกคามทางไซเบอร์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันสภาพจิตใจของนักกีฬาควบคู่ไปกับการดูแลลิขสิทธิ์ทางการค้าอย่างเข้มงวดในยุคดิจิทัลอีกด้วยทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่ BGTC 3จังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบชิงชนะเลิศนัดที่2ที่จะพบกับทีมชาติเวียดนามโดยการซ้อมในครั้งนี้แบ่งผู้เล่นออกเป็น2ชุดซึ่งผู้เล่นชุดลงตัวจริงได้แยกไปฟื้นฟูร่างกายส่วนที่เหลือซ้อมเต็มรูปแบบโดยยศกรบุรพากองหน้าทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกเสียดายทั้งที่มีโอกาสมากแต่กลับเปลี่ยนโอกาสเป็นประตูไม่ได้มองว่าครึ่งแรกหากทีมชาติไทยได้ประตูจะทำให้เล่นได้สบายกว่าเดิมแต่เมื่อผ่านไปแล้วก็ต้องให้ความสำคัญกับแมตช์ต่อไปให้มากขึ้นพยายามทำให้ดีที่สุดและหวังว่าจะสร้างประวัติศาสตร์ที่เวียดนามคว้าแชมป์มาครองให้ได้ด้านอูแซมมาเทียงคามแบ็คซ้ายทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกผิดหวังกับผลการแข่งขันในนัดแรกแต่นักเตะทุกคนพยายามทำผลงานออกมาได้ดีน่าเสียดายที่ไม่สามารถช่วงชิงโอกาสที่อยู่ตรงหน้าและจบสกอร์ได้แต่ยังมีเกมที่2รออยู่ทุกคนในทีมก็จะทำให้ดีที่สุดเพื่อให้ได้ผลการแข่งขันที่ดีกลับมาสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยจะพบกับเวียดนามในวันที่26สิงหาคม2569เวลา 20:00 นที่มีดิ่งสเตเดียมประเทศเวียดนามถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนำทีมลงฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอล AVC Women Continental Championship 2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเน้นการเสิร์ฟรับเสิร์ฟการคอนโทรลบอลโดยมีเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยเข้าร่วมช่วยฟื้นฟูร่างกายให้กับนักตบลูกยางสาวไทยที่สนามฝึกซ้อมด้วยโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าการฝึกซ้อมในวันนี้จะเน้นไปที่จุดสำคัญและปรับแท็กติกของผู้เล่นไทยเพื่อรับมือกับรูปแบบการเล่นของทีมอินโดนีเซียโดยถอดบทเรียนจากแมตช์ที่พบกันในศึกซีวีครับ
18: เรื่องของการเสิร์ฟเขาก็เสิร์ฟที่ดีเรื่องของการรับตบแล้วก็การลุกกลับนะตัวคีย์เพลเยอร์เอาไซด์ฮิตเตอร์ตัวตบหัวเสานะแล้วก็ตัวตบบอลออฟฟอสิตรวมทั้งมิดเดิลบล็อกของเขาก็ทำงานได้ดีซึ่งเราก็ต้องเตรียมงานกันอย่างละเอียดรอบคอบวันนี้ในการฝึกซ้อมทำความเข้าใจว่าลักษณะการเล่นเขาเป็นยังไงบอลอินซิสเต็มเขาเล่นอะไรบอลเอาท์ซิสเต็มเขาเล่นอะไรใน6ตำแหน่งซึ่งนักกีฬาก็ตอนนี้ถือว่ามีการทบทวนด้วยความเข้าใจดีแล้วก็เรื่องความแน่นอนในการเล่นของเราการทำเบรกพอยต์นะครับเราก็ค่อนข้างจะใช้ได้ในวันนี้นะครับ
17: สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอล AVC Women Continental Championship 2026นัดที่2รอบแบ่งกลุ่มสาย B ทีมชาติไทยจะพบกับอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 14:00 นถ่ายทอดสดทาง Monomax ผานิชคาดนาครายงาน
19: ผู้พบกับภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
20: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
21: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
22: วันนี้เสนอคำว่ามัคคนายกทายกมัคคนายกเขียนมอม้าไม่หันอากาศคอควายนอหนูสระอายอยักษ์กอไก่มัคคนายกมาจากคำภาษาบาลีมัคคะแปลว่าทางสมาดกับคำภาษาบาลีสันสกฤตนายกะแปลว่าผู้นำมัคคนายกจึงแปลว่าผู้นำทางเป็นคำเรียกผู้จัดการเกี่ยวกับการทำบุญในวัดเช่นเป่าประกาศให้ประชาชนทราบกำหนดการทำบุญตามเทศกาลหรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นผู้นำขอศีลสวดมนต์และเป็นพิธีกรประกาศให้อุบาสกอุบาสิกาทราบขั้นตอนการทำบุญคำนี้มีผู้ใช้ผิดเป็นมัคคทายกคำว่าทายกมาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตทายกะแปลว่าผู้ให้ใช้หมายถึงผู้ถวายจตุปัจจัยแก่ภิกษุสามเณรถ้าเป็นผู้หญิงเรียกว่าทายิกามัคคนายกกับทายกเป็นคนละคำกัน
21: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
19: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
23: 12:46 น.ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับ
8: กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันนี้ถึงพรุ่งนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์และตากอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:50 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:37 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 น
2: ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรัญยูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสี่รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.comการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือกทท.รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นใบสมัครแทนได้โดยทำหนังสือปิดผนึกจ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการกทท.ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลอาคารสำนักงานกทท.ชั้น12เลขที่444ถนนท่าเรือแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10110ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่28สิงหาคม2569ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.port.co.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02269-5400ต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
0: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องการออกแรงขับถ่ายหนักมีผลเสียอย่างไรท่านผู้ฟังคะการขับถ่ายเป็นสิ่งจำเป็นเพราะว่าเป็นของเสียที่ร่างกายต้องเอาออกถ้าไม่เอาออกร่างกายก็จะดูดซึมของเสียนั้นอีกหลายคนอาจเคยชินกับการเบ่งอุจจาระอย่างแรงเมื่อรู้สึกว่าถ่ายยากหรือมีอาการท้องผูกเพื่อให้การขับถ่ายสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีแต่จริงๆแล้วพฤติกรรมการเบ่งอุจจาระอย่างรุนแรงเป็นประจำนั้นอาจนำมาซึ่งผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าผลดีผลเสียของการเบ่งอุจจาระอาทิเพิ่มความเสี่ยงของโรคริดสีดวงทวารการเบ่งอุจจาระแรงจะเพิ่มแรงดันให้เส้นเลือดบริเวณทวารหนักทำให้เส้นเลือดโป่งพองและเกิดเป็นโรคริดสีดวงทวารได้ง่ายขึ้น กระตุ้นให้เกิดภาวะเส้นเลือดในสมองแตกอัมพาตโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงและก็โรคหัวใจถือเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะเป็นการเพิ่มแรงดันในหลอดเลือดอย่างกระทันหันทำให้ความดันโลหิตพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะเส้นเลือดในสมองแตกหรือภาวะหัวใจวายเฉียบพลันได้ทำให้เกิดภาวะผนังลำไส้ใหญ่โป่งพองเกิดแรงดันในลำไส้ใหญ่จนผนังลำไส้บางส่วนโป่งพองออกเป็นถุงลมเล็กๆซึ่งถุงเหล่านี้อาจเกิดการอักเสบติดเชื้อทำให้มีอาการปวดท้องรุนแรงทำให้เกิดภาวะลำไส้ตรงปลิ้นโดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานอ่อนแอการเบ่งอุจจาระอย่างรุนแรงและต่อเนื่องอาจทำให้ผนังลำไส้ตรงปิ้นออกมาทางทวารหนักหรือที่เรียกว่าภาวะลำไส้ตรงปิ้นกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานอ่อนแอการเบ่งอุจจาระเป็นประจำและรุนแรงเป็นการสร้างแรงกดดันต่อกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพยุงอวัยวะในช่องท้องและช่วยให้การควบคุมการขับถ่ายเมื่อกล้ามเนื้อส่วนนี้อ่อนแอลงอาจนำไปสู่ปัญหาต่างๆเช่นภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่หรือภาวะอวัยวะในอุ้งเชิงกรานหย่อนคล้อยในผู้หญิงอาการหน้ามืดเป็นลมการเบ่งอุจจาระคือการหายใจกลั้นเอาไว้แล้วเบ่งออกทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของความดันในช่องอกและช่องท้องส่งผลต่อการไหลเวียนของเลือดกลับสู่หัวใจชั่วคราวทำให้สมองได้รับเลือดน้อยลงจึงอาจมีอาการหน้ามืดเวียนศีรษะหรือเป็นลมได้ข้อแนะนำสำหรับการขับถ่ายที่ดีได้แก่ดื่มน้ำให้เพียงพออย่างน้อย8ถึง10แก้วต่อวันเพื่อให้อุจจาระนุ่มขึ้นกิน

0: เลี่ยงการใช้ยาระบายติดต่อกันหากจำเป็นควรปรึกษาแพทย์สังเกตพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงและหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินการดื่มการใช้ชีวิตจะช่วยให้การขับถ่ายเป็นไปอย่างราบรื่นและลดความเสี่ยงของปัญหาสุขภาพต่างๆได้จบบทความประจำวันเรื่องการเบ่งอุจจาระแรงมีผลเสียอย่างไรเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
1: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
2: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
1: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
2: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
1: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
2: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
3: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราช

ิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: กเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: สปสช.ชวนคนไทยทุกคนทั่วประเทศใช้แอปเป่าตังเช็คสิทธิประโยชน์รับบริการป้องกันโรคตามกลุ่มวัยเพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยโดยเลือกเมนูกระเป๋าสุขภาพเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสามารถจองคิวพร้อมนัดวันและเวลาเข้ารับบริการได้ฟรีสะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: พี่ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
4: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
3: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
4: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
3: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
4: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
3: เจ้า
5: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: กันหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพของคุณในรายการสบายสบายใส่ใจสุขภาพ

สวัสดีค่ะสาระสุขภาพพร้อมเสริมท่านผู้ฟังแล้วนะคะช่วงแรกนี้พูดคุยกันสักนิดหนึ่งใครที่มีอาการรู้สึกว่าจมูกตันนี่แหละนะคะหายใจไม่ค่อยออกใช่ไหมคะมาดูว่ามีพฤติกรรมอะไรบ้างที่เป็นตัวการทำให้เรานั้นหายใจลำบากค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะคุณหมอก็ได้เผยถึงสาเหตุที่ทำไมเวลากลางวันเราก็หายใจเป็นปกติใช่ไหมคะแต่พอถึงเวลานอนกลับมีลักษณะคือจมูกตันค่ะจนต้องอ้าปากหายใจนะคะพร้อมกับบอกถึงพฤติกรรมที่อาจจะเป็นตัวการทำให้เรานั้นหายใจลำบากได้ค่ะประการแรกเลยนะคะก็คือภูมิไวเกินไม่ใช่แค่แพ้นะคะแต่อักเสบค้างค่ะคุณหมอได้กล่าวไว้แบบนี้นะคะบางคนไม่ได้แพ้หนักแต่มีอาการอักเสบระดับต่ำสะสมค่ะในเยื่อบุของจมูกอยู่แล้วพอกลางคืนร่างกายนั้นเข้าสู่โหมดซ่อมแซมภูมิก็จะไวขึ้นทำให้เยื่อบุจมูกตอบสนองเกินเหตุค่ะแล้วก็บวมได้ง่ายน้ำมูกเยอะขึ้นเลยกลายเป็นจมูกตันทั้งคืนทั้งที่กลางวันก็ยังเป็นปกตินะคะต่อมาคือน้ำตาลสูงในตอนเย็นค่ะกระตุ้นการอักเสบการที่คุณทานหวานแป้งขัดสีหรือว่าของทอดในช่วงเย็นจะทำให้น้ำตาลในเลือด นั้นพุ่งและกระตุ้นสารอักเสบพอถึงกลางคืนค่ะร่างกายก็จะเข้าสู่โหมดอักเสบมากขึ้นเยื่อบุจมูกก็เลยบวมง่ายขึ้นนะคะคนที่ชอบของหวานชอบทานของหวานตอนดึกๆจะเจอจมูกตันตอนนอนบ่อยมากลองสังเกตดูนะคะแล้วก็ลำไส้แปรปรวนภูมิรวนจมูกพังค่ะรู้ไหมคะว่าในส่วนแกนลำไส้นะคะมีผลโดยตรงกับภูมิแพ้ด้วยถ้าลำไส้เสียสมดุลจุลินทรีย์ไม่ดีมีมากนะคะจะกระตุ้นภูมิให้ไวขึ้นทำให้เกิดอาการแพ้ง่ายรวมถึงเยื่อบุจมูกอักเสบเรื้อรังสังเกตง่ายๆเลยนะคะคนที่มีอาการท้องอืดลำไส้แปรปรวนมักจะมีจมูกตันเรื้อรังร่วมด้วยค่ะพฤติกรรมต่อมาคือคนที่นอนดึกค่ะนอนดึกก็ฮอร์โมนพังภูมิแปรปรวนนะคะเพราะว่าการนอนดึกนั้นจะทำให้ฮอร์โมนนั้นเกิดความเสียสมดุลไปนะคะก็มีลักษณะแกว่งๆด้วยนะคะในส่วนของคอร์ติซอลนั่นเองส่งผลทำให้ภูมิคุ้มกันในการควบคุมการอักเสบนั้นแย่ลงทำให้เยื่อบุจมูกไวต่อสิ่งกระตุ้นมากขึ้นพอกลางคืนพอยิ่งดึกขึ้นก็จะรู้สึกว่าจมูกนั้นจะมีอาการตันได้ชัดเจนกว่าปกติค่ะสุดท้ายคือหายใจทางปากตอนนอนวงจรตันไม่จบนะคะพอจมูกเริ่มตันหลายคนก็จะเผลอที่จะหายใจทางปากยิ่งทำให้จมูกแห้งเยื่อบุระคายเคืองค่ะและอักเสบมากขึ้นกลายเป็นวงจรก็คือเมื่อตันแล้วก็อ้าปากก็เกิดอาการแห้งแล้วก็เกิดการอักเสบพออักเสบแล้วก็ตันหนักขึ้นทำให้อาการเรื้อรังนั้นไม่หายสักทีนะคะแล้วทำไมจมูกถึงตันในตอนกลางคืนใช่ไหมคะทั้งที่ในช่วงตอนกลางวันเรายังหายใจเป็นปกติคือคุณหมอได้อธิบายค่ะว่าตอนเรานอนระบบประสาทอัตโนมัติจะเปลี่ยนไปฝั่งพักนะคะทำให้หลอดเลือดในจมูกนั้นขยายตัวเยื่อบุจมูกก็บวมมากขึ้นยิ่งถ้ามีพื้นฐานเป็นภูมิแพ้หรือว่าการอักเสบอยู่แล้วจะยิ่งชัดขึ้นไปอีกค่ะอีกจุดสำคัญก็คือแรงโน้มถ่วงพอนอนราบนะคะเลือดจะไหลมาข้างบริเวณศีรษะมากขึ้นทำให้กังหันจมูกนั้นบวมทางเดินหายใจแคบลงและตอนกลางคืนนะคะฮอร์โมนคอร์ติซอลที่ช่วยกดการอักเสบจะลดลงค่ะทำให้สารก่อภูมิแพ้นะคะก็คือฮิสตามีนนั่นเองออกฤทธิ์เด่นขึ้นเลยยิ่งคัดจมูกแน่นมากขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะฉะนั้นเราจะแก้ได้อย่างไรบ้างควรแก้ให้จบที่ต้นเหตุค่ะคุณหมอบอกลดน้ำตาลและของทอดในช่วงเย็นเพื่อลดการอักเสบในตอนกลางคืนปรับลำไส้ค่ะเพิ่มไฟเบอร์และอาหารที่มีจุลินทรีย์ที่ดีนอนให้เป็นเวลาเพื่อเป็นการรีเซ็ตฮอร์โมนและก็ภูมิของเราด้วยล้างจมูกด้วยน้ำเกลือลดการอักเสบเฉพาะจุดค่ะและหลีกเลี่ยงไรฝุ่น
พร้อมกับปรับสภาพห้องนอนให้เหมาะสมเลือกอาหารที่ช่วยปรับภูมิให้สมดุลเช่นวิตามิน D3 จะช่วยจัดระเบียบภูมิไม่ให้ตอบสนองเกินไปส่วนวิตามิน C และซิงค์นั้นจะช่วยเสริมความแข็งแรงของเยื่อบุทางเดินหายใจการที่เรามีอาการจมูกตันในตอนกลางคืนไม่ใช่แค่เรื่องจมูกตันเดี๋ยวก็หายนะคะแต่นั่นคือสัญญาณว่าระบบภูมิของเรากำลังเสียสมดุลทั้งจากฮอร์โมนอาหารและลำไส้ถ้าหากว่าแก้ที่ปลายเหตุอาการก็จะกลับมาเรื่อยๆค่ะแต่ถ้าเริ่มปรับที่ต้นเหตุอย่างที่ได้บอกไปนะคะร่างกายของเราจะค่อยๆมีความสมดุลและจมูกก็จะโล่งขึ้นเองอย่างยั่งยืนนะคะนี่เป็นคำแนะนำของคุณหมอย้ำกันอีกครั้งแก้ที่ต้นเหตุก็จะจบไปเลยนะคะสำหรับอาการนี้นั่นคือลดน้ำตาลและของทอดในช่วงเย็นปรับลำไส้เพิ่มไฟเบอร์และอาหารที่มีจุลินทรีย์ที่ดีนอนให้เป็นเวลาค่ะล้างจมูกด้วยน้ำเกลือหลีกเลี่ยงไรฝุ่นและปรับสภาพห้องนอนให้เหมาะสมเลือกอาหารที่ช่วยปรับภูมิให้มีความสมดุลเช่นวิตามิน D3 วิตามิน C และซิงค์ค่ะเพียงเท่านี้เองนะคะง่ายๆสามารถทำได้เดี๋ยวเรากลับมาติดตามประเด็นอื่นกันต่อในช่วงหน้านะคะพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่และท่านผู้ฟังถ้าหากว่าอยากรับฟังเพลงอะไรก็สามารถที่จะแนะนำเข้ามาในรายการได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบเจอกันค่ะ

ช่วงนี้เราจะมาดูผักบ้านๆ นะคะแต่ว่าเป็นราชาในการล้างพิษบำรุงผิวบำรุงตับของเราให้สะอาดแล้วก็ยังช่วยลดไขมันที่ไม่ดีด้วยนะคะการล้างพิษเป็นตัวช่วยสำคัญนะคะในการที่จะดูแลสุขภาพในยุคปัจจุบันเพราะว่าร่างกายของคนเราต้องเผชิญทั้งมลภาวะอาหารแปรรูปแล้วก็ในเรื่องของความเครียดในชีวิตประจำวันด้วยใช่ไหมคะการเลือกทานผักผลไม้ที่เหมาะสมก็จะเป็นส่วนช่วยค่ะในการที่จะสนับสนุนการทำงานของอวัยวะภายในพร้อมกับดูแลผิวพรรณและระบบเลือดไปพร้อมๆกันค่ะต่อไปนี้คือผัก4ชนิดด้วยกันที่นำมาฝากท่านผู้ฟังเป็นผักล้างพิษนะคะที่หาซื้อได้ง่ายราคาไม่แพงแล้วก็ควรที่จะเพิ่มในเมนูประจำวันของคุณด้วยแต่ว่าอยากจะให้สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันอย่าทานชนิดใดชนิดหนึ่งให้มากแล้วก็เป็นระยะเวลานานเกินไปด้วยนะคะชนิดแรกคือแครอทค่ะแครอทนั้นเขามีเบต้าแคโรทีนที่ช่วยดูแลในเรื่องของระบบทางเดินอาหารและก็ยังมีสารฟลาโวนอยด์ค่ะที่ช่วยสนับสนุนการทำงานของตับนะคะรวมถึงช่วยลดไขมันสะสมนอกจากนี้ยังช่วยควบคุมความมันบนผิวและลดการเกิดสิวได้ด้วยแต่ว่าข้อควรระวังคือไม่ควรทานมากเกินไปหรือว่าดื่มน้ำแครอทต่อเนื่องในปริมาณที่สูงนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้ผิวของเรานั้นออกเหลืองในชั่วคราวได้ก็เพราะว่าเขามีเบต้าแคโรทีนในราคาฉะนั้นอย่างที่ได้บอกนะคะอย่าทานผักชนิดใดชนิดหนึ่งเป็นเวลานานควรที่จะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะคะผักชนิดต่อมาก็คือกระเทียมค่ะแน่นอนว่ามีทุกบ้านอยู่แล้วใช่ไหมคะกระเทียมเขามีสารที่ชื่อว่าอะลิซินค่ะและเป็นสารและขออภัยนะคะและก็สารประกอบกรรมฐานที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของตับในการกำจัดสารต่างๆในร่างกายอีกทั้งยังช่วยลดการสร้างคอเลสเตอรอลค่ะและมีคุณสมบัติในการต้านแบคทีเรียช่วยดูแลผิวพรรณของเราให้สะอาดขึ้นข้อควรระวังก็คือควรสับหรือว่าบดขออภัยนะคะเขาบอกว่าสิ่งที่ควรทำก็คือควรสับหรือว่าบดแล้วทิ้งไว้ประมาณ15 นาทีก่อนที่จะทานและไม่ควรทานตอนท้องว่างด้วยนะคะสำหรับกระเทียมผักอีกชนิดหนึ่งที่แนะนำก็คือมะเขือเทศค่ะหลายๆคนบางคนไม่ค่อยชอบทานใช่ไหมคะลองเปิดใจค่ะลองเปิดใจลองหามะเขือเทศที่เดี๋ยวนี้มีหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะบางสายพันธุ์ทานแล้วเหมือนกับเราทานผลไม้แล้วก็กลิ่นของมะเขือเทศเขาก็จะไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่ลองดูนะคะลองหาซื้อมาทานดูในซูเปอร์มาร์เก็ตก็มีหลากหลายสายพันธุ์เลยทีเดียวให้เรานั้นเลือกซื้อนะคะถ้าหากว่าใครที่ไม่ค่อยชอบทานมะเขือเทศลองไปหาในส่วนของมะเขือที่รสชาติเขาจะคล้ายๆกับผลไม้เขาจะมีรสหวานแล้วก็กลิ่นของเขาจะไม่ค่อยมีกลิ่นของมะเขือเทศสักเท่าไหร่ค่ะมะเขือเทศเขาอุดมไปด้วยไลโคปีนมากเลยทีเดียวนะคะซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดไขมันในเลือดและยังสนับสนุนสุขภาพหลอดเลือดของเราอีกทั้งยังช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดและลดความหมองคล้ำได้ค่ะแต่ข้อควรระวังก็คือควรทานแบบปรุงสุกเล็กน้อยร่วมกับไขมันดีเพื่อช่วยให้ร่างกายนั้นดูดซึมไลโคปีนได้ดีค่ะและไม่ควรทานมะเขือเทศดิบที่ยังไม่สุกก็คือไม่ควรทานมากเกินไปนะคะคือจริงๆแล้วเราคงเคยได้ยินใช่ไหมคะว่ามะเขือเทศนั้นควรผ่านความร้อนถึงจะได้รับสารอาหารที่มากกว่ามะเขือเทศในรูปแบบผลสดนั่นเองแต่ทั้งนี้นะคะก็ลองผ่านความร้อนด้วยเล็กน้อยอาจจะไปย่างในหม้ออบลมร้อนหรือว่าในกระทะโดยการใส่น้ำมันมะกอกไปสักเล็กน้อยก็ได้นะคะก็เพื่อที่เราจะได้ดูดซึมไลโคปีนได้ดีขึ้นค่ะสุดท้ายก็คือผักโขมนี่แหละค่ะผักโขมมีคลอโรฟิลล์นะคะที่ช่วยสนับสนุนการทำงานของตับและมีใยอาหารที่ช่วยลดการดูดซึมของไขมันในเลือดนอกจากนี้ยังมีวิตามินซีค่ะและก็แคโรทีนอยด์ด้วยที่ช่วยดูแลผิวและชะลอความเสื่อมของร่างกายใครที่ชอบทานผักโขมหรือว่าปุยเล้ง
ได้เปรียบเหมือนกันนะคะตัวเองก็ชอบนำมาทำเป็นชาบูเนี่ยแหละค่ะเวลาที่ต้มปวยเล้งใช่ไหมคะน้ำที่เราต้มเขาจะมีความหวานโดยธรรมชาติของผักนะคะโดยที่เราไม่ต้องเติมแต่งรสชาติอะไรลงไปเลยนะคะแต่ปวยเล้งก็ไม่ควรทานมากจนเกินไปด้วยเพราะว่าปวยเล้งเขามีกรดออกซาลิกนี่แหละค่ะฉะนั้นเวลาทานควรลวกก่อนนำควรที่จะลวกก่อนนำไปปรุงอาหารด้วยเพื่อที่จะลดกรดออกซาลิกที่อาจจะไปรบกวนการดูดซึมแคลเซียมนั่นเองนะคะผักล้างพิษใกล้ตัวที่หาทานได้ง่ายแล้วก็ได้ประโยชน์ทั้ง4ชนิดนี้นะคะที่นำมาฝากท่านผู้ฟังสามารถที่จะนำมาปรับใช้ปรับในมื้ออาหารของคุณได้นะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะที่จะช่วยดูแลสุขภาพแบบธรรมชาติทานอาหารอย่างสมดุล นะคะควบคู่ไปกับการปรุงอาหารแบบไม่ใช้น้ำมันแล้วก็เกลือมากเกินไปฉะนั้นจึงแนะนำว่าให้ใช้ในส่วนของน้ำมันมะกอกแต่ต้องเป็นน้ำมันมะกอกที่สามารถที่จะทนความร้อนได้ด้วยนะคะเราเคยพูดกันใช่ไหมคะว่าน้ำมันมะกอกมีหลากหลายรูปแบบด้วยมีทั้งเวอร์จินนี่ต้องไม่โดนความร้อนไม่ได้เลยนะคะแล้วก็มีทั้งน้ำมันมะกอกที่สามารถผ่านความโดนความร้อนได้แต่ก็ไม่มากมีหลากหลายชนิดเดี๋ยวโอกาสหน้าจะนำมาพูดคุยให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบใหม่เพราะว่าเดี๋ยวนี้คนที่รักสุขภาพเขาจะหันไปใช้น้ำมันมะกอกกันเยอะมากเลยทีเดียวใช่ไหมคะเดี๋ยวโอกาสหน้านะคะเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของน้ำมันมะกอกซึ่งทั้งนี้ค่ะอย่างที่ได้บอกไปว่าการทานอาหารอย่างสมดุลควบคู่กับการปรุงอาหารแบบไม่ใช้น้ำมันแล้วก็เกลือมากเกินไปจะช่วยให้ร่างกายนั้นได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ด้วยนะคะและเดี๋ยวเราพักกันอีกสักช่วงนึงกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

เอาละค่ะปิดท้ายกันด้วยเรื่องของสัญญาณหินปูนในเลือดเกาะหัวใจโดยที่ไม่รู้ตัวค่ะซึ่งก็มีสัญญาณ5สัญญาณด้วยกันนะคะประการแรกคือเราจะรู้สึกว่าเหนื่อยง่ายกว่าปกติทั้งที่ทำกิจกรรมเท่าเดิมเมื่อหลอดเลือดหัวใจเริ่มตีบค่ะเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้น้อยลงทำให้หัวใจทำงานหนักขึ้นคุณอาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยง่ายเดินขึ้นบันไดแล้วต้องหยุดพักใครเป็นบ้างค่ะถ้าทั้งนี้เราต้องไม่พูดถึงอายุนะคะแต่ว่าพูดถึงว่าถามว่าเราเคยทำกิจกรรมนี้เป็นปกติแต่อยู่ๆวันหนึ่งคุณกลับมีความรู้สึกว่าคุณเหนื่อยง่ายกว่าปกติทั้งที่เมื่อก่อนคุณเคยทำได้สบายอาการนี้มักถูกมองว่าแค่อายุเยอะแต่จริงๆไม่ใช่นะคะทั้งที่จริงๆแล้วอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของหลอดเลือดตีบระยะแรกค่ะอาการต่อมาสัญญาณต่อมาก็คือมีอาการแน่นหน้าอกจุกลิ้นปี่แล้วก็ร้าวไปที่ไหล่ซ้ายอันนี้เป็นอาการคลาสสิกเลยนะคะก็คือแน่นหน้าอกเหมือนกับมีของหนักมาทับบางคนปวดร้าวไปกรามไหล่ซ้ายหรือว่าแขนซ้ายโดยเฉพาะเวลาขึ้นที่สูงค่ะเดินเร็วหรือว่าเวลาที่เราเครียดแล้วก็ดีขึ้นเมื่อเราหยุดพักนี่คืออาการเจ็บหน้าอกจากหัวใจขาดเลือดที่ไม่ควรมองข้ามค่ะสัญญาณต่อมาคือใจสั่นหน้ามืดเหงื่อแตกโดยที่ไม่มีสาเหตุเมื่อเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอค่ะก็อาจจะกระตุ้นให้หัวใจนั้นเต้นผิดจังหวะเกิดอาการใจสั่นวูบเหงื่อออกนะคะบางครั้งไม่มีอาการเจ็บที่ชัดเจนโดยเฉพาะในผู้ป่วยเบาหวานที่เส้นประสาทรับรู้สึกผิดปกติไปนั่นเองนะคะแล้วก็สัญญาณที่4คือความดันหรือว่าไขมันสูงคุมยากถ้าใครที่ทานยาความดันหรือว่ายาลดไขมันอยู่แต่ค่าต่างๆก็คือยังแกว่งอยู่หรือ LDL สูงเรื้อรังนั่นแปลว่าปัจจัยเสี่ยงยังคงกระตุ้นการสะสมคราบไขมันและหินปูนในหลอดเลือดอย่างต่อเนื่องภาวะอักเสบเรื้อรังในร่างกายยิ่งเร่งกระบวนการนี้เร็วขึ้นด้วยนะคะปัจจัยที่5คือมีปัจจัยเสี่ยงหลายข้อพร้อมกันมีอายุเกิน40ปีมีพุงสูบบุหรี่เป็นเบาหวานไขมันสูงความดันสูงหรือมีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคหัวใจตั้งแต่อายุน้อยแม้ว่ายังไม่มีอาการนะคะก็อาจจะมีการสะสมของแคลเซียมในหลอดเลือดแล้วโดยที่เรานั้นไม่รู้ตัวแล้วเราควรจะไปตรวจเมื่อไหร่ใช่ไหมคะก็คือในคุณผู้ชายค่ะเมื่อคุณมีอายุ40ปีขึ้นไปและในคุณผู้หญิงที่มีอายุ45ถึง50ปีขึ้นไปก็ควรเริ่มที่จะประเมินความเสี่ยงหัวใจถ้ามีปัจจัยเสี่ยงหลายข้อก็ควรปรึกษาแพทย์นะคะเรื่องการตรวจเพิ่มเติมเช่นการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ดูคะแนนดูในส่วนของแคลเซียมที่หลอดเลือดหัวใจนะคะแล้วก็คนที่มีเบาหวานหรือว่าไขมันสูงก็ควรติดตามค่า LDLน้ำตาลสะสมแล้วก็ความดันอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะการที่เราจะเลี่ยงหินปูนเกาะหัวใจได้แค่ทำตามดังต่อไปนี้คือการคุม LDL ให้ถึงเป้าค่ะด้วยการลดของทอดอาหารที่มีไขมันทรานส์นะคะเนื้อแปรรูปแล้วก็ทานยาตามแพทย์สั่งอย่างสม่ำเสมอถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงควรคุม LDL ให้ต่ำกว่าเป้าหมายที่แพทย์กำหนดด้วยเพิ่มไขมันดีโอเมก้า3นั่นคือทานปลาทะเลน้ำลึกสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งด้วยกันหรืออาหารที่มีโอเมก้า3จากธรรมชาติค่ะช่วยลดไตรกลีเซอไรด์นะคะเพิ่มประสิทธิภาพของ HDL แล้วก็ลดการอักเสบในหลอดเลือดค่ะคุมน้ำตาลและแป้งขัดสีนั่นคือลดน้ำหวานขนมเบเกอรี่แล้วก็ข้าวขาวในปริมาณที่มากนะคะน้ำตาลสูงเรื้อรังคือตัวเร่งให้ผนังหลอดเลือดนั้นอักเสบและสะสมคราบเร็วขึ้นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยค่ะอาจจะแอโรบิกนะคะระดับที่พอเหมาะอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์จะช่วยให้หลอดเลือดนั้นมีความยืดหยุ่นค่ะลดความดันและ
เป็นการเพิ่มไขมันดีสุดท้ายคือการลดการอักเสบแล้วก็เลือกอาหารลดหินปูนในเลือดคือการนอนให้พอค่ะลดพุงลดเครียดเลิกสูบบุหรี่และเลือกทานอาหารที่มีแมกนีเซียมหรือว่าวิตามิน K2 จากการทานผักใบเขียวถั่วเมล็ดพืชหรือถ้าหากว่าคุณขาดมากๆคุณหมอก็อาจจะให้ทานวิตามินเสริมก็ได้ช่วยดึงแคลเซียมออกจากหลอดเลือดไปเก็บไว้ที่กระดูกค่ะลดการตกตะกอนของหินปูนได้ดีขึ้นทำตามง่ายๆเพียง5ข้อเท่านี้นะคะย้ำกันอีกครั้งก็คือคุม LDL ให้ได้เพิ่มไขมันดีก็คือโอเมก้า3คือการทานปลาทะเลน้ำลึกนี่แหละค่ะเดี๋ยวนี้นะคะทานปลาซาบะก็ได้นะคะก็คือปลาทะเลน้ำลึกเช่นเดียวกันอย่างเช่นบางคนเขาบอกว่าก็ทานในส่วนของปลาแซลมอนใช่ไหมคะแต่ว่าปลาในบ้านเรานะคะปลาพื้นบ้านบ้านเราก็มีโอเมก้า3หลากหลายชนิดเช่นเดียวกันปลาทูก็ใช่นะคะแล้วก็คุมน้ำตาลและแป้งขัดสีให้ดีค่ะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอลดการอักเสบเลือกทานอาหารลดหินปูนในเลือดเพียงเท่านี้ละค่ะการป้องกันหินปูนเกาะหัวใจไม่ใช่แค่เลี่ยงในส่วนของแคลเซียมเท่านั้นนะคะแต่ว่าคือการควบคุมไขมันไม่ดีแล้วก็ไปเพิ่มไขมันดีลดน้ำตาลลดการอักเสบเรื้อรังถ้าจัดการครบทั้งระบบตั้งแต่วันนี้หลอดเลือดจะเสื่อมช้าลงอย่างชัดเจนในระยะยาวค่ะนี่เป็นคำแนะนำของคุณหมอนะคะที่ได้เขียนไว้นะคะแล้วก็ทางสสส.นำมาแนะนำให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบนี่นะคะแล้วก็นำมาเผยแพร่ให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบในโอกาสนี้ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการลาไปแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คาดเป็นการตอบโต้เชิงสัญลักษณ์ของกลุ่มผู้ไม่หวังดีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
3: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
4: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
5: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
6: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
7: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติย้ำเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คาดเป็นการตอบโต้เชิงสัญลักษณ์ของกลุ่มผู้ไม่หวังดียืนยันไม่กระทบการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ณจังหวัดสงขลาน
8: ายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.กล่าวถึงผลการประชุมร่วมฝ่ายความมั่นคงตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยระบุว่าขณะนี้กองทัพภาคที่4กำลังเร่งติดตามและพิสูจน์ทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องพร้อมเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นหลักโดยเฉพาะร้านค้าและสถานที่ราชการแต่ตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายจุดเป็นการมุ่งเป้าไปที่สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.และไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตคาดว่าเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อตอบโต้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่เพิ่มความเข้มข้นขึ้นหลังสูญเสียทหารพราน5นายในช่วงที่ผ่านมาทั้งนี้ประเมินว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอาจไม่ใช่การกระทำของกลุ่ม BRN เพียงอย่างเดียวแต่มีภัยแทรกซ้อน

0: ้ามาเกี่ยวข้องเช่นกลุ่มอาชญากรรมและกลุ่มธุรกิจผิดกฎหมายในพื้นที่ที่แสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันส่วนการเตรียมความพร้อมจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ณจังหวัดสงขลาไม่มีความน่ากังวลโดยหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งกองทัพบกกองทัพภาคที่4และตำรวจได้บูรณาการกำลังรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งตรวจสอบพื้นที่เหตุระเบิดสถานีมะรือโบตันหยงมัดเตรียมพร้อมซ่อมแซมทางทันทีหลังเจ้าหน้าที่ EOD ยืนยันความปลอดภัยการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.รายงานความคืบหน้ากรณีเกิดเหตุระเบิดบริเวณทางรถไฟที่ระหว่างสถานีมะรือโบตันหยงมัดว่าขณะนี้ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงว่าหน่วยเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิดหรือ EOD เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเพื่อเก็บรวบรวมหลักฐานและตรวจสอบความปลอดภัยของพื้นที่วันนี้โดยรฟท.ได้เตรียมพร้อมด้านกำลังเจ้าหน้าที่แรงงานวัสดุทางและเครื่องมือบำรุงทางที่จำเป็นไว้บริเวณใกล้เคียงพื้นที่เกิดเหตุแล้วเพื่อให้สามารถเข้าดำเนินการซ่อมแซมทางได้ทันทีหลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและหน่วย EOD ตรวจสอบพื้นที่เก็บรวบรวมหลักฐานและพยานวัตถุที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จและยืนยันว่าพื้นที่มีความปลอดภัยพร้อมอนุญาตให้เจ้าหน้าที่รฟท.เข้าดำเนินการได้เบื้องต้นรฟท.ประเมินว่าหลังได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่แขวงบำรุงทางตันหยงมัดจะเร่งซ่อมแซมและปรับปรุงทางรถไฟบริเวณที่ได้รับความเสียหายเพื่อให้ทางรถไฟกลับมาอยู่ในสภาพที่มีความมั่นคงแข็งแรงและสามารถเปิดให้บริการเดินรถอย่างปลอดภัยโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเจ้าหน้าที่และประชาชนเป็นสำคัญเกิดเหตุฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเกาะไต้หวันส่งผลให้สำนักงานและสถานศึกษาหลายแห่งต้องปิดทำการชั่วคราวสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการไต้หวันที่ระบุว่าเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเกาะไต้หวันรวมถึงเมืองเกาสงและเมืองไทหนานในวันนี้ส่งผลให้สำนักงานและสถานศึกษาหลายแห่งต้องปิดทำการชั่วคราวนอกจากนี้ยังทำให้บริการรถไฟบางส่วนต้องหยุดชะงักโดยโรงงานทุกแห่งของ TSMC บริษัทรับจ้างผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ที่สุดในโลกของไต้หวันยังคงดำเนินงานตามปกติขณะเดียวกันสำนักงานอุตุนิยมวิทยากลางของไต้หวันคาดการพายุไต้ฝุ่นซาวเดลจะเคลื่อนผ่านบริเวณทางตอนเหนือของเกาะไต้หวันช่วงเช้าของวันที่28สิงหาคมนี้ก่อนจะมุ่งหน้าสู่ชายฝั่งตะวันออกของประเทศจีนปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
2: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: บัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัวย3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ้มใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ1186 LINE Official @OIC Connect คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่า กดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
3: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
4: ังหัวชื่นลัว
5: ยอชายอดอมมือลองเพ่งเป็น
3: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
6: ดื้อหยอกผักแก้เหล่าซาจะผัดโดผัดชี้เหล่าซาบา
7: ที่วิจารวิออกคอลุก
8: อาเชื่อเฮือที่เลี้ยงโง่
3: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
9: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
10: สภาข่าวสารเมืองล้านนาห่วมฮักษาประเวณีหีดหอยพร้อมเพลงกับเมืองม่วนๆในรายการม่วนกันบ้านเฮา

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ปากกับผมนะครับฉลาดกัลยาณผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการม่วนกันบ้านเฮาได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่าย 2:00 น. ถึง บ่าย 3:00 น.ตั้งคลื่น FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ก็มาปะกันนะครับในช่วงบ่ายๆของวันจันทร์ที่24สิงหาคม2569ตามรายการนะครับก็มีข่าวสารนะครับบอกว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของกิจกรรมต่างๆแล้วก็ข่าวสารในพื้นที่นะครับนำคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับก็ไปเริ่มต้นในเรื่องราวข่าวสารนะครับในส่วนของสภาพอากาศกันก่อนนะครับว่าในช่วงนี้สภาพอากาศเป็นจะไรกันพ่องนะครับซึ่งก็ทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับก็ได้มีการพยากรณ์อากาศในช่วงของเที่ยงวันวันนี้นะครับถึงเที่ยงวันวันพรุ่งนี้ลักษณะอากาศโดยทั่วไปนะครับภาคเหนือก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนนะครับเข้าสู่ยอมขออภัยนะครับเข้าสู่พายุโซนร่อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแห่งพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยก็ขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในส่วนของภาคเหนือตอนบนนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดน่านนะครับนี่ก็เป็นการพยากรณ์อากาศของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือไปติดตามเรื่องของการคาดหมายเรื่องของสภาวะอากาศนะครับในช่วง7วันต่างหน้านะครับก็มีการคาดหมายระหว่างวันที่24ถึง30สิงหาคม2569ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนในการเกิดฝนนะครับโอกาสในการเกิดฝนจะอยู่ร้อยละ60ของพื้นที่ตั้งแต่วันที่24สิงหาคมไปจนถึงวันที่30สิงหาคม2569นะครับนี่ก็เป็นในส่วนของการคาดหมายเรื่องของสภาวะอากาศในช่วงสัปดาห์นี้นะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับหลายพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งนะครับซึ่งก็ได้รับผลกระทบบ่ว่าจะเป็นที่จังหวัดน่านจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับที่ได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็ตะวันนี้นะครับทางนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวิรกูลนะครับก็ได้มีการลงพื้นที่ที่จังหวัดน่านนะครับเพื่อที่จะติดตามเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีข้อสั่งการให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับ37จังหวัดภาคเหนืออีสานนะครับในการช่วยเหลือเยียวยาและก็ฟื้นฟูทางด้านของนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือและก็มีการกำกับหน่วยงานในการเร่งในการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูพื้นที่โดยเฉพาะในเรื่องของการเยียวยาการขึ้นทะเบียนผู้ที่ได้รับผลกระทบต้องเร่งดำเนินการเต็มที่จะถือมีระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกห้ามให้ประชาชนต้องประสบปัญหาด้วยเหตุเอกสารบ่ครบการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าและก็คงเรื่องของการเฝ้าระวังในระดับสูงสุดและก็มีการสั่งการให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัด37จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดดำเนินการต่างๆดังนี้นะครับคือมีการช่วยเหลือเยียวยาและก็ฟื้นฟูโดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งในการสำรวจความเสียหายและก็ช่วยเหลือประชาชนพร้อมระดมเครื่องสูบน้ำในพื้นที่อำเภอปัวอำเภอเมืองน่านอำเภอเวียงสาและก็พื้นที่ลุ่มต่ำเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนถนนสะพานระบบไฟฟ้าประปาและก็พื้นที่การเกษตรในจุดที่น้ำลดแล้วนะครับเพื่อมีการติดตามคาดการสภาพอากาศ
ดยกรมอุตุนิยมวิทยาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและก็สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศติดตามปริมาณฝนในจังหวัดน่านและก็พื้นที่ต้นน้ำวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากและก็แจ้งข้อมูลให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับมือตัวเพื่อมีการติดตามและก็คาดการสถานการณ์น้ำโดยเฮือทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานและก็สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำประเมินปริมาณและก็ทิศทางมวลน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อมีการเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยเฮือทางกรมทรัพยากรธรณีกรมทรัพยากรน้ำและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานเครือข่ายในพื้นที่นะครับเพื่อที่จะแจ้งเตือนและก็อพยพประชาชนได้ทันท่วงทีเพื่อมีการฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมโครงสร้างพื้นฐานโดยหื้อทางกระทรวงคมนาคมเร่งสำรวจเส้นทางสะพานโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบหากมีดินโคลนหรือว่าสิ่งกีดขวางก็หื้อมีการระดมเครื่องจักรเปิดเส้นทางให้บวยที่สุดพร้อมประชาสัมพันธ์เส้นทางที่ใจได้นะครับและก็เส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงตัวและการแก้ไขปัญหาในระยะต่อไปเมื่อทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนแก้ไขปัญหาอุทกภัยในจังหวัดน่านและก็เสนอคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและก็ยั่งยืนตัวนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของข้อสั่งการนะครับของทางนายกรัฐมนตรีนะครับที่ได้มีการสั่งการให้ตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด37จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดให้มีการดำเนินการนะครับหากเกิดอุทกภัยต่างๆเกิดขึ้นนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับที่นำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีเรื่องราวข่าวสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA นำมือผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งทาง PEA ได้มีการเตือนภัยมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นพนักงาน PEAหลอกขอข้อมูลผ่านช่องทางของ PEA PEA ได้มีการเตือนภัยมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นพนักงาน PEA หลอกขอข้อมูลผ่านช่องทางของ PEA จากกรณีมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่หรือว่าหลอกขอข้อมูลทำธุรกรรมใดๆผ่านช่องทางของทาง PEA ซึ่งทาง PEA นะครับบ่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่โทรขอข้อมูลกับผู้ใช้ไฟฟ้าหากผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับการติดต่อดังกล่าวก็อย่าหลงเชื่อนอกจากนี้นะครับผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสังเกตช่องทางที่ถูกต้องของ PEA ดังนี้ LINE Official Account ของ PEA ก็คือ @PEA Thailand และมีสัญลักษณ์โล่สีเขียวที่ผ่านการรับรองจาก LINE เว็บไซต์ต้องเป็น www.pea.co.thแอปพลิเคชันที่ PEA Smart Plus ต้องดาวน์โหลดผ่านทาง App Store และ Play Store Taiwan หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือว่าโทรศัพท์1129 PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารของทาง PEA นำให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารต่างๆนะครับที่นำมือผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับก็เป็นเรื่องในเรื่องของการวางมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตเรื่องของการฆ่าตัวตายนะครับซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการบูรณาการหน่วยงานในการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตปัญหาการฆ่าตัวตายและก่อการขอความร่วมมือประชาชนร่วมสังเกตและก่อช่วยเหลือผู้เผชิญวิกฤตด้วยนะครับซึ่งทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นายศิวะธรรมิกานนท์ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าทางคณะกรรมการขออภัยนะครับทางคณะอนุกรรมการสุขภาพจิตจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการประชุมร่วมกันเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์ปัญหาสุขภาพจิตในพื้นที่และก็กำหนดแนวทางในการบูรณาการความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบโดยที่ประชุมนะครับก็ได้มีการติดตามสถานการณ์การฆ่าตัวตายสถานการณ์ผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรงและจากข้อมูลการรับแจ้งเหตุที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยจิตเวชผ่านสายด่วน191และก็1669ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่รวมทั้งการหารือแนวทางป้องกันปัญหาการกระทำรุนแรงในสถานศึกษาและก็ด้านสุขภาพจิตอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนและก็กำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขและก็ให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องประชาชนตัวนะครับในด้านของสถานการณ์เรื่องของการฆ่าตัวตายของจังหวัดเชียงใหม่ข้อมูลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568จนถึงวันที่15สิงหาคม2569ก็พบผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายจำนวน185รายคิดเป็นอัตรา 10.97 ต่อแสนประชากรซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้บอกควรเกิน 7.8 ต่อแสนประชากรเมื่อมีการพิจารณาอัตราการฆ่าตัวตายต่อแสนประชากรก็พบว่าอำเภอกัลยาณิวัฒนามีอัตราสูงสุดนะครับ 38.34 ต่อแสนประชากรรองลงมาได้แก่อำเภอพร้าว 26.30 และอำเภอเวียงแห่ง 25.08 ต่อแสนประชากรหากมีการพิจารณาจากจำนวนผู้เสียชีวิตก็พบว่าที่อำเภอแม่แตงนะครับมีจำนวนสูงสุดอยู่ที่17รายรองลงมานะครับที่อำเภอแม่ริม15รายนะครับโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตได้มีการแนะนำนะครับว่าบุคคลใกล้ชิดก็สามารถที่จะมีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือผู้ที่กำลังเผชิญปัญหาวิกฤตชีวิตได้โดยการรับฟังอย่างเข้าใจเป็นที่ปรึกษาให้กำลังใจและก็ช่วยชี้ช่องทางนะครับในการเข้าถึงความช่วยเหลือโดยควรที่จะตระหนักนะครับว่าปัญหาสุขภาพจิตสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนและก็สามารถที่จะเข้ารับการดูแลรักษาจากบุคลากรทางการแพทย์และก็ผู้เชี่ยวชาญได้ชินเดียวกับการเจ็บป่วยทางกายประชาชนที่กำลังประสบปัญหานะครับหรือว่ามีความเครียดก็สามารถที่จะเข้ารับคำปรึกษาจากโรงพยาบาลและก็หน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้านหรือว่าโทรสายด่วนสุขภาพจิต1323นะครับเพื่อที่จะขอรับคำปรึกษาและก็คำแนะนำเบื้องต้นใดนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับเรื่องของทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ได้มีการวางมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตและก็เรื่องของการฆ่าตัวตายตัวเองนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมุ่งผู้ฟังได้ติดตามมาฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ติดตามช่วงพิเศษนับถอยหลังสู่การประชุม IMF World Bank Group
1: กลับเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารในเรื่องของนับถอยหลังสู่การประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting พลิกปูมประวัติศาสตร์3ทศวรรษ2534จนถึง2569จากดาวรุ่งของเอเชียสู่ขอบฟ้าใหม่แห่งการเงินโลกย้อนเวลากลับไปในเดือนตุลาคมปี2534ตรงกับค.ศ.1991ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก IMF World Bank Group Annual Meeting เป็นเตื้อแรกหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์35ปีผ่านมาระหว่างการเป็นเจ้าภาพครั้งแรกกับการเตรียมเปิดบ้านรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting แห่มเตือหนึ่งประเทศไทยก็ได้พลิกโฉมจากชาติที่กำลังเร่งสร้างอุตสาหกรรมสู่ประเทศทีมเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืนเฮาก็จะพาทุกท่านย้อนกลับไปในอดีตเพื่อสำรวจขอบฟ้าใหม่ไปด้วยกันปี2534ดาวรุ่งแห่งเอเชียและก็ยุคทองของการลงทุนในยุคนั้นประเทศไทยก็คือจุดศูนย์กลางความสนใจของเศรษฐกิจโลกเรากำลังเปลี่ยนผ่านจากการพึ่งพาเกษตรกรรมสู่การเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกเม็ดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมหาศาลจากญี่ปุ่นและชาติตะวันตกหลั่งไหลเข้ามาสร้างเงื่อนไขกลายเป็นข้อต่อสำคัญในห่วงโซ่อุปทานระดับโลกทั้งในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสิ่งทอพร้อมกับการเริ่มต้นเปิดเสรีทางการเงินที่วางรากฐานเพื่อตลาดทุนไทยปี2540ถึง2543บทเรียนจากวิกฤตสู่การสร้างภูมิคุ้มกันวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540ก็คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยหันมาทบทวนตัวเองเปลี่ยนเป้าหมายจากการเติบโตแบบก้าวกระโดดมาสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคงจุดนี้เองที่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ได้กลายเป็นเข็มทิศระดับชาติที่เน้นย้ำในเรื่องของความพอประมาณและภูมิคุ้มกันควบคู่กับการปฏิรูปธนาคารแห่งประเทศไทยจนทำให้ปัจจุบันไทยมีทุนสำรองระหว่างประเทศสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกนับว่าเป็นการชนขนาดใหญ่ที่ปกป้องเศรษฐกิจไทยจากความผันผวนของโลกยุคใหม่ปี2553ถึง2562ดีทรอยแห่งเอเชียสู่โครงข่ายคมนาคมระดับมหานครในทศวรรษนี้นะครับไทยก็ก้าวสู่ความพร้อมทางอุตสาหกรรมอย่างเต็มตัวเฮานั่นยึดตำแหน่งผู้นำห่วงโซ่การผลิตยานยนต์หรือดีทรอยแห่งเอเชียและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมูลค่าสูงควบคู่ไปกับยุคทองของการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้เข้าประเทศมหาศาลนอกจากนี้ภาพจำเมืองรถติดในอดีตถูกแทนที่ด้วยการลงทุนโครงข่ายพื้นฐานระดับเมกะโปรเจกต์ทั้งโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ครอบคลุมทั่วกรุงเทพและโครงข่ายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อปูทางสู่เศรษฐกิจดิจิทัลปี2563ถึง2568พลิกวิกฤตโควิดสู่รัฐบาลดิจิทัลเมื่อโลกเผชิญวิกฤตโควิด-19ไทยพิสูจน์ให้เห็นถึงความยืดหยุ่นระบบสาธารณสุขและรักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยช่วยประคองประเทศให้เดินหน้าต่อไปแต่สิ่งที่ก้าวกระโดดก็คือนวัตกรรมทางการเงินรัฐบาลสามารถส่งเงินเยียวยาตรงถึงมือประชาชนกว่า40ล้านคนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเพียงพริบตาและบ่รั่วไหลแม้แต่บาทเดียวนอกจากนี้ไทยยังก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านการชำระเงินดิจิทัลระดับภูมิภาคด้วยการเชื่อมต่อพร้อมเพย์นาวกับสิงคโปร์และระบบชำระเงินผ่าน QR Code ข้ามพรมแดนกับแหมหลายชาติในอาเซียนจนสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกยังคงเรตติ้งของไทยไว้ที่ stable มีเสถียรภาพท่ามกลางวิกฤตการเงินระดับโลกในปี2569นี้ขอบฟ้าใหม่ของเศรษฐกิจไทยการกลับมาของเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกเตือนี่บัจจัยเป็นแค่การเวียนมาบรรจบของรอบการจัดงานแต่เป็นการประกาศแนวคิดของไทยออกไปยังประชาคมโลกประเทศไทยบัได้มองความยืดหยุ่นเป็นเพียง การตั้งรับแห่มต่อไปแต่เป็นกลุ่มยุทธศาสตร์ในการเดินหน้าปรับโครงสร้างประเทศผ่านกรอบการทำงาน 4T Framework Target เปลี่ยนจากการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบวันแหสู่การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและ SME อย่างตรงจุดผ่านระบบดิจิทัล Transition ริ่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดโดยตั้งเป้าใจพลังงานหมุนเวียนเพื่อได้ 30% ภายในปี 2030 และสร้างระบบนิเวศของยานยนต์ไฟฟ้าลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล Transform ยกระดับขีดความสามารถด้วย AI เศรษฐกิจชีวภาพและการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัย Together จับมือพันธมิตรทั้งภาครัฐเอกชนและเครือข่ายอาเซียนเพื่อเติบโตไปด้วยกันโดยบันทิ้งไผ่ไว้ข้างหลังวันที่12-18 ตุลาคม 2569นี้ผู้นำทางการเงินจาก190ประเทศจะได้มาพบกับประเทศไทยแห่มเตือหนึ่งประเทศไทยที่ผ่านการเฮียนหู้จากอดีตพร้อมร่วมกำหนดทิศทางขอบฟ้าใหม่และเข้าไปมีบทบาทสำคัญในระบบการเงินโลกและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนไปพร้อมกับประชาคมโลกนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนับถอยหลังการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetingนำมือผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

ครับพบสวัสดีการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการนะครับก็มีข่าวสารนะครับเรื่องของสุขภาพนะครับนำเพื่อนผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งทางอาจารย์แพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีการเปิดเผยถึง5สัญญาณเตือนว่าหัวใจของเฮานะครับเริ่มมีปัญหาที่บ่ควรมองข้ามและก็มันสังเกตความเปลี่ยนแปลงของร่างกายตัวเองนะครับซึ่งทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงทัศลักษณ์ทองหงอาจารย์ประจำหน่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีการเปิดเผยถึง5สัญญาณเตือนว่าหัวใจเริ่มมีปัญหานะครับที่บ่ควรมองข้ามได้แก่การแน่นหน้าอกหรือว่าเจ็บหน้าอกอาการนะครับก็อาจจะเป็นลักษณะรู้สึกแน่นจุกหรือว่าเหมือนมีของหนักกดทับบริเวณกลางหน้าอกหรือค่อนไปทางไส้นะครับซึ่งบางรายก็อาจจะมีอาการปวดร้าวไปยังกรามคอหลังไหล่หรือว่าแขนโดยมักเกิดขณะออกแรงหรือว่าทำกิจกรรมและอาการอาจทุเลาลงเมื่อหยุดพักซึ่งอาการลักษณะนี้นะครับก็อาจจะเป็นสัญญาณของภาวะหัวใจขาดเลือดจึงบ่ควรนิ่งนอนใจนะครับโดยเฉพาะหากเป็นอาการที่เพิ่งเกิดขึ้นมีความถี่หนักขึ้นหรือว่ามีความรุนแรงกว่าเดิมเหนื่อยง่ายหรือว่าหายใจลำบากผิดปกติหากพบว่าตัวเองนะครับเหนื่อยง่ายกว่าเดิมทั้งที่ทำกิจกรรมในระดับเดิมเช่นเดินขึ้นบันไดหรือเดินเป็นระยะทางสั้นๆแล้วก็เหนื่อยมากผิดปกติควรที่จะสังเกตอาการแล้วก็พิจารณาเพื่อที่จะเข้ารับการตรวจนอกจากนี้นะครับหากมีอาการหายใจลำบากเหมือนนอนราบต้องหมุนนุนหมอนสูงขึ้นหรือว่าตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะว่ารู้สึกอึดอัดและหายใจบ่สะดวกก็เป็นอาการที่บ่ควรมองข้ามใจสั้นหรือว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับซึ่งบางคนอาจจะรู้สึกว่าหัวใจเต้นบวยเต้นเร็วเต้นรัวนะครับเต้นสะดุดหรือว่าเต้นจ้าผิดปกติโดยเฉพาะเมื่อเกิดขึ้นอย่างฉับพลันโดยบ่มีปัจจัยกระตุ้นที่ชัดเจนหากอาการใจสั้นเกิดขึ้นบ่อยนะครับหรือว่าเกิดร่วมกับอาการเหนื่อยเจ็บหน้าอกวิงเวียนหรือหน้ามืดก็ควรที่จะเข้ารับการตรวจเพื่อหาสาเหตุวูบเวียนศีรษะหรือว่าหน้ามืดบ่อยอาการวูบหรือว่าเป็นลมอาจเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของการทำงานของหัวใจหรือภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะบางชนิดซึ่งอาจจะส่งผลให้เลือดไปเลี้ยงสมองบ่เพียงพอโดยเฉพาะผู้ที่มีอาการเป็นลมโดยแบบทราบสาเหตุหรือว่ามีอาการร่วมกับใจสั้นเจ็บหน้าอกหรือว่าเหนื่อยหอบควรได้รับการประเมินจากแพทย์และก็เท้าข้อเท้าหรือว่าขาบวมหากพบว่าข้อเท้าเท้าหรือว่าขาทั้งสองข้างบวมโดยเฉพาะลักษณะบวมที่กดแล้วบุ๋มก็อาจจะเกี่ยวข้องกับของการคลั่งของน้ำในร่างกายซึ่งพบได้ในผู้ที่มีภาวะหัวใจสูบฉีดเลือดได้บ่เต็มที่ซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับอาการบวมก็สามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุจึงควรที่จะไปพบแพทย์เพื่อที่จะตรวจหาสาเหตุที่แน่ชัดต่อไปนะครับส่วนผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและก็หลอดเลือดควรที่จะใส่ใจสุขภาพและก็ตรวจประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคประจำตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและก็ไขมันในเลือดสูงนอกจากนี้นะครับยังรวมถึงผู้ที่สูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากมีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคหัวใจและก็หลอดเลือดตั้งแต่อายุน้อยมีภาวะน้ำหนักเกินขาดการออกกำลังกายหรือว่ามีความเครียดสะสมการมั่นสังเกตความเปลี่ยนแปลงของร่างกายและก็รู้จักสัญญาณเตือนของโรคหัวใจเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าจะช่วยให้กับผู้ที่มีความผิดปกติเข้ารับการตรวจวินิจฉัยและก็รักษาได้อย่างเหมาะสมและก็ทันท่วงทีตัวนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับในด้านของสุขภาพนะครับเรื่องของการแจ้งเตือนจากทางแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเรื่องของการเช็คสัญญาณ5สัญญาณ
ว่าหัวใจเริ่มมีปัญหานะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนปะกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานบูรณาการข้อมูลแบบเรียลไทม์เตรียมรับมือน้ำเหนือไหลสมทบภาคกลางช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
3: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
2: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
3: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
2: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี
4: ้แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจสนที่กำลังบุกเข้าจับกลุ่มแหล่งค้ายาเสพติดรายใหญ่ภายในพบกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนผู้ใหญ่วัยทำงานและที่น่าตกใจก็คือพบอดีตดารานักแสดงชื่อดังมั่วสุมเสพยาเสพติดอยู่ภายในจากหลักฐานทั้งหมดคาดว่าผู้กระทำความผิดทั้งหมดจะถูกดำเนินคดีถึงที่สุดสูญเสียไปเท่าไหร่แล้วกับคำว่ายาเสพติดหากพบผู้ผลิตผู้ขายแหล่งจำหน่ายผู้เสพหรือแหล่งมั่วสุมแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนปปส.1386ยาเสพติดทุกชนิดจะพรากชีวิตไปจากคุณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำชับหน่วยงานบูรณาการข้อมูลแบบเรียลไทม์เตรียมรับมือน้ำเหนือไหลสมทบภาคกลางช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมนี้พร้อมแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าน
7: ายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้หลังคาดการณ์ว่าพื้นที่ภาคเหนืออาจมีฝนตกสะสมสูงและส่งผลให้มวลน้ำไหลลงมาสมทบพื้นที่ภาคกลางโดยมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการข้อมูลฝนและปริมาณน้ำแบบเรียลไทม์เพื่อประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำในเขื่อนตัดยอดและผันน้ำเข้าแก้มลิงโดยหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวขณะเดียวกันกำชับให้ปภ.ฝ่ายปกครองทหารตำรวจและสาธารณสุขเตรียมกำลังพลเครื่องจักรและทีมแพทย์ฉุกเฉินโดยเฉพาะการดูแลกลุ่มเปราะบางตลอด24ชั่วโมงหากพบแนวโน้มสถานการณ์รุนแรงจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์ถึงโทรศัพท์มือถือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทันทีชนันชิดาสังทองรายงาน
0: ผู้บัญชาการทหารบกสั่งยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยประชาชนและยกระดับการข่าวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
8: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกองทัพบกเปิดเผยว่าผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการเน้นย้ำให้หน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยกระดับมาตรการดูแลและคุ้มครองความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้นหลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบอย่างต่อเนื่องโดยเบื้องต้นคาดว่าผู้ที่ก่อเหตุความไม่สงบในครั้งนี้น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการแนวร่วมป

0: ิวัตรแห่งชาติมลายูปัตตานีหรือ BRN ซึ่งในขณะนี้แม้จะไม่มีประชาชนสูญเสียชีวิตจากการก่อเหตุแต่เกิดความเสียหายในด้านทรัพย์สินซึ่งจากปัจจัยด้านกำลังคนในปัจจุบันและขนาดของพื้นที่รวมทั้งเวลาเกิดเหตุซึ่งเป็นตอนกลางคืนทำให้ไม่สามารถจัดเจ้าหน้าที่คุ้มครองทุกพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงแต่ยืนยันว่าทุกครั้งที่เกิดเหตุจะมีการปรับมาตรการในพื้นที่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยเฉพาะในด้านการข่าวแต่จะต้องปรับปรุงและเพิ่มขีดความสามารถให้มากขึ้นเนื่องจากฝ่ายตรงข้ามยังมีความพยายามที่อาจมุ่งไปสู่สงครามข่าวสารโดยเฉพาะจากการปั่นกระแสข่าวต่างๆในขณะนี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลโดยเน้นปราบปรามยาเสพติดแก้ไขปัญหาอาวุธปืนและป้องกันปัญหาภัยพิบัติน
2: ายเจษฎาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางลงพื้นที่อาคารอเนกประสงค์สัมมนาและจัดนิทรรศการบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์เพื่อติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายใน3เรื่องหลักประกอบด้วยการแก้ปัญหายาเสพติดการป้องกันไม่ให้ผู้ที่พ้นโทษในคดีทางเพศกลับมาก่อเหตุซ้ำและเน้นย้ำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาเรื่องอาวุธปืนโดยการแก้ไขปัญหายาเสพติดย้ำว่ารัฐบาลทำงานอย่างเข้มข้นในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดขณะเดียวกันก็เชื่อมั่นว่าผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จะทราบถึงปัญหายาเสพติดในพื้นที่เป็นอย่างดีจึงอยากให้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดเข้ามาเพื่อให้รัฐบาลให้การช่วยเหลือนอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยว่ารัฐบาลมีความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในทุกสถานการณ์เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเพชรไทยเกิดโชติสวทนครสวรรค์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
3: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคุเตื่อ
5: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมซอบอกซอบใจขนาด
6: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
5: เจ้า
7: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
9: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
8: หืมทำยังไงหรอ
9: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
8: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
9: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
10: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: ขอเชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการ
7: คุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจช่วงเวลา 15:10 น.ถึง 16:00 น.

0: อมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
3: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
0: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ช่วงนี้ดูสดใสขึ้นนะมีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่า
5: ก็แค่ลองงดปาร์ตี้ตื่นเช้าสดใสขึ้นแถมประหยัดเงินด้วย
4: ฟังแล้วน่าสนใจนะเนี่ย
5: ปีนี้มาร่วมกิจกรรม90วันชาเลนจ์เก็บแต้มดีกว่าเปลี่ยนช่วงเข้าพรรษาให้เป็นจุดเริ่มต้นของสุขภาพดีลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถือว่าได้เริ่มดูแลตัวเองแล้ว
4: งานปีนี้ขอลองท้าตัวเองบ้างดีกว่า
5: เริ่มวันนี้เพื่อสุขภาพที่ดีและชีวิตที่อยากมี
4: เข้าพรรษาท้าหยุดดื่มเก็บแต้มสุขภาพเพื่อชีวิตที่ดีกว่า
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไปหมดเจ้าดูฮันแล้วควันหนาแสบหูแสบตาไปหมดเจ้านี
1: ่นั่นนะช่วงนี้ต้องระวังไฟป่านะปอเช็คจุดฮอตสปอตกับค่า AQI ผ่านแอปเช็คฝุ่นถ้ามันเริ่มขึ้นสีส้มก็ว่าสีแดงแสดงว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพอันตรายละต้องใส่หน้ากาก N95 ได้แล้วก็ว่าเจอไผ่เผาขี้เหง้าหรือเศษวัสดุทางการเกษตรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยและที่สำคัญช่วงนี้ห้ามเผาเด็ดขาด
0: แล้วถ้าฝนตกหนักๆแล้วเจ้าพี่ปอจะมีวิธีสังเกตดินโคลนถล่มจะใดเจ้า
1: ก็สังเกตง่ายๆถ้าฝนตกหนักๆตลอด24ชั่วโมงน้ำในห้วยขุ่นมีสีเข้มๆมีกิ่งไม้ไหลมาพื้นดินเริ่มมีรอยแตกและปอพอก็แจ้งเตือนภัยพิบัติผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสจะไปรอจ้าเนอะเกี่ยมผลกลัวย้ายตี้เลย
0: โอ้เข้าใจแล้วเจ้าพี่ต้องสังเกตห้วยประเมินให้เป็นจะได้รับมือตันกับภัยต่างๆนะเจ้าเนาะ
1: แน่แน่แล้ว
2: สาธารณภัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนลดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมชลประทานเตือนพื้นที่7จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาระวังเตรียมรับมือปรับการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
0: กรมชลประทานเตือนพื้นที่7จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาระวังเตรียมรับมือปรับการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาหลังปริมาณน้ำหลากจากตอนบนของประเทศเพิ่มขึ้นส่งผลให้ระดับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้น1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตร
5: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดพบปัจจุบันมีปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเริ่มทยอยไหลลงสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยได้ออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา7จังหวัดได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาและลพบุรีหากมีความจำเป็นต้องปรับการระบายน้ำเกิน700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะมีการแจ้งให้รับทราบต่อไปจึงเน้นย้ำให้โครงการชลประทานในพื้นที่ติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนอย่างใกล้ชิดคาดว่าปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณ500ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาบริเวณตั้งแต่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทไปจนถึงบริเวณตำบลบ้านทุ่มตำบลหูเวียงอำเภอเสนาและตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มสูงขึ้นจากระดับปัจจุบันประมาณ1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรแต่ยังอยู่ต่ำกว่าตลิ่งดังนั้นขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดปิยาพันยางเทียนรายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยเร่งวางหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติกรณีผู้บริหารท้องถิ่นลงนามคำสั่งผู้ทุจริตสอบเกือบ 6,000 ราย
6: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีรายชื่อจำนวน 5,925 รายว่ากระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการเร่งวางหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติทางกฎหมายให้มีความชัดเจนเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ในการลงนามคำสั่งเกี่ยวกับสถานะบุคคลพร้อมเน้นย้ำว่าการแก้ปัญหาครั้งนี้ต้องทำควบคู่กันทั้งสองด้านคือการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างตรงไปตรงมาและการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต

0: วมถึงผู้เข้าสอบที่ได้คะแนนอย่างถูกต้องซึ่งกระบวนการทั้งหมดมีกรอบเวลาดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคมนี้โดยกระทรวงมหาดไทยยืนยันแนวทางการดำเนินการเป็นไปตามมติและอำนาจหน้าที่ของแต่ละระดับเพื่อให้การจัดการปัญหาดังกล่าวเป็นไปตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายทำให้ระบบการสอบแข่งขันกลับมาได้รับความเชื่อมั่นรวมทั้งทำให้ผู้ที่เข้าสอบด้วยความสุจริตได้รับสิทธิ์และโอกาสอย่างเป็นธรรมชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดยอดลงทะเบียน THAI Passport แล้วกว่า1ล้านราย
2: นายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวว่าหลังสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดให้ประชาชนอายุ15ปีขึ้นไปลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ THAI Passport ล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net เพื่อสมัครยืนยันตัวตนและสร้างบัญชีสำหรับเข้าใช้งาน AI Pass ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม AI ภายใต้โครงการก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่31สิงหาคมนี้โดยตั้งแต่เริ่มเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเมื่อวันที่19สิงหาคมจนถึงปัจจุบันมีตัวเลขผู้ลงทะเบียนร่วมโครงการแล้ว 1,244,745 รายสำหรับโครงการนี้กำหนดจำนวนสิทธิ์ไว้หากผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไม่เข้าใช้งานตามระยะเวลาที่กำหนดระบบจะพิจารณาตัดสิทธิ์เพื่อมอบสิทธิ์ให้ผู้ที่อยู่ในแบบคิวถัดไปเพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างทั่วถึงและคุ้มค่าที่สุดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ารขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
0: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมดอย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์กรุงเทพมหานครเมืองที่ได้ขึ้นชื่อถึงความน่าเที่ยวแต่ในทางหนึ่งกรุงเทพกลับถูกจัดอันดับให้เป็นเมืองที่การจราจรติดขัดมากที่สุดของโลก
4: รัฐบาลจึงมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการเดินทางของประชาชนนับจากนี้ขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนเคารพกฎจราจรมีน้ำใจบนท้องถนนทุกเส้นทางเพื่อเติมเต็มความงดงามให้กรุงเทพ
3: พบปัญหาการจราจรโทร1197
5: ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรคุณกำลังฟังรายการจราจรเพื่อชุมชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์16:10 น. ถึง17:00 น.

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการวิทยุจราจรเพื่อชุมชนโดยตำรวจภูธรภาค5ค่ะ

้อนรับคุณผู้ฟังวันนี้นะคะค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้วันจันทร์ค่ะจันทร์ที่24สิงหาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังคะในเรื่องของการขอรับบริจาคนะคะจากพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงแล้วก็ทั่วประเทศเลยในการมอบสิ่งของนะคะเครื่องอุปโภคบริโภคนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนะคะโดยตำรวจภูธรภาค5ก็ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งของที่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดใกล้เคียงแล้วก็ทั่วประเทศนะคะได้นำมามอบให้กับตำรวจภูธรภาค5เราก็ได้รับการสนับสนุนนะคะจากบริษัทนิ่มซี่เสงจำกัดนะคะให้การสนับสนุนรถบรรทุก6ล้อโอ้โหในการนำส่งนะคะสิ่งของนะคะเครื่องอุปโภคบริโภคข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มนำส่งไปที่จังหวัดน่านนะคะ3วันนะคะก็รับบริจาค19ถึง22สิงหาคม2569นะคะก็มีการนำไปส่งที่จังหวัดน่านนะคะติดต่อกัน3วันเลยนะคะก็วันละ1รถบรรทุก6ล้อเลยนะคะก็ในนามของตำรวจภูธรภาค5นะคะท่านพลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นะคะก็ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะที่มีนะคะอันเป็นสาธารณกุศลนะคะที่จะได้มอบนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มนะคะเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะซึ่งตำรวจภูธรภาค5ก็ได้นำจัดส่งไปที่ตำรวจภูธรจังหวัดน่านนะคะแล้วก็ได้มอบให้กับพี่น้องประชาชนนะคะทั้งในอำเภอปัวอำเภอสันติสุขอำเภอท่าวังผาแล้วก็อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนะคะต้องขอขอบพระคุณทุกท่านมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้วันจันทร์นะคะเข้าสู่ในช่วงของปลายเดือนสิงหาคม2569วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเราจะเข้าสู่เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ2569แล้วนะคะโอ้โหผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะในแต่ละวันค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะวันนี้วันจันทร์วันทำงานวันเปิดเรียนนะคะวันแรกของสัปดาห์นี้ก็อยากให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะมีพลังนะคะที่จะต่อสู้ทุกปัญหาอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตนะคะแต่ถ้าหากว่าท่านมีเรื่องขอความช่วยเหลือค่ะในทุกๆเรื่องนะคะเหตุด่วนเหตุร้ายนะคะท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาแจ้งที่สายด่วน191นะคะได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงตำรวจภูธรภาค5และหน่วยงานในสังกัดนะคะซึ่งประกอบไปด้วยตำรวจภูธรจังหวัดทั้ง8จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะคะเรามี159สถานีตำรวจพร้อมให้บริการนะคะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอดเวลา24ชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมีทั้งในเรื่องของข่าวประชาสัมพันธ์ของจังหวัดเชียงใหม่นะคะมีในเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆนะคะที่ตอนนี้เนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้มีการจัดทำแผ่นประชาสัมพันธ์นะคะให้ข้อมูลเกี่ยวกับในเรื่องของข้อกฎนะคะแนวทางการปฏิบัตินะคะให้กับข้าราชการตำรวจทั่วประเทศแล้วก็ให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะแล้วก็ในช่วงท้ายเราก็จะมีท่านพันตำรวจโทศักดาโชติพัฒนโพคินนะคะท่านรองผู้กำกับการกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่มาร่วมพูดคุยในรายการด้วยทั้งรายงานสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์ให้ข้อมูลการจัดกิจกรรมต่างๆนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนใช้ประโยชน์ในการวางแผนการเดินทางค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะ24สิงหาคม2569ช่วงเวลา14นาฬิกาค่ะณหอประชุมอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะคะศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ได้มีการดำเนินการโครงการบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ณอำเภอสันทรายนะคะให้แก่กลุ่มเป้าหมายนะคะซึ่งเป็นผู้แทนจากฝ่ายปกครองอำเภออปท.กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่
อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะคะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวก็มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะจำนวน120ท่านด้วยกันนะคะซึ่งในโครงการดังกล่าวนะคะเขามีกิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้การอภิปรายแล้วก็การแบ่งกลุ่มปฏิบัติการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงพฤติกรรมปัจจัยแนวทางแก้ไขเพื่อแก้ไขปัจจัยเสี่ยงทั้งด้านคนด้านรถด้านถนนแล้วก็สิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่อย่างยั่งยืนนะคะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการนะคะที่เสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ในพื้นที่อำเภอสันทรายค่ะค่ะคุณฟังค่ะในส่วนของตำรวจภูธรภาค5แล้วก็หน่วยงานในสังกัดนะคะเราคงมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องในเรื่องของการลดอุบัติเหตุทางถนนนะคะแล้วก็รณรงค์ให้พี่น้องประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจรโดยเคร่งครัดนะคะเพราะว่าในช่วงนี้ก็ยังคงเป็นช่วงฤดูฝนแล้วก็มีฝนตกนะคะต่อเนื่องติดต่อกันโอ้โหนะคะจริงๆแล้วบอกว่าฝนตกเกือบทุกวันเลยนะคะก็แต่ว่าอาจจะมีในเรื่องของอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะคะเดี๋ยวร้อนบ้างล่ะนะคะเดี๋ยวสลับด้วยฝนเดี๋ยวก็อากาศเย็นๆดังนั้นเป็นห่วงบรรยายในเรื่องสุขภาพของคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะอยากให้ทุกท่านได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะเพื่อให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะจะได้ไม่เจ็บป่วยง่ายๆแต่ว่าอย่าลืมนะคะตอนนี้ในส่วนของภาครัฐเนี่ยเขามีการบริการในเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วยนะคะคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะท่านก็สามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่นะคะในสถานพยาบาลของรัฐนะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วในช่วงนี้สิ่งที่ต้องระวังอีกหนึ่งเรื่องเลยนะก็คือไข้เลือดออกดังนั้นนะคะอยากให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะสำรวจในตัวบ้านเราเนาะรอบๆบ้านเนาะเอ๊ะเรามีอะไรนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายไหมนะคะเพราะว่าฝนตกเนาะอาจจะมีน้ำท่วมขังในภาชนะอะไรต่างๆก็อาจจะทำให้ยุงเนี่ยนะคะไปวางไข่ดังนั้นนะคะสำรวจแล้วก็กำจัดนะคะแหล่งเพาะพันธุ์ยุงในบ้านในที่ทำงานนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เราเป็นไข้เลือดออกเรื่องนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะคะอยากให้ทุกท่านมีสุขภาพดีค่ะแล้วก็เดินทางไปไหนมาไหนด้วยความปลอดภัยในทุกๆวันตลอด365วันนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้เรามีบทเพลงมาฝากคุณผู้ฟังหลายๆเพลงเลยนะคะ อยากจะเปิดเพลงที่เป็นเพลงคู่ด้วยคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงคู่เพลงอะไรสามารถแนะนำเข้ามาได้นะคะที่053-276-7993ค่ะก็จะมีเพลงคู่ชายหญิงนะคะมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันด้วยแล้วคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงคู่อะไรคิดถึงเพลงคู่อะไรนะคะอยากฟังเพลงแนะนำเข้ามาได้ค่ะ

คุณผู้ฟังคะให้คุณผู้ฟังนะคะฟังเพลงคู่นะคะแล้วก็อาจจะเป็นรูปแบบเมดเลย์ด้วยที่อาจจะไม่ค่อยจบนะคะในหลายเพลงต้องขออภัยด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะก็มาพูดคุยเกี่ยวกับในเรื่องนะคะตอนนี้ที่มีพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดน่านนะคะประสบในเรื่องของอุทกภัยในพื้นที่นะคะซึ่งในช่วงที่ผ่านมาตำรวจภูธรภาค5นะคะก็ได้เปิดจุดรับบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคนะคะแล้วก็เราก็ได้ดำเนินการจัดส่งไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าตอนนี้นะคะต้องนำเรียนว่าทางไปรษณีย์ไทยนะคะยังมีโครงการส่งน้ำใจไทยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมนะคะก็เชิญชวนให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะร่วมส่งสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านส่งฟรีณที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่24กันยายน2569นะคะดังนั้นคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดใกล้เคียงแล้วก็จากทั่วประเทศเลยนะคะสามารถที่จะส่งสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านฟรีนะคะเพียงแค่นำสิ่งของที่จะบริจาคนะคะอย่างเช่นยาสามัญประจำบ้านอาหารแห้งอาหารสำเร็จรูปพร้อมทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องผ้าอ้อมเด็กผู้ใหญ่ชุดชั้นในใหม่แล้วก็อุปกรณ์ฟื้นฟูนะคะก็เป็นสิ่งของที่ทางไปรษณีย์ไทยนะคะก็ได้บอกว่าเนี่ยเป็นสิ่งของที่กำลังขอรับการบริจาคนะคะซึ่งสามารถนำส่งที่ทำการไปรษณีย์ได้ทั่วประเทศเลยนะคะแต่มีรายการที่งดรับบริจาคนะคะก็อย่างเช่นเสื้อผ้าอาหารสดของเน่าเสียง่ายหรือว่าหมดอายุสิ่งของที่อาจจะแตกหักเสียหายน้ำหรือของเหลวที่มีโอกาสแตกรั่วอันนี้เขาของดรับบริจาคนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านนะคะอาหารแห้งอาหารสำเร็จรูปพร้อมทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องผ้าอ้อมเด็กผู้ใหญ่ชุดชั้นในใหม่แล้วก็อุปกรณ์ฟื้นฟูนะคะก็ถ้าเป็นรายการดังต่อไปนี้ที่ได้กล่าวมานะคะท่านสามารถนำส่งที่ไปรษณีย์ไทยได้ทั่วประเทศนะคะซึ่งวิธีการก็คือก่อนนำส่งจะต้องหุ้มห่อสิ่งของให้เรียบร้อยพร้อมระบุประเภทสิ่งของและน้ำหนักไม่เกิน5กิโลกรัมต่อ1กล่องค่ะแล้วก็จ่าหน้ากล่องด้วยนะคะจ่าหน้ากล่องศาลากลางจังหวัดน่านจังหวัดน่านนะคะรหัสไปรษณีย์ 55,000 นะคะอันนี้ก็เป็นระเบียบที่ทางไปรษณีย์นะคะได้ประชาสัมพันธ์แจ้งมานะคะก็เชิญชวนคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะสามารถนำส่งสิ่งของนะคะดังกล่าวข้างต้นเนี่ยนะคะก็ส่งที่ทำการไปรษณีย์ได้ทั่วประเทศจนถึงวันที่24กันยายน2569นะคะก็เป็นในเรื่องราวดีๆที่เราจะได้รวมใจกันนะคะช่วยเหลือเป็นการส่งต่อน้ำใจไทยช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านนะคะเราก็นำยาสามัญประจำบ้านอาหารแห้งนะคะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องผ้าอ้อมเด็กผู้ใหญ่ชุดชั้นในใหม่อุปกรณ์ฟื้นฟูนะคะแล้วก็บรรจุใส่กล่องให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีการหุ้มห่อสิ่งของให้เรียบร้อยพร้อมกับระบุประเภทสิ่งของนะคะน้ำหนักจะต้องไม่เกิน5กิโลกรัมต่อกล่องนะคะแล้วก็เขียนจ่าหน้ากล่องเรียบร้อยนะคะนำส่งสารกลางจังหวัดน่านจังหวัดน่านรหัสไปรษณีย์ 55,000 นะคะก็ส่งฟรีที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง24กันยายน2569ค่ะคุณผู้ฟังคะในที่ในช่วงที่มีในเรื่องของ อุทกภัยนะคะอัคคีภัยภัยพิบัติต่างๆนะคะก็ต้องนำเรียนว่าหากว่ามีผู้ที่ไปก่อเหตุในเรื่องของการลักทรัพย์เนี่ยนะคะเป็นผู้ที่ซ้ำเติมความเดือดร้อนนะคะของพี่น้องประชาชนนะคะต้องบอกเลยว่าบทลงโทษนะคะตามกฎหมายเนี่ยโอ้โหมีความรุนแรงด้วยนะเพราะว่าถ้าหากว่าเป็นการลักทรัพย์โดยทั่วไป
ไทยเนี่ยนะคะบทลงโทษก็จำคุกสูงสุดไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการลักทรัพย์นะในช่วงที่มีเหตุอุทกภัยอัคคีภัยภัยพิบัติหรือว่าเป็นการฉวยโอกาสขณะประชาชนตื่นกลัวโทษสูงขึ้นไปด้วยนะคะในการลักทรัพย์ที่เป็นช่วงที่มีสถานการณ์นะคะอัคคีภัยภัยพิบัติภัยธรรมชาติอุทกภัยต่างๆนะคะอันนี้ต้องบอกเลยว่าจากที่ปกติเนี่ยการลักทรัพย์ทั่วไปจำคุกสูงสุดไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทแต่ถ้าเป็นลักทรัพย์ในช่วงที่มีภัยพิบัตินะคะหรือว่าฉวยโอกาสขณะประชาชนตื่นกลัวโทษจำคุกสูงสุดถึง5ปีปรับสูงสุดถึง 100,000 บาทนะคะแล้วถ้าเกิดว่าทรัพย์ที่ลักนะคะเป็นโคกระบือหรือว่าเป็นเครื่องมือเครื่องจักรกสิกรรมโอ้โหโทษสูงเข้าไปอีกค่ะนะคะจากเดิมนะครับลักทรัพย์ทั่วไป3ปีนะคะจำคุกสูงสุดไม่เกิน3ปีถ้าเป็นลักทรัพย์ขณะที่มีเหตุอุทกภัยอัคคีภัยภัยพิบัตินะคะสูงสุดเป็น5ปีแต่ถ้าเกิดว่าทรัพย์ที่ลักเป็นโคกระบือหรือว่าเครื่องมือเครื่องจักรกสิกรรมนะคะโทษจำคุกสูงสุดไปถึง10ปีเลยค่ะแล้วก็การเปรียบเทียบปรับก็สูงสุดไปถึงไม่เกิน 200,000 ด้วยโอ้โหนะคะดังนั้นต้องบอกว่าช่วงภัยพิบัติเนี่ยคือช่วงเวลาที่ประชาชนต้องการความช่วยเหลือไม่ใช่โอกาสในการเอาเปรียบผู้อื่นนะคะแล้วก็ไปซ้ำเติมความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนหากว่ามีผู้ก่อเหตุในการลักทรัพย์นะคะในช่วงที่มีสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆอย่างที่ได้นำเรียนว่าโทษจำคุกแล้วก็เปรียบเทียบปรับก็สูงขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อกฎหมายนะคะที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็แจ้งประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมด้วยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะเราก็จะสัมภาษณ์ท่านรองศักดานะคะก็จะมีการรายงานสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์ซึ่งวันนี้วันจันทร์นะคะแล้วก็ในเรื่องของการจัดกิจกรรมต่างนะคะที่ให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนได้รับทราบเพื่อที่จะได้วางแผนการเดินทางนะคะแต่ว่าตอนนี้มีคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการผ่านเพจสวทชเชียงใหม่ PRD แล้วก็ทักทายเราเข้ามานะคะก็มีคุณโสพลคุณสิริพรนะคะคุณสุรินทร์พระเครื่องทั่วไทยมีคุณสิริพันธ์คุณสิรินันคุณฤทธิ์สมนามคุณช้างทองคุณพงศักดิ์นะคะแล้วก็ทุกท่านเลยนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการแล้วก็ทักทายเราเข้ามาผ่านเพจสวทชเชียงใหม่ PRD นะคะเดี๋ยวตอนนี้มีบทเพลงมาฝากคุณผู้ฟังอีกสักเพลงหนึ่งนะคะก็ช่วงนี้เป็นวันนี้เปิดหลายเพลงที่เป็นเพลงคู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปสัมภาษณ์ท่านรองศักดากันตอนนี้มีอีกหนึ่งเพลงมาฝากคุณผู้ฟังค่ะ

0: ค่ะคุณผู้ฟังค่ะตอนนี้นะคะจะไปสัมภาษณ์ท่านพันตำรวจโทศักดาโชติพัฒนาโพคินนะคะซึ่งตอนนี้ท่านก็อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีพี่ต้อมสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ค่ะท่านรองศักดาค่ะวันนี้วันจันทร์นะคะแต่ว่าตัวเมืองเชียงใหม่วันนี้ฝนไม่ตกเนาะ
1: ยังไม่ตกครับพี่ต้อมครับ
0: ค่ะแล้วก็อยากให้ท่านรองศักดานะคะรายงานสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์ให้คุณผู้ฟังได้รับทราบด้วยค่ะแล้วก็รวมไปถึงการจัดกิจกรรมต่างๆนะคะค่ะเชิญได้เลยค่ะ
1: ก็เอาหลักตอนนี้ก่อนนะครับคือมีการทำถนนปรับปรุงถนนที่ถนนบุญเรืองฤทธิ์นะครับผ่านหน้าโรงเรียนวัฒโนซึ่งก็เป็นการนำแอดฟันเดิมออกแล้วก็เทใหม่เพราะว่าทางไฟฟ้าได้คืนพื้นที่ให้กับทางเทศบาลเรียบร้อยก็เริ่มทำงานวันนี้เป็นวันแรกคาดว่ากรอบระยะเวลาในการทำงานนี่ก็ประมาณสัก 2-3 เดือนจากแจ่งกูเฮืองไปจนถึงแจ่งสีภูมิถนนมณีนพรัตน์ก็มีปริมาณรถค่อนข้างเยอะนะครับช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็ได้มีการปิดจุดที่จะเลี้ยวจากช่างหล่อมาเนี่ยให้ไปยูเทิร์นที่บริเวณจุดกับรถเชียงใหม่คอนนะครับเพื่อที่จะเข้ามาแล้วก็ผ่านหน้าโรงเรียนวัฒโนเพราะว่ามันชะลอตัวแล้วก็ท้ายแถวสะสมค่อนข้างมากนะครับตอนนี้บริษัทผู้รับจ้างเนี่ยเขาทำในช่องทางด้านขวาชิดคูเมืองอยู่นะครับบริเวณถนนบุญเรืองฤทธิ์ก็แจ้งเป็นข้อมูลให้พี่น้องประชาชนจริงๆก็ประชาสัมพันธ์มาโดยตลอดนะครับว่าอาจจะต้องเลี่ยงเส้นทางบ้างนะแต่บางท่านก็เข้าใจนะครับว่ามีความจำเป็นที่จะต้องรับส่งบุตรหลานที่โรงเรียนวัฒโนแต่ส่วนหนึ่งที่อยากจะประชาสัมพันธ์เลยก็คือว่ารถฉุกเฉินกู้ภัยต่างๆนะครับหากจะต้องนำผู้ป่วยเนี่ยท่านอาจจะขออนุญาตไปทางเข้าทางกองบินไปออกทางแยกสาธารณสุขอีกทางนึงแต่เข้ากองบินก็ปฏิบัติตามกฎนะครับปิดสัญญาณไฟอะไรให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าจุดถนนบุญเรืองฤทธิ์เนี่ยรถการจราจรค่อนข้างหนาแน่นนะครับมาดูของเราก่อนนะครับเรื่องของสภาพการจราจรตั้งแต่บริเวณแยกเชียงใหม่ภูคำถนนคันคลองนะครับรถในแต่ละด้านบางจุดจากแยกเกษตรคันคลองมานี่อาจจะยาวนิดนึงนะครับเจ้าหน้าที่ก็บังคับสัญญาณไฟเร่งระบายกันอยู่นะครับจุดแยกลินคำลินคำก็เยอะเหมือนกันนะเพราะว่าช่วงเย็นโดยปกติแล้วแยกลินคำเนี่ยจะมีปริมาณรถค่อนข้างมากในทุกด้านเลยนะครับจากในถนนนิมมานจากห้วยแก้วขาขึ้นขาลงนะครับแล้วก็จากฝั่งวัดเจ็ดยอดมาเนี่ยฝั่งนี้อาจจะไม่ยาวเท่าไหร่นะครับส่วนฝั่งที่ห้วยแก้วขาลงจากเชียงใหม่ภูคำก็ยังบริหารจัดการได้เพราะฉะนั้นในนิมมานยังเยอะครับแล้วก็ห้วยแก้วที่มาจากฟ้าธานีอีกส่วนหนึ่งก็คือพอเล่าถึงตรงนี้เนี่ยในถนนนิมมานก็มีการดำเนินการเรื่องการนำสายไฟสายสื่อสารลงใต้ดินนะครับเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่7สิงหาที่ผ่านมาแล้วนะครับตอนนี้ยังเป็นงานในลักษณะเดินท่อใต้ดินนะครับเขาจะกรีดผิวถนนขุดนะครับแล้วก็ทำงานในเรื่องของการดันท่อร้อยสายใต้ดินซึ่งเช้ามาตีห้าก็ได้คุยกันว่าให้ปิดแผ่นเหล็กแล้วก็ล็อกตัวแผ่นเหล็กแล้วก็นำแอดฟานปิดทับให้เรียบร้อยนะครับแต่ตอนนี้เหมือนจุดหนึ่งที่ใกล้เคียงกับมิมานซอย1เนี่ยจะมีประปานะครับที่เป็นท่อแนวท่อเนี่ยน่าจะมีปัญหาคืนนี้รับแจ้งว่าทางประปาเนี่ยจะจัดทีมช่างเข้าแก้ไขตอนนี้ถามว่าในนิมานเนี่ยมีทีมอะไรบ้างที่ลงหน้างานอยู่กับช่วงกลางคืนนะครับมีไฟฟ้านะครับมี NT แล้วก็ประปาจะเข้าไปแก้หน้างานที่มันท่ออาจจะแตกนะครับอาจจะไปขุดเจาะซ่อมตรงนั้นหน่อยก็แจ้งเป็นข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นเย็นวันนี้นะเวลานี้นะครับ 16:52 นาทีนะครับบริเวณแยกลินคำยังมีปริมาณรถมากนะครับขยับต่อไปดูควงสิงควงสิงเนี่ยมันจะเป็นจุดเชื่อมที่มาจากทางแม่ริมอ่ะแม่ริมทางโซนทางโน้นโชตนาเนี่ยก็ยังมีการทำถนนยังมีการขยายไหลทางยังมีการบีบเกาะกลางอยู่นะครับก็อาจจะมีชะลอตัวในฝั่งโน้นส่วนฝั่งขาเข้าณเวลานี้เองก็ยังรถเยอะนะครับจุดที่เชื่อมต่อเข้ามาในแยกกวงสิงส่วนฝั่งขาจากราชพัฒน์เนี่ยก็ยาวเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วด้าน2ด้านนี้ค่อนข้างยาวส่วนฝั่งที่มาจากโลตัสคำเที่ยงเนี่ยมีชะลออยู่ที่บริเวณแยกแต่รถเติมเข้ามายังไหลได้เรื่อยๆนะครับอันนี้คือฝั่งที่อยู่ในโซนนู้นก่อนมาดูเชียงใหม่พร้าวครับเชียงใหม่พร้าวตอนนี้การดำเนินการเรื่องของการรื้อผิวถนนแล้วก็เทคอนกรีตเข้าไปใหม่ฝั่งขาออกเสร็จเรียบร้อยนะครับฝั่งขาเข้าก็เสร็จแล้วนะแต่ตอนนี้น่าจะเหลืองานเรื่องของการทาสีตีเส้นนะครับเพราะว่ากรอบในเรื่องของเวลาในการทำงานของบริษัทผู้รับจ้างเนี่ยจะต้องแล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาก็คาดว่าอีกสักไม่กี่วันเนี้ย นะครับก็น่าจะเรียบร้อยนะครับน่าเรียบร้อยตามกรอบเวลาก็มีการเปิดการจราจร4ช่องทางแต่บางช่วงที่มีการทำงานเก็บรายละเอียดก็ขับขี่ผ่านจุดดังกล่าวด้วยความระมัดระวังนะครับแต่สภาพการจราจรถามว่าตอนนี้มีปัญหาไหมเชียงใหม่พร้าวไม่มีปัญหานะครับรถหมุนได้หมดนะครับจุดต่อมาคือบริเวณเชียงใหม่ดอยสะเก็ดเชียงใหม่ดอยสะเก็ดขาเข้ายุบไปพอสมควรแต่ฝั่งขาออกจากศาลเด็กไปทางแยกแม่ข่าวเยอะนะครับขาออกส่วนฝั่งขาเข้าด้านในในเท่าที่เห็นนะเวลานี้ก็ที่คายเกือบหมดแล้วนะครับรถไหลได้ต่อเนื่องจะชะลอตัวอีกทีนึงก็คือบริเวณด้านหน้าโรงเรียนปริ้นนะครับที่รอบ2เพิ่งเลิกไป1630อย่างที่ทุกท่านได้รับทราบนะครับว่าจุดดังกล่าวเนี่ยจะมีเรื่องของเด็กๆจะเลิกกัน2รอบนะครับ1530กับ1630นะครับดูหนองกะทิต่อนะครับ16:54เดินทางกันช่วงเย็นเช้าวันเย็นวันจันทร์เนาะนะครับช่วงเช้าก็ไม่มีฝนตกช่วงเย็นนี่ก็อย่าให้มีฝนเลิกเรียนฝนเลิกงานนะครับเพราะว่ามันระบายรถค่อนข้างลำบากนะครับในจุดที่มาจากวัฒนธรรมเจริญเมืองยังมีรถเติมเข้ามาไหมยังมีนะครับด้านในสารศาสตร์ในฝั่งขาเข้าไหลได้นะครับไหลได้แต่จะมีตัดกระแสในฝั่งขาออกฝั่งขาออกเริ่มเยอะละนะครับบริเวณแยกทุ่งโฮเทลด้านทิศใต้นะครับในฝั่งนี้เท่าที่ผมเห็นตรงกลางเนี่ยยังพอไหลได้แต่ฝั่งขาออกรถเริ่มเยอะแล้วนะครับจุดต่อมาบริเวณต่างระดับดอนจันดอนจันตอนนี้ฝั่งขาเข้าไม่มีปัญหาละนะครับเคลื่อนได้ทั้งหมดเลยนะครับส่วนฝั่งขาออกรถเริ่มมากจุดเรียบรางรถไฟเข้าประตูมงฟอร์ดฝั่งทางนี้ก็ยังมีปริมาณรถอยู่พอสมควรฝั่งขาออกรถเยอะเลยนะครับนะเวลานี้ฝั่งขาเข้าไม่มีปัญหาอะไรแล้วหน้าตลาดหนองหอยยังมีรถใช้เส้นทางอยู่นะครับจุดสะพานป่าแดดภาค5ฝั่งที่มาจากทางเทศบาลป่าแดดก็ท้ายแถวยังไม่หมดนะครับรวมถึงฝั่งที่ออกจากช้างคลานในช่วงเย็นจะมีปริมาณรถมากหน่อยท้ายก็อยู่แถวโรงแรมรัตติรัตนานะครับจุดต่อมาใกล้แล้วนะครับก็น่าจะพอดีกับกรอบเวลาที่พี่ต้อมให้นะครับบริเวณแยกสนามบิน108เชียงใหม่ฮอดยังมีรถเติมเข้ามาส่วนถนนทิพเนตรนะครับท้ายแถวอยู่บริเวณศูนย์วัฒนธรรมเมื่อกี้ผมคุยให้ฟังไปแล้วนะครับบริเวณแยกวงแหวนเนี่ยมันจะเชื่อมกับแจ่งกูเฮืองนะครับก็ทำให้มีปริมาณการจราจรที่หนาแน่นสาเหตุที่หนาแน่นเพราะว่ามีเรื่องของการทำถนนปรับปรุงเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวทางสวัสดิ์จราจรที่รับผิดชอบนะครับท่านรองสุนทรก็ออกไปดูหน้างานนะครับก็หน้าโรงเรียนเริ่มไหลได้มากขึ้นแต่ท้ายแถวถามว่าจะหมดหรือยังท้ายแถวยังไม่หมดนะครับเพราะว่าปัดเข้าไปด้านในไม่ได้ก็ให้มากลับรถที่จุดกลับรถเชียงใหม่คอนนะครับก็อาจจะมีการตัดกระแสทางตรงที่มาจากทางลงต่างระดับสนามบินจึงทำให้มีชะลอตัวนะครับด้านในถนนอารักษ์เชื่อมมาหน้าสวนบวกหานมีรถบ้างนะครับก็ได้ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ปกครองไปว่าจุดช่องทางด้านซ้ายเนี่ยหน้าโรงเรียนวัฒโนเนี่ยมันเป็นจุดระบายรถท่านอาจจะจอดรอลำบากนะครับก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนว่าถนนอารักษ์ในคูเมืองด้านในสามารถจอดรอได้เพราะว่าเด็กๆ เดินข้ามสะพานลอยและเด็กๆ เดินข้ามอีกจุดนึงข้ามไปยังตะเวนหน้าศาลเจ้าก็มีคุณครูอยู่มีเจ้าหน้าที่เทศกิจจราจรช่วยกันดูอยู่นะครับอันนี้ก็แจ้งเป็นข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบงานก่อสร้างยังคงมีต่อเนื่องเลยนะครับไม่ใช่ในเขตเมืองแต่ยังมีเขตที่อยู่รอบนอกทางสะเมิงก็มีนะครับทางจุดที่เชื่อมทางเส้นแม่ริมก็ยังมีทั้งฝั่งคันคลองด้วยและฝั่งถนนโชตนาด้วยนะครับส่วนฝั่งในเมืองเดี๋ยวจะแล้วเสร็จแล้วคือในถนนเชียงใหม่พร้าวที่มีการเทพื้นผิวคอนกรีตใหม่นะครับส่วนจุดที่ยังดำเนินการอยู่คือบริเวณถนนบุญเรืองฤทธิ์หน้าโรงเรียนวัฒโนนะครับแล้วก็ในถนนนิมมานคืนนี้แจ้งเป็นข้อมูลนะครับงานไฟฟ้าใต้ดินจะเริ่มหน้างานเนี่ยบริเวณแยกลินคำไปทางแยกฟ้าธานีห้วยแก้วขาลงนะครับอาจจะใช้เส้นทางได้1ช่องทางที่ขอบทางด้านซ้ายนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เล่าให้ฟังกันในช่วงเย็นวันนี้ครับพี่ต้อมครับ
0: ค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะพันตำรวจโทศักดาโชติพัฒนาพงษ์คินขอบคุณมากๆค่ะ
1: ขอบคุณ ณครับสวัสดีพี่ต้อมสวัสดีคุณฟังครับ
0: ค่ะคุณฟังค่ะก็เป็นการรายงานสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์นะคะแล้วก็เป็นข้อมูลการจัดกิจกรรมต่างๆนะคะโดยกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะคะคุณฟังค่ะมาถึงโจ้สุดท้ายของรายการแล้วนะคะสำหรับเพลงที่ยังคงติดค้างคุณฟังไว้ไม่ว่าจะเป็นคุณป้ากัลยานะคะคุณยายยิ้มสบู่คุณอริยัตขออนุญาตยกยอดไปในวันพรุ่งนี้นะคะค่ะแล้วก็วันนี้เราก็จะจากลากันด้วยบทเพลงท้ายรายการขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะย้ำว่าหากคุณฟังมีเรื่องขอความช่วยเหลือในทุกๆเรื่องโทรแจ้งสายด่วน191นะคะนอกจากนั้นตำรวจภูธรภาค5ยังมีช่องทาง LINE ด้วยค่ะ ID@police5 นะคะวันนี้จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
3: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตยปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
5: ปฏิบัติการ Re-X-Ray เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
6: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
5: พบเบาะแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส.1386
6: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
5: ไม่เสพ
6: ไม่ขาย
5: ไม่ทำลายอนาคต
7: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ตรวจจุดระเบิดทางรถไฟม้าเรือโบตันหยงมัดพร้อมเร่งคืนความปลอดภัยเปิดเดินรถโดยเร็ว
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุระเบิดบริเวณทางรถไฟช่วงสถานีม้าเรือโบถึงตันหยงมัดอำเภอระแงะหลังคนร้ายก่อเหตุเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้หมอนคอนกรีตทางรถไฟได้รับความเสียหายพร้อมได้กำชับฝ่ายความมั่นคงและชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD ตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยป้องกันเหตุซ้ำและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนรวมทั้งเปิดทางให้เจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเข้าซ่อมแซมเส้นทางได้ทันทีเมื่อยืนยันว่าพื้นที่มีความปลอดภัยขณะนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยยังคงปิดเส้นทางระหว่างสถานีมฤโบถึงตันหยงมัดเป็นการชั่วคราวส่งผลให้ขบวนรถที่มีต้นทางหรือปลายทางสถานีสุไหงโกลกยังไม่สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติและมีการปรับแผนการเดินรถบางขบวนให้เริ่มต้นและสิ้นสุดที่สถานียะลาเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
7: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมปิดการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนเพื่อลดอัตราภาษีและรักษาสิทธิประโยชน์ทางการค้าน
9: างสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการเดินทางไปเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรืออาร์ตระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาในวันที่30สิงหาคมนี้มีความตั้งใจเดียวคือเจรจากรอบของอาร์ตและปิดการเจรจาให้ได้เพื่อให้อัตราภาษีของไทยปรับลดลงและรักษาสิทธิประโยชน์ทางการค้าปัจจุบันไทยได้เจรจาและมีสินค้าส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาโดยได้รับการยกเว้นภาษีอยู่แล้วร้อยละ72จึงมีสินค้าที่มีความเสี่ยงเพียงร้อยละ28ซึ่งได้ยื่นขอยกเว้นภาษีในสินค้ากลุ่มนี้ไปแล้ว7รายการยืนยันไม่มีความกังวลในการเจรจาสำหรับอัตราภาษีที่ไทยถูกเก็บเพิ่มขึ้นเกิดจากช่วงเดือนเมษายน2568สหรัฐอเมริกามองว่าไทยเป็น1ใน11ประเทศที่ทำให้ขาดดุลการค้าสูงจึงประกาศคิดอัตราภาษีไทยที่ร้อยละ36ซึ่งรัฐบาลได้พยายามเจรจาเพื่อลดอัตราภาษีมาอย่างต่อเนื่องทั้งการซื้อสินค้าเกษตรและพลังงานเพิ่มขึ้นส่วนสหรัฐอเมริกาปรับลดอัตราภาษีเหลือร้อยละ19มีเงื่อนไขว่าไทยต้องตกลงเรื่องมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีให้บรรลุผลนำที่กากิปาโลรายงาน
7: คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งลุ่มน้ำเจ้าพระยากำชับ9จังหวัดภาคกลางเตรียมรับปริมาณน้ำภาคเหนือพร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด
10: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้

0: แก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งลุ่มน้ำเจ้าพระยาพร้อมด้วยนายพระดอมเจษณานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำณสำนักงานชลประทานที่12เขื่อนเจ้าพระยาอำเภอสันพยาจังหวัดชัยนาทโดยได้ร่วมกับ9จังหวัดภาคกลางและปริมณฑลได้แก่จังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการเฝ้าระวังปริมาณน้ำจากภาคเหนืออย่างใกล้ชิดและได้สั่งการให้หน่วยงานพยากรณ์น้ำเร่งจัดทำแผนที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งเพื่อระบุจุดเสี่ยงและวางแผนแจ้งเตือนภัยล่วงหน้ารวมทั้งจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพื่อเป็นศูนย์กลางบูรณาการการทำงานภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขการบริหารจัดการน้ำและการวางแผนเกษตรกรรมให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
5: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัว

0: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
0: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
3: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
0: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์สปสช.ชวนคนไทยทุกคนทั่วประเทศใช้แอปเป่าตังเช็คสิทธิประโยชน์รับบริการป้องกันโรคตามกลุ่มวัยเพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยโดยเลือกเมนูกระเป๋าสุขภาพเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสามารถจองคิวพร้อมนัดวันและเวลาเข้ารับบริการได้ฟรีสะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
5: ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: หูก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันกูเตื่อฮะ
5: โอ้อันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
6: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีไปเนอะ
5: เจ้า
7: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ลูกค้ายังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053 276 068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน
9: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
10: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
11: ์สร้างความรักความเข้าใจความห่วงใย

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการ Family Time รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เจอกันเป็นประจำทุกวันกับปอประสนียพรกิติชัยค่ะสารรักสารพลังสร้างเครือข่ายกับคนทุกช่วงวัยฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะ Facebook Fanpage สวทชิงใหม่ PRD ช่องทาง TikTok Radio ชิงใหม่ทักทายกันที่0532767939เดินทางไปไหนก็ต้องมีการวางแผนขับรถด้วยความไม่ประมาทวางแผนการเดินทางแล้วก็มีการเตรียมทั้งรถทั้งคนให้พร้อมนะคะเพราะช่วงนี้ก็ยังมีฝนตกลงมาหลากหลายพื้นที่บทเพลงข้างกันของชีแมนดาวค่ะหรือจะมีบทเพลงเก่าๆด้วยที่มีการแนะนำเข้ามาจากทางอำเภอเมืองช่วงแรกนี้มีข่าวสารเรื่องของภาพสะท้อนโครงสร้างสังคมไทยที่หลากหลายมิตินะคะมีทั้งสัญญาณการฟื้นตัวความเสี่ยงทางการเงินที่ยังคงสะสมตลอดจนประเด็นใหม่ๆในยุคดิจิทัลที่กำลังเข้ามามีบทบาทต่อวิถีชีวิตแล้วก็รวมถึงนโยบายของประเทศด้วยซึ่งทางการรายงานสภาวะสังคมไทยไตรมาสที่2ของทางสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็จะมีการได้พูดถึงสถานการณ์สังคมแห่งปีทั้งภัยออนไลน์ละครแนวตั้งแรงงานแพลตฟอร์มแล้วก็โจทย์ใหญ่คือ Data Center นั่นเองนะคะดูจากสัญญาณการฟื้นตัวของตลาดแรงงานกับโจทย์ความท้าทายใหม่ซึ่งเป็นภาพรวมของการตลาดไทยก็จัดว่ามีสัญญาณเป็นบวกอย่างเห็นได้ชัดนะจำนวนผู้มีงานทำก็เพิ่มขึ้น5%ค่ะจากช่วงเดียวกันของปีก่อนทั้งภาคการเกษตรหรือว่ามีการทำสำรวจนะคะในเฉพาะสาขาก่อสร้างแม้ตัวเลขการจ้างงานจะขยายตัวแต่ว่าอัตราการว่างงานก็กลับขยับขึ้นเล็กน้อยอยู่ที่0.95%หรือคิดเป็นผู้ว่างงานประมาณ400,000คนพร้อมกับสัดส่วนเหมือนคนว่างงานแล้วก็ผู้ว่างงานระยะยาวที่เพิ่มสูงขึ้นเหมือนกันซึ่งความท้าทายที่สำคัญของตลาดแรงงานเลยก็อยู่ที่การร่วมไม้ร่วมมือกันนะคะเขาเรียกว่าเป็นการบริหารความเสี่ยงเชิงโครงสร้างทั้ง3หลักเลยก็คือเตรียมความพร้อมบังคับใช้กฎหมายกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างตั้งแต่1ตุลาคม2569แล้วก็มีผลกระทบเกี่ยวกับการเร่งสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างแล้วก็พัฒนาระบบรองรับการดำเนินงานนะคะมีผลกระทบจากภัยแล้งแล้วก็ปรากฏการณ์เอลนิโญด้วยก็คือคาดว่าจะลากยาวไปถึงครึ่งปีแรกของปี2570นะคะแล้วก็มีปัญหาการลักลอบประกอบอาชีพสงวนของแรงงานข้ามชาติปี2569ก็พบแรงงานเนี่ยทำงานผิดกฎหมาย 3,000 กว่ารายค่ะเกือบ1ใน3เป็นการลักลอบประกอบอาชีพสงวนเพิ่มขึ้น19.3%จากปีก่อนนะคะมาดูหนี้สินครัวเรือนแล้วก็เสถียรภาพทางการเงินบ้างนะคะเมื่อพิจารณาแล้วเนี่ยไตรมาสแรกของปี2569มีมูลค่ารวม16 ล้านล้านบาทแม้ว่าสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP จะทยอยปรับลดลงนะคะก็จะมีทั้งหนี้เสียที่บอกนะคะเป็นการใช้ในระบบลดลงในทุกประเภทสินเชื่อแต่ว่ากลับพบสัญญาณเตือนภัยที่น่ากังวลจากสินเชื่อค้างชำระที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องซึ่งก็เสี่ยงจะตกเป็นหนี้เสียในอนาคตด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีการพบพฤติกรรมเสี่ยงของผู้กู้
ซื้อที่อยู่อาศัยที่เปิดบัญชีสินเชื่อบ้านหลายบัญชีเลยในเวลาใกล้เคียงกันก็สะท้อนถึงการเก็งกำไรแล้วก็ความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าก็จะมีเรื่องของความมั่นคงสุขภาพแล้วก็ภัยจากการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็อีกหลากหลายสถานะมีการไปสำรวจนะคะแล้วก็มีการสรุปออกมาด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราพบกันค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบการณ์นิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ธุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล

ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆนะคะมีการทักทายจากทางอำเภอเมืองด้วยบทเพลงของ Paradox ค่ะใครสักคนนะคะแล้วก็บทเพลงเก่าๆของทั้งคุณไบโอนี่แล้วก็นูโวเดี๋ยวยังไงพยายามเปิดให้ฟังการทยอยกันตามคิวเลยนะคะทักทายกันที่0532767 93ค่ะที่พูดถึงเรื่องการสำรวจเกี่ยวกับสถานภาพหรือเป็นเกี่ยวกับสัญญาณการฟื้นตัวของการตลาดแรงงานไทยสภาวะสังคมไทยทั้งเรื่องสุขภาพภัยออนไลน์มีโจทย์เรื่องของ Data Center นะคะซึ่งถ้าดูเรื่องความมั่นคงในชีวิตภายจากความคุ้มครองผู้บริโภคตอนนี้สถานการณ์เกี่ยวกับการเฝ้าระวังโรคเฝ้าระวังรวมจะลดลงถึง45แต่ว่าสังคมไทยก็ยังมีการเผชิญกับภัยเงียบทางสุขภาพในรูปแบบใหม่ไม่ว่าจะเป็นภาวะหยุดหัวใจขณะหยุดหายใจขณะหลับหรือว่าส่งผลระยะยาวโรคไขมันพอกตับบ้างนะคะรวมไปถึงภาวะน้ำหนักเกินในเด็กที่ต้องเร่งปรับเปลี่ยนโภชนาการแล้วก็เพิ่มพื้นที่กิจกรรมทางกายในชุมชนขณะเดียวกันปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกับปรับตัวลดลงนะคะมีคดีอาญาเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะคดียาเสพติดมีคดีทำร้ายร่างกายนะคะแล้วก็จะมีเกี่ยวกับการที่ร้องเรียนของผู้บริโภคพุ่งสูงขึ้นเนี่ย38%โดยเฉพาะปัญหาจากธุรกิจขายตรงสินค้าอาหารไม่ได้มาตรฐานนะคะเนื้อสัตว์แปรรูปที่มีสารไนตรายเกินกำหนดแล้วก็จะมีสถานการณ์ต่างๆซึ่งตอนนี้ในยุคที่เป็นเทคโนโลยียุคดิจิทัลที่เข้ามาเปลี่ยนผ่านวิถีชีวิตนะคะมี4เหตุการณ์เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นมิจฉาชีพเนี่ยใช้สื่อออนไลน์ตีสนิทกับเด็กก่อนชักชวนคุยเรื่องเพศและนัดพบเพื่อล่วงละเมิดนะคะแล้วก็มีผลสำรวจพบว่าเด็กจะคิดถึงความเสี่ยงแต่47%เนี่ยกลับเคยเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้กับคนแปลกหน้าเคยนัดพบคนแปลกหน้าทางอินเทอร์เน็ตหลายประเทศเลยก็มีการปรับกฎหมายให้ยึดหลักแล้วก็ให้แพลตฟอร์มรับผิดชอบในการตรวจจับและป้องกันขณะที่ไทยได้อนุมัติหลักการร่างกฎหมายเพิ่มฐานความผิดภัยออนไลน์ต่อเด็ก5ประเภทด้วยกันเพื่อที่จะอุดช่องว่างนี้นะคะแล้วกระแสเรื่องของการดูหนังเนี่ยตอนนี้เนี่ยดูหนังแนวตั้งกันเพิ่มมากขึ้นนะคะเปลี่ยนมาเสพสื่อสั้นผ่านสมาร์ทโฟนทำให้ไทยเนี่ยกลายเป็นตลาดละครแนวตั้งที่มียอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสูงเป็นอันดับ6ของโลกเลยสิ่งนี้ก็สร้างโอกาสใหม่ทั้งการเปิดพื้นที่ให้กับผู้สร้างรุ่นใหม่แล้วก็การเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่สากลแต่ก็มาพร้อมกับข้อควรระวังเนื้อหาที่อาจจะมีความรุนแรงนะคะแล้วก็มีการสอดแทรกโฆษณาแฝงมีมัลแวร์มีมิจฉาชีพหลอกลวงขโมยเงินจากบัญชีด้วยรวมถึงธุรกิจบริการดิจิทัลในไทยโตอย่างก้าวกระโดดแล้วก็รองรับแรงงานกว่า 400,000 คนแต่ความยืดหยุ่นในการทำงานกลับแลกมาด้วยความไม่มั่นคงของรายได้นะคะการทำงานหนัก10ถึง12ชั่วโมงต่อวันแล้วก็การถูกควบคุมโดยระบบอัลกอริทึมที่ขาดความโปร่งใสด้วยประเทศไทยเลยก็ต้องมีการเร่งผลักดันพรบส่งเสริมและคุ้มครองผู้ประกอบอาชีพอิสระแล้วก็นำหลักอนุสัญญามาปรับใช้ ILO นั่นเองนะคะมาปรับใช้เพื่อสร้างความเป็นธรรมแล้วก็อำนาจต่อรองให้กับแรงงานกลุ่มนี้ค่ะรวมถึงเรื่องของ Data Center ก็คือข้อมูลนะคะกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่หลายประเทศเนี่ยเร่งดึงดูดการลงทุนแต่ว่าความท้าทายสำคัญเลยคือการใช้พลังงานไฟฟ้าแล้วก็ทรัพยากรน้ำมหาศาลแล้วก็สำหรับประเทศไทยเนี่ยต้องวางกลไกกำกับดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมส่งเสริมพลังงานสะอาดด้วยก็เลยมีการกำหนดนโยบาย local content เพื่อที่จะบังคับหรือว่าส่งเสริมให้เกิดการใช้สินค้าบริการและแรงงานไทยให้ประเทศได้รับประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่านี้อย่างแท้จริงนะคะก็เป็นภาพรวมของ
ภาวะสังคมไทยสะท้อนให้เห็นว่าแม้เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจแล้วก็การจ้างงานจะเริ่มกลับมาขับเคลื่อนได้อีกครั้งแต่ว่าความท้าทายใหม่ๆทั้งมิติหนี้สินครัวเรือนความปลอดภัยของเด็กภัยคุกคามออนไลน์แล้วก็การเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีกำลังเรียกร้องให้ภาครัฐผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนเนี่ยร่วมกันปรับตัวเร่งอุดช่องว่างทางกฎหมายแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้ได้เติบโตนะคะมีการเติบโตอย่างมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนด้วยค่ะเป็นข้อมูลจากเพจของข่าวจริงประเทศไทยค่ะ

ทิ้งท้ายกันด้วยการประชาสัมพันธ์ของกรมการขนส่งทางบกเกี่ยวกับการเปิดรับคำขอรับความช่วยเหลือสำหรับผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนนะคะไปจนถึง30กันยายน2569ซึ่งทางกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนได้มีการจัดสรรแล้วก็นำเงินรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเล็กสวยมาช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนค่ะก็จะมีทั้งอุปกรณ์ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตนะคะมีทั้งแขนเทียมขาเทียมรถนั่งธรรมดารถนั่งไฟฟ้าเตียงนอนเครื่องผลิตออกซิเจนผู้พิการที่ต้องการยื่นขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากกปท.หรือหน่วยงานอื่นของรัฐมาก่อนถ้าหากว่าเคยได้รับการช่วยเหลือมาแล้วเนี่ยต้องมีระยะเวลาเกินกว่า3ปีนะคะแล้วก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือจะสอบถามเกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆเพิ่มเติมนะคะสายด่วนได้ที่กรมการขนส่งทางบก1584ตลอด24ชั่วโมงหรือจะเข้าไปดูทางเพจทางการนะคะกรมการขนส่งทางบกค่ะก็เป็นข้อมูลที่เป็นการเข้าไปให้ความช่วยเหลือนะคะสำหรับผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนค่ะวันนี้นำรายการจากลาไปแล้วนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences

0: and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
4: ์ PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่ากดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
5: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคู่เตื้อ
5: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
6: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
5: เจ้า
7: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ยังไม่รู้จักคุณถึงเวลาบอกให้เขารู้เช่าเวลาออกอากาศกับสวทเชียงใหม่เขาถึงผู้ฟังสร้างแบรนด์เพิ่มยอดขายด้วยทีมงานมืออาชีพโทรหาเราวันนี้053 276 068อยากให้คนรู้จักต้องให้คนได้ยิน

สวัสดีเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าปะกันเป็นประจำแรงวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเจ้าหลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการนะเจ้าอู้จากับคุณผู้ฟังเรื่องราวข่าวสารต่างๆงานเพลงลูกทุ่งเพลงกำเมืองเลือกสรรมาฝากกันนะเจ้ายามแรงแรงวันนี้แรงวันจันตี้ซาวซีสิงหาคมนะเจ้าเวลาเวยเนาะคุณผู้ฟังกามเดียวอะอย่างก็มาช่วงปลายเดือนแทมเมาะนะเจ้าเนาะแต่จะได้กันแล้วแต่เฮายังคงอยู่ในการเป็นประจำบ่ว่าจะต้นเดือนปลายเดือนต้นปีปลายปีหรือเทศกาลใดๆก็ตามนะเจ้าเนาะน้องเก่งก็จะอยู่กับคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้กันอย่างต่อเนื่องนะเจ้าบ่ว่าจะเป็นตั้ง FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงช่องทางไลฟ์ผ่านช่อง TikTok DJ เก่งขอบพระคุณทุกท่านทุกคนที่ติดตามรายการแล้วก็อยู่ให้กำลังใจกันอยู่ฟังเพลงตัวกันนะเจ้าขอบพระคุณนักๆเลยตึงวันที่ปากันเนาะคุณผู้ฟังก็แก่งก็จะมีเรื่องราวข่าวสารมีงานเพลงให้คุณผู้ฟังได้ฟังนะเจ้าวันนี้ก่อนที่จะไปถึงเรื่องอื่นๆเจ้าคุณผู้ฟังน้องเก่งรายงานอากาศให้ได้รับทราบกันก่อนนะเจ้าเป็นการรายงานอากาศประจำภาคค่ำวันนี้6โมงแรงวันนี้เป็นต้นไปเจ้าภาคเหนือยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องเจ้าเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนแล้วก็ประเทศลาวตอนบนเนื่องเจ้าเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียของฮือพี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมนะเจ้าน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ตังน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะเจ้าภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็จังหวัดน่านซึ่งจังหวัดน่านยังเป็นแหมหนึ่งจังหวัดที่ยังต้องเฝ้าระวังในเรื่องของฟ้าฝนแล้วก็เรื่องของน้ำท่วมรวมนะเจ้าขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามน้องเก่งต่างช่องทางไลฟ์นะเจ้าทักทายเข้ามาระวังน้ำมาเน้อนะเจ้าคุณเรื่องเล่าไปกับเมย์นะเจ้าน้ำยังบ่เป็นที่น่าวิตกยังบ่ได้อยู่ในเขตระดับอันตรายนะเจ้ายังอยู่ในระดับที่ต่ำๆอยู่เนาะสำหรับแม่น้ำปิงของเฮานะเจ้าก็เพราะนั้นก็รายงานไว้ให้คุณผู้ฟังได้รับทราบนะเจ้าอยู่เป็นกู้เป็นกิมการเจ้ารอบเวียงเชียงใหม่น้องเก่งยังอยู่กับคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะเจ้าเนาะพักผ่อนฟังเพลงยักการกันมาวันค่ำละคุณผู้ฟังเจ้าฟังเพลงการกินข้าวแรงไปตัวฟังเพลงไปตัวหรือว่ากำลังเกียมของกินมื้อแรงกันอยู่ก็มีความสุขกับทุกสิ่งที่กำลังทำในช่วงเวลานี้มีงานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้าสู่รายการกันมาเจ้าด้วยความยินดีที่จะเปิดฮือได้ฟังเจ้า

ใจหอมปอยนะเจ้าคุณผู้ฟังก็จะมีสุขแค่เพียงบางวันสมหวังแค่บางเวลานะเจ้าในช่วงเวลาที่เฮาที่อาจจะเป็นช่วงเวลาแวบๆนึงที่เปิ้นบ่มีใครแล้วมีเฮาเข้าไปนะเจ้านะก็จะอาจจะย่างเฮาดูดีเฮารู้สึกดีนะเจ้าเนาะอันนี้ก็จะเป็นงานเพลงม่วนๆเพลงแนวของเพลงกำเมืองเลือกมาฝากนะเจ้าสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามนะเจ้าเนาะในช่วงเวลานี้เจ้าคุณผู้ฟังตะกี้นุ่งแกงได้รายงานอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกันไปแล้วพอมาถึงช่วงนี้เจ้ามีการตรวจพบกลุ่มฝนภาคเหนือเฮาหลายจังหวัดนะเจ้าชั่วโมงนี้ตอนนี้บอกว่าจะเป็นเจียงไฮ้พะเยาแม่ฮ่องสอนลำปางน่านเชียงใหม่ลำพูนแพร่แล้วก็ตากนะเจ้าซึ่งจังหวัดเจียงใหม่เจ้าตอนนี้ตรวจพบกลุ่มฝนที่สายใต้หมดเลยบอกว่าจะเป็นแม่แจ่มแม่วางจอมตองนะเจ้าขอให้ทุกท่านทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายตรวจตราดูทรัพย์สินสิ่งของเนาะบางทีมันอาจจะเสียหายได้ถ้าว่ามันโดนฝนนะเจ้าอันนี้ก็ด้วยความห่วงใยกันเลยเนาะแล้วก็นอกจากนั้นเจ้าเปิ้นยังบอกว่าเขายังคงต้องจับตาสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องนะเจ้าซึ่งเปิ้นก็ได้แจ้งเตือนนะเจ้ากันมาเนาะซึ่งน้องเก่งก็จะได้นำมาบอกต่อสำหรับคุณผู้ฟังนะเจ้านายสุชาติชมกลิ่นเจ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะเจ้าห่วงใยพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงสูงในเขตภาคเหนือเจ้าที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินถล่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากเปิ้นก็ได้มีการสร้างการมอบหมายให้กรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวังนะเจ้าติดตามแล้วก็คาดการพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินถล่มอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกสะสมนะเจ้าต่อเนื่องในช่วงระหว่างวันที่31สิงหาคมจนถึงวันที่4กันยายนนะเจ้า2569ซึ่งทางพื้นที่ภาคเหนือก็คือจังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์เจียงใหม่เจียงไฮ้พะเยาแม่ฮ่องสอนตากนะเจ้าภาคกลางก็จะมีที่จังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกก็คือจังหวัดตราดนะเจ้าพร้อมประเมินแล้วก็ชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์นะเจ้ารวมทั้งประสานเครือข่ายเฝ้าระวังเตือนธรณีพิบัติในพื้นที่เสี่ยงภัยเนี่ยกว่า 45,000 คนนะเจ้าทั้งนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะเจ้าต้องเฝ้าระวังติดตามข้อมูลสภาพอากาศแล้วก็ปริมาณน้ำฝนเพราะโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกหนักกว่า100มิลลิเมตรใน24ชั่วโมงเนี่ยนะเจ้าซึ่งจะต้องหมั่นสังเกตสิ่งบอกเหตุต่างๆอย่างเช่นสีของน้ำขุ่นข้นนะเจ้าแล้วก็มีเศษซากไม้ลอยมาตามน้ำนะเจ้าแล้วก็มีความพร้อมในกรณีเตรียมการอพยพไปยังจุดปลอดภัยแล้วก็ควรที่จะจัดเวรยามป้องกันเฝ้าระวังกันแถม24ชั่วโมงนะเจ้าซึ่งในเรื่องนี้นะเจ้าอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีนายยงยุทธนาควิโรจน์นะเจ้าประกาศได้บอกว่ากรมทรัพยากรธรณีโดยศูนย์ปฏิบัติการธรณีภัยพิบัติก็จะมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด24ชั่วโมงนะเจ้าพร้อมกับสนับสนุนข้อมูลพื้นที่ติดตามแล้วก็เฝ้าระวังแผ่นดินถล่มเพื่อกับห้องปฏิบัติการโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จะได้นำข้อมูลเจ้าไปใช้ในการประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์นะเจ้าแล้วก็สนับสนุนข้อมูลแล้วก็รายงานสถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหน่วยงานประดับกรมต่อศูนย์อำนวยการและประสานงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีเรื่องการเฝ้าระวังมีเรื่องการเตรียมการนะเจ้าที่จะต้องให้เกิดความเสียหายน้อยหรือว่าการที่จะเฝ้าระวังดูแลสำหรับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเนาะคุณผู้ฟังมันก็จะถือว่าเป็นการทำงานร่วมกันของหลายส่วนฝ่ายนะเจ้าที่เพิ่นมีความตั้งอกตั้งใจที่จะยังเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะเจ้าช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่แรงวันนี้เจ้าคุณผู้ฟังแถมหนึ่งเรื่องสำหรับ
ภัยที่ใช้ถนนหนต่างถนนบุญเรืองฤทธิ์นะเจ้าถึงมณีนพรัตน์ก็คือตั้งแต่หน้าโรงเรียนรัตโนนะเจ้าไปเนาะคือวางแผนการเดินทางเนี่ยเจ้าคุณผู้ฟังเพราะว่าตอนเนี้ยตาเจ้านี่น้องเก่งไก่ไปเปิ้ลก็มีการปรับผิวจราจรแล้วนะเจ้าทุกวันเนอะเปิ้ลเริ่มละนะเจ้าตั้งแต่9โมงเจ้าจนถึง4โมงแรงเนาะโดยการปรับผิวทางถนนคูเมืองด้านนอกตั้งแต่แจงสี่ภูมิแจงหัวลินแจงกู่เฮืองถนนบุญเรืองฤทธิ์ถึงมณีนพรัตน์จะดำเนินในช่วง9โมงจนถึง4โมงนะเจ้าของกู้วันจนสิ้นสุดสัญญาก็คือ13พฤศจิกายนหรือว่างานแล้วเสร็จนะเจ้าทั้งนี้จราจรเจียงใหม่ก็แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ปกครองโรงเรียนวัฒโนไทยพายัพนะเจ้าที่จะต้องฮับลูกหลานในช่วงแมลงเกาะฮือจอดรถในช่องทางด้านซ้ายบริเวณถนนบุญเรืองฤทธิ์อาจจะบัสสะดวกนะเจ้าเพราะว่าเป็นช่องทางระบายรถแนะนำฮือเข้าไปจอดในคูเมืองด้านในก็คือบริเวณถนนอารักษ์นะเจ้ามีจราจรแล้วก็มีเทศกิจคอยอำนวยความสะดวกนะเจ้าในระยะนี้ผ่านเส้นทางถนนเส้นเนี้ยก็จะต้องวางแผนการเดินทางเพื่อระยะเวลาในการเดินทางแล้วก็ใจความระมัดระวังเนื่องจากว่าอาจจะมีปริมาณรถหนักนะเจ้าเพราะนั้นการปรับพื้นผิวจราจรเนี่ยคุณผู้ฟังจากวันเนี้ยมันอาจจะดูบัสสะดวกมันเป็นลุมเป็นบ่อมันขี่รถขับรถบ่ม่วนนะเจ้าแต่ว่าหลังจากเนี้ยหลังจากที่มีการปรับผิวจราจรแล้วนะเจ้าความสะดวกสบายก็จะเกิดขึ้นสำหรับเฮากู้ท่านกู้คนนะเจ้าเนาะอันนี้ก็ต้องขอเวลาสักน้อยหนึ่งนะเจ้าในการที่จะฮือเวลาในการทำงานของเจ้าหน้าที่แล้วก็เพื่อที่จะฮือเกิดความปลอดภัยความสะดวกสบายสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนในเส้นทางนี้กันในอนาคตนะเจ้าเอาล่ะคุณผู้ฟังน้องเก่งยังมีงานเพลงม่วนๆที่จะเปิดฮือคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะเจ้ากับช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้า

บอกเลยว่ารักนะเจ้าแล้วก็รักเธอคนเดียวคุณผู้ฟังยังอยู่ด้วยกันในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่นะเจ้ามาถึงช่วงของอบจ.เจียงใหม่พบประชาชนนี่ต้องขอสารภาพผิดกันไปนะเจ้าว่ากลายเป็นเอาอบจ.เจียงใหม่มาไว้ช่วงที่2ของรายการปกติมันต้องอยู่30นาทีแรกของวันจันทร์เนาะแต่ว่าบังเอิญว่าน้องเก่งพลาดไปนะจ๊ะเอามาไว้ช่วงนี้ก็ได้เพราะว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่โดยการบริหารงานของท่านนายกพิชัยเลิศพงษ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ท่านก็ได้ให้เรื่องราวข่าวสารกันไว้หลายๆเรื่องนะเจ้าคุณผู้ฟังเริ่มต้นกันที่เจิญจวนเลยนะเจ้าเจิญจวนพี่น้องประชาชนคนเชียงใหม่คนใกล้เคียงรวมถึงนักท่องเที่ยวเจ้าห่วมแอลงานของดีอำเภอแม่แตงนะเจ้าในงานเงาะถอดรูปว้าวเพราะว่าเปิ้นจะมีงานเงาะคุณผู้ฟังแม่แตงเนี่ยเปิ้นจะมีผลไม้ที่ขึ้นชื่อก็คือเงาะเนาะหวานกรอบนะเจ้าเนาะสำหรับเงาะอำเภอแม่แตงนะเจ้าซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เจ้าก็ขอเชิญชวนประชาชนร่วมงานโครงการวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเงาะแล้วก็ของดีอำเภอแม่แตงประจำปี2569ในชื่องานเงาะถอดรูปนะเจ้าวันที่4ถึง5กันยายนนี้นะเจ้าตี้เทศบาลตำบลสันมหาพลอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ภายในงานก็จะมีการถ่ายทอดความรู้ในด้านของการผลิตเงาะนะเจ้าชมของดีจากชุมชนเนาะเรียนรู้การต่อยอดผลผลิตทางการเกษตรพร้อมกับกิจกรรมการแข่งขันทำอาหารจากเงาะเนาะเงาะนี่เฮาหั่นจะเป็นผลไม้นะเจ้าอันนี้เพิ่นจะมาทำอาหารจากเงาะเนี่ยจะเป็นจะได้นะเจ้าเนาะเป็นกิจกรรมการแข่งขันทำอาหารจากเงาะ13ตำบลแล้วก็กิจกรรมนันทนาการตลอดงานเจ้าเนาะปลาแอลกันนะเจ้าสำหรับงานเงาะถอดรูปที่เทศบาลตำบลสันมหาพลอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงวันที่4ถึง5กันยายน2วันเต้าอั้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วน้องเก่งก็ได้ไปที่แม่แตงนะเจ้าโอ้หันเปิ้นมีเงาะมีกระท้อนปุ๋ยฝ้ายนะเจ้ามีพืชผลนาตามฤดูกาลเนี่ยขายสองข้างทางเลยคุณผู้ฟังมันน่าสนใจยิ่งนักนะเจ้าแต่ว่าบังเอิญวันนั้นที่น้องเก่งไปเนี่ยฝนตกก็เลยไม่ได้แวะนะเจ้าก็เลยไม่ได้แวะสักกรรมนะเจ้าตายเนี่ยตอนไปนี่หมายตาไว้ละว่าจะซื้ออย่างปิกมาพ่องนะเจ้าแต่ว่าบังเอิญมาฝนตกเนาะก็เลยอดเลยนะเจ้าเพราะนั้นวันที่4ที่5เนี่ยเราต้องไปแก้ตัวใหม่นะเจ้าต้องไปงานเงาะถอดรูปที่เทศบาลตำบลสันมหาพลอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เจ้าและนอกจากนั้นนะเจ้าคุณผู้ฟังเมื่อวันแถมหนึ่งงานที่ต่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าได้คือการสนับสนุนนะเจ้านั่นก็คืองานจากนางสาวกุลพัศวีพิริยะอนันต์นะเจ้าเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เปิ้นได้ร่วมพิธีเปิดการอบรมเพื่อความรู้แล้วก็เพิ่มศักยภาพการภาคการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อนักท่องเที่ยวมุสลิมนะเจ้านั่นก็คือมุสลิมเฟรนลี่ทัวริซึมนะเจ้าที่ห้องประชุมสุวรรณา1โรงแรมเดอะแกรนด์ชัยพฤกษ์เชียงใหม่นะเจ้าซึ่งในงานนี้เมื่อวันเสาร์นะเจ้านายบุญลือธรรมธรานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิ้นก็ได้เป็นประธานในพิธีแล้วก็นายอิทธิรัตน์ศินารักษ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เป็นผู้กล่าวรายงานแล้วก็ให้การต้อนรับนะเจ้าซึ่งการอบรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมานะเจ้าภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1ครอบคลุมจังหวัดเชียงใหม่ลำปูนลำปางและก็แม่ฮ่องสอนเพื่อที่จะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็เพิ่มศักยภาพเพื่อกับผู้ประกอบการและก็บุคลากรด้านการท่องเที่ยวเจ้ามีความพร้อมในการให้บริการและก็รองรับนักท่องเที่ยวมุสลิมอย่างเหมาะ
สมนะเจ้ากิจกรรมในครั้งนี้ก็มุ่งที่จะยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้านการท่องเที่ยวคือสอดคล้องกับความต้องการและกับวิถีชีวิตของนักท่องเที่ยวมุสลิมนะเจ้าสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ความประทับใจกับนักท่องเที่ยวพร้อมกับส่งเสริมคือจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1มีศักยภาพเลยในการที่จะรองรับนักท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายแล้วก็เติบโตไปสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพนะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นข่าวสารส่วนหนึ่งนะเจ้าจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าคุณผู้ฟังน้องเก่งยังมีงานเพลงม่วนๆที่จะเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะเจ้าเฮาฟังเพลงเฮาฟังเพลงอันยังดีคืดบ่าออกถ้าคืดบ่ออกก็ต้องเปิดเพลงที่คุ้นเคยนี้แหละนะเจ้าแล้วก็เชื่อว่างานเพลงที่น้องเก่งเลือกมาฝากจะถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านก็คนที่ติดตามฟังรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้า

ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA เข้าสู่ช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA เจ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนการลักลอบใช้ไฟฟ้าขุดเหรียญบิตคอยดัดแปลงแก้ไขอุปกรณ์และมิเตอร์ไฟฟ้าอันตรายถึงชีวิตกระทบต่อความมั่นคงต่างระบบไฟฟ้าของประเทศหากพบดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาพบเห็นการลักลอบขโมยใช้ไฟฟ้าสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือโทร1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมงและนี่ก็คือสิ่งดีๆจาก PEA เจ้าที่ผ่านมาในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่นะเจ้าเฮาก็จะนำเรื่องราวข่าวสารนำงานเพลงม่วนๆนะเจ้าในแนวของเพลงลูกทุ่งเพลงกำเมืองมาฝากกับคุณผู้ฟังแล้วก็หวังว่างานเพลงที่เลือกมาฝากนั้นจะถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังรายการกันอยู่ในช่วงเวลานี้กันตวยนะเจ้าน้องเก่งก็พยายามที่จะเลือกเพลงที่หวังว่าจะถูกอกถูกใจคุณผู้ฟังเนี่ยมาฝากกับคุณผู้ฟังนะเจ้าเนาะกับเวลาที่มีอยู่วันนี้เรื่องราวข่าวสารพ่องงานเพลงพ่องนะเจ้าที่พร้อมแล้วก็พยายามที่จะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังนะเจ้าเนาะบางท่านกำลังเติมพลังมื้อแรงกันอยู่เจ้าเนาะเติมพลังมื้อแรงหรือว่ากำลังปรุงแต่งอาหารมื้อแรงกันอยู่เนาะมีความสุขกันนักๆแล้วก็ขอให้เป็นมื้อที่กินข้าวลำนะเจ้ากินข้าวลำกันแล้วกันในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่ที่คุณผู้ฟังติดตามนะเจ้าแรงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยหลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงถ้าว่าเป็นวันจันทร์30นาทีแรกก็จะเป็นเรื่องของช่วงของอบจ.เจียงใหม่พบประชาชนนะเจ้าแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่รายการรอบเวียงเจียงใหม่กันตามปกตินะเจ้าคุณผู้ฟังก็ถือว่าเป็นสื่อช่องทางหนึ่งที่จะได้นำเสนอข่าวสารคือคุณผู้ฟังได้ติดตามได้รับทราบนะเจ้าเนาะช่วงนี้มันจะมีหลายคนที่พยายามจะทำข่าวปลอมจาก AI นะเจ้าหลายคนหลายท่านก็รู้จักดี AI มันคือตัวช่วยที่ดีที่สุดนะเจ้าในช่วงนี้ซึ่งก็เป็นอย่างที่มันบางทีมันก็พลาดไปเหมือนกันเนาะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เรายังคงต้องเฝ้าระมัดระวังไปพร้อมๆกันกลลวงทั้งหลายมิจฉาชีพทั้งหลายนะเจ้าคุณผู้ฟังยังคงเป็นอย่างที่เรายังคงต้องระมัดระวังแล้วก็บ่ประมาทนะเจ้าในช่วงเวลาของรายการรอบวิ่งจังหวะนี้มีความปรารถนาดีส่งมอบเพื่อกับคุณผู้ฟังกันอย่างต่อเนื่องในกู้วันนะเจ้าฟังเพลงกันแฮมซากเพลงหนึ่งกระเดียวปิ๊กมาเข้าสู่ช่วงท้ายๆของรายการเจ้า

พยายามที่สุดแล้วนะเจ้าพยายามที่จะพยายามที่จะดูแลที่สุดพยายามที่จะยื้อที่สุดนะเจ้าเนาะถือว่าพยายามที่สุดแล้วนะเจ้าเมื่อเธอไม่อยู่ก็ต้องปล่อยเธอไปงานเพลงม่วนๆนะเจ้าที่น้องเก่งเลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่แหลงวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านก็คนที่อยู่ใจกันฟังเพลงใจกันฟังเรื่องราวข่าวสารต่างๆไปพร้อมๆกันนะเจ้าแหลงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์นะเจ้ารวมถึงช่องทางไลฟ์ผ่านช่อง TikTok DJ เก่งตวยขอบพระคุณนักๆนะเจ้าถึงเวลานี้น้องเก่งต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนละส่งใต้กันกับงานเพลงม่วนๆนะเจ้าแล้วเราจะปิ๊กมาปะกันใหม่วันพุธ 18:00 นนะเจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีเจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กองทัพภาคที่4เร่งติดตามและพิสูจน์ทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้พร้อมเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือมวลน้ำจากภาคเหนือสู่ภาคกลางช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้จีนพร้อมดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของประเทศจากการที่สหรัฐจะดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านรอบใหม่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองทัพภาคที่4เร่งติดตามและพิสูจน์ทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดน

0: การทั้งนี้ได้ตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายจุดเป็นการมุ่งเป้าไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.และไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจึงคาดว่าเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อตอบโต้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่เพิ่มความเข้มงวดขึ้นและประเมินว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอาจไม่ใช่การกระทำของกลุ่ม BRN เพียงอย่างเดียวแต่มีภัยแทรกซ้อนเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นกลุ่มอาชญากรรมและกลุ่มธุรกิจผิดกฎหมายในพื้นที่ที่หาผลประโยชน์ร่วมกัน
1: ถ้าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับมันเคยเกิดแบบหลายๆจุดเนี้ยมาหลายครั้งนะปีนี้ก็มี2ครั้งจะไม่ผิดนะฮะปีต้นปีแล้วก็มีปัจจุบันเนี่ยครับตอนนี้มันก็มีมาตลอดนะครับก็ถือว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้ก่อเหตุหรือกลุ่มคนในพื้นที่เนี่ยที่เรียกว่าอาจจะแสดงการตอบโต้เชิงสัญลักษณ์กับภาครัฐที่เราภาครัฐเราเข้มข้นหลังจากที่มีฐานพันเสียชีวิตท่านายเราก็มีความเข้มข้นในการปฏิบัติการก็อาจจะเป็นไปได้ครับที่ฝ่ายที่เขาไม่เห็นด้วยเนี่ยก็คงจะมีการตอบโต้ฝ่ายความมั่นคงเรานะครับก็ทำในเชิงที่เป็นปรากฏเนี่ยฮะก็อาจถึงแม้จะมีผู้บาดเจ็บคือไม่มีผู้เสียชีวิตแต่มีผู้บาดเจ็บแต่ด้วยจำนวนเหตุการณ์นี้แต่จำนวนเหตุการณ์ก็เรียนว่าก็ต้องแยกแยะไปดูอีกอ่ะก็ต้องไปดูว่าเหตุการณ์ตรงนั้นน่ะมีหนักเบาอย่างไรด้วยนะถึงจะนับเป็นจำนวนเราก็ไม่อยากจะนับเป็นแบบแค่เผายางรถยนต์หนึ่งอันเนี่ยเป็นหนึ่งเหตุการณ์อย่างเงี้ยครับทีมก็ไปละเอียดมากเกินไปครับ
0: ส่วนกรณีความพร้อมการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลายืนยันว่าไม่น่ากังวลโดยหน่วยงานความมั่นคงได้บูรณาการกำลังรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: ผู้บัญชาการทหารบกสั่งยกระดับมาตรการดูแลความปลอดภัยประชาชนและยกระดับการข่าวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยกระดับมาตรการดูแลและคุ้มครองความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้นหลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบอย่างต่อเนื่องซึ่งจากปัจจัยด้านกำลังพลในปัจจุบันและขนาดของพื้นที่รวมทั้งเวลาเกิดเหตุทำให้ไม่สามารถจัดเจ้าหน้าที่คุ้มครองทุกพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงยืนยันว่าทุกครั้งที่เกิดเหตุจะมีการปรับมาตรการในพื้นที่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยเฉพาะในด้านการข่าวจะต้องปรับปรุงและเพิ่มขีดความสามารถให้มากขึ้นเนื่องจากฝ่ายตรงข้ามมีความพยายามที่อาจมุ่งไปสู่สงครามข่าวสารโดยเฉพาะการปั่นกระแสข่าวต่างๆในขณะนี
3: ้ท่านเองเนี่ยลงไปติดตามสถานการณ์ทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยท่านก็จะพูดในเรื่องการข่าวอยู่แล้วที่เราต้องปรับปรุงให้เพิ่มขีดความสามารถในด้านนี้ให้มากขึ้นเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามเองเขาก็ยังมีความพยายามอยู่โดยเฉพาะความพยายามที่อาจจะมุ่งไปสู่สงครามทางด้านการสื่อสารนะครับเพราะนั้นตรงนี้ท่านก็จะเน้นย้ำอยู่แล้วแล้วก็ให้เพิ่มเรื่องของส่วนใหญ่ก็จะเป็นมาตรการในการคุ้มครองความปลอดภัยครับผมซึ่งตรงนี้ส่วนใหญ่มาตรการความปลอดภัยที่คุ้มครองในชีวิตเนี่ยที่เน้นสูงสุดเนี่ยตอนนี้ถือว่ายังไม่ได้ไม่คือไม่ได้กระทบอะไรแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องของอาจจะเป็นทรัพย์สินนะครับ
2: ด้านพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9กล่าวว่าได้สั่งการให้ทุกสถานีตำรวจเพิ่มความเข้มในการวางกำลังและปรับแผนตามสถานการณ์พร้อมบูรณาการกำลังร่วมกับทหารและฝ่ายปกครองเฝ้าระวังพื้นที่และสถานที่เสี่ยงตั้งแต่คืนนี้จนถึงสิ้นเดือนเนื่องจากประเมินว่าสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นและยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ปล่อยปละละเลยซึ่งเฝ้าระวังมาตั้งแต่ต้นเดือนหลังได้รับแจ้งเตือนด้านการข่าวว่าจะเกิดเหตุแต่ไม่สามารถระบุพื้นที่และเวลาได้อย่างชัดเจนจึงต้องเฝ้าระวังในวงกว้างส่วนการติดตามผู้ก่อเหตุขณะนี้ชุดสืบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมภาพจากกล้องวงจรปิดและพยานหลักฐานเบื้องต้นคาดว่าเป็นกลุ่มผู้ก่อเหตุเดิมในพื้นที่และบางจุดทราบตัวแล้วอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเพื่อขอศาลออกหมายจับด้านคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐเตรียมเชิญ6หน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าชี้แจงหลังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมหารือทบทวนยุทธศาสตร์การข่าวและมาตรการรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4: นายมนเทียนสงประชาประธานกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่ากรรมธิการกำหนดจัดประชุมนัด

0: พิเศษในวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมนี้โดยเชิญผู้แทนระดับสูงจาก6หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่สภาความมั่นคงแห่งชาติกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.กอรมน.ภาค4กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค9และสำนักข่าวกรองแห่งชาติเข้าชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์ด้านการข่าวปรับปรุงมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างมีเอกภาพเพื่อคืนความสุขความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตลอดจนเร่งนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมาย
1: เหตุการณ์อย่างนี้ไม่มีอะไรที่จะบ่งบอกเหตุล่วงหน้าบ้างเลยหรือการก่อเหตุในช่วงวันเชิงสารลักษณ์เดือนสิงหามีหลายวันสำคัญที่อาจเป็นปัจจัยเสริมให้กลุ่มผู้ก่อการหยิบยกมาใช้เป็นประเด็นก่อเหตุกับผมและคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐในวันพุธหัสบดีที่27ที่จะถึงนี้เราจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงซึ่งคณะกรรมาธิการมุ่งหวังว่าการประชุมร่วมกันของผู้บริหารระดับสูงทั้ง6หน่วยงานจะนำไปสู่การทบทวนยุทธศาสตร์ด้านการข่าวการรักษาความสงบในพื้นที่จะต้องทบทวนแก้ไขให้มีประสิทธิภาพโดยด่วนและจะต้องบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างมีเอกภาพ
0: ประธานกรรมาธิการกล่าวอีกว่าปัจจัยสำคัญของปัญหาความไม่สงบที่ยืดเยื้อมากกว่า22ปีแบ่งออกเป็น4ด้านได้แก่ปัญหายาเสพติดการค้าของเถื่อนการบริหารจัดการงบประมาณและแนวคิดแบ่งแยกดินแดนนอกจากนี้การที่เหตุการณ์เกิดขึ้นต่อเนื่องนานกว่า12ชั่วโมงแต่ยังไม่สามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิดได้สะท้อนถึงข้อบกพร่องด้านการข่าวและการปฏิบัติการที่ต้องเร่งแก้ไขโดยด่วนชวิษาประทุมมารายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประเมินเหตุรุนแรงภาคใต้ไม่กระทบตลาดนักท่องเที่ยวมาเลเซียนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวถึงเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ในช่วงที่ผ่านมาโดยประเมินว่าไม่กระทบต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวมาเลเซียจนถึงขั้นรุนแรงเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่จำกัดซึ่งเป็นพื้นที่เฝ้าระวังเฉพาะไม่ใช่พื้นที่เป้าหมายของนักท่องเที่ยวซึ่งนักท่องเที่ยวมีความเข้าใจและยังคงเชื่อมั่นในความปลอดภัยของพื้นที่ท่องเที่ยวหลักขณะที่บริเวณด่านพรมแดนเบตงจังหวัดยะลายังคงคึกคักมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเดินทางผ่านเข้าออกตามปกติ
3: แม้จะเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบหลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่บรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวของชาวมาเลเซียผ่านด่านพรมแดนเบตงจังหวัดยะลายังคงคึกคักนักท่องเที่ยวจำนวนมากยังคงเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวตามปกติทั้งแบบกรุ๊ปทัวร์รถบัสรถยนต์ส่วนบุคคลรถจักรยานยนต์และกลุ่มบิ๊กไบค์นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเปิดเผยว่ายังคงมีความมั่นใจในมาตรการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่จึงไม่กังวลต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและยังคงเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยตามปกติทั้งช้อปปิ้งและท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆของอำเภอเบตงส่วนกระแสแคมเปญจุมบอยคอตไทยแลนด์หรือการรณรงค์บอยคอตประเทศไทยที่เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในมาเลเซียนักท่องเที่ยวบางส่วนมองว่าเป็นเพียงแนวคิดของกลุ่มเล็กๆและไม่ส่งผลต่อความตั้งใจเดินทางมาท่องเที่ยวเพราะยังมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียอีกจำนวนมากที่เชื่อมั่นและต้องการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยขณะที่ด่านพรมแดนเบตงเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงานด้านความมั่นคงยกระดับคุมเข้มสกัดกลุ่มก่อรุนแรงเดินทางออกนอกประเทศควบคู่กับการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวอุษณีหมัดและสวท.เบตงรายงาน
2: มาต่อที่สถานการณ์น้ำค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือมวลน้ำจากภาคเหนือสู่ภาคกลางช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้
4: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเปิดเผยถึงการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้ว่าพื้นที่ภาคเหนือมีแนวโน้มฝนตกสะสมสูงและอาจส่งผลให้มวลน้ำไหลลงมาสมทบในพื้นที่ภาคกลางจึงได้กำชับให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานกรมอุตุนิยมวิทยาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ร่วมกันบูรณาการข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมปริมาณน้ำฝนและน้ำท่าแบบเรียลไทม์เพื่อประเมินสถานการณ์น้ำไหลผ่านแม่น้ำสายหลักและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำพร้อมสั่งการให้กรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยวางแผนบริหารจัดการน้ำในเขื่อน ตัดยอดและผันน้ำเข้าแก้มลิงโดยไม่ให้กระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวมอบหมายให้ปภ.ฝ่ายปกครองทหารตำรวจและสาธารณสุขจัดเตรียมกำลังพลเครื่องจักรกลและทีมแพทย์ฉุกเฉินดูแลกลุ่มเปราะบางตลอด24ชั่วโมงรวมถึงกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางและจุดเสี่ยงเศรษฐกิจติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดตรวจสอบระบบแจ้งเตือนภัยจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวสิ่งอุปโภคบริโภคและยาสมุนไพรเวชภัณฑ์ให้พร้อมเผชิญเหตุและเข้าช่วยเหลือทันทีชนัญชิดาสันทองรายงาน
2: ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งให้กรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงดินถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ฝนตกหนักและฝนสะสมพื้นที่ภาคเหนือกลางและภาคตะวันออกช่วงวันที่31สิงหาคมถึง4กันยายนนี้
5: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวังติดตามและคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงดินถล่มอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่มีฝนตกหนักและฝนตกสะสมต่อเนื่องในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกตั้งแต่วันที่31สิงหาคมถึง4กันยายนนี้ได้แก่จังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์เชียงใหม่เชียงรายพะเยาแม่ฮ่องสอนตากกาญจนบุรีและตราดพร้อมประเมินและชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์รวมทั้งประสานเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในพื้นที่เสี่ยงกว่า 45,000 คนให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าติดตามข้อมูลสภาพอากาศและปริมาณน้ำฝนโดยเฉพาะพื้นที่มีฝนตกมากกว่า100มมใน24ชั่วโมงด้านนายยงยุทธนาควิโรจน์อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีกล่าวว่าพร้อมสนับสนุนข้อมูลที่ติดตามและเฝ้าระวังดินถล่มให้กับห้องปฏิบัติการโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้นำข้อมูลไปใช้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ติยาพันยังเทียนรายงาน
2: ด้านปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์วางมาตรการช่วยน้ำท่วมเร่งฟื้นฟูกลุ่มเปราะบางช่วยเงินฉุกเฉินซ่อมบ้านและฟื้นฟูอาชีพ
6: นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านว่าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจะร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ติดตามและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุคนพิการผู้ป่วยติดเตียงเด็กและผู้ที่เคลื่อนย้ายยากลำบากโดยใช้ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายจากระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์หรือ MSO Logbook เพื่อชี้เป้าและเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมทั้งการจัดตั้งศูนย์พักพิงตามที่จังหวัดมอบหมายและหลังน้ำลดจะเข้าสู่การฟื้นฟูและเยียวยาโดยสำรวจความเสียหายและความต้องการของประชาชนเพื่อนำไปสู่การช่วยเหลือตามมาตรการของแต่ละหน่วยงานในสังกัด
7: กลุ่มเป้าหมายของพม.เราก็จะเข้าไปเก็บข้อมูลแล้วนำมาสู่การช่วยเหลือตามมาตรการของเราเช่นเงินสงเคราะห์ฉุกเฉินหรือการดูแลซ่อมบ้านของผู้สูงอายุก็ดีคนพิการก็ดีแม้กระทั่งของกลุ่มเป้าหมายอื่นๆของเราที่จะมีเงินคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งคนเร่ร่อนหรือผู้สูงอายุจากกรมกิจการหรือเด็กจากกรมกิจการเด็กและเยาวชนเราก็จะมีหรือการซ่อมบ้านโดยพช. อันนี้เราก็จะช่วยกัน
6: สำหรับมาตรการช่วยเหลือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีเงินสงเคราะห์ฉุกเฉินช่วยเหลือประชาชนได้ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนหรือครอบครัวขณะที่การซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุในปีหน้าจะเพิ่มวงเงินไม่เกิน 60,000 บาทรวมค่าวัสดุและค่าแรงส่วนกรณีบ้านของคนพิการที่ประสบภัยพิบัติสามารถใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการช่วยเหลือค่าซ่อมแซมได้โดยมีวงเงินค่าวัสดุไม่เกิน 100,000 บาทรวมทั้งจะดูแลการฟื้นฟูอาชีพและระดมทีมพม.จากจังหวัดอื่นโดยเฉพาะนักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยาเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูสภาพจิตใจนิตยาคุณสิมรายงาน
2: คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับผู้ตรวจการแผ่นดินขับเคลื่อน5วาระเร่งด่วนปิดช่องโหว่กฎหมายและเร่งเยียวยาผู้บริโภคทั่วประเทศ
8: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบหารือร่วมกับนายทรงศักดิ์สายเชื้อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อบูรณาการคุ้มครองและเยียวยาผู้บริโภคเร่งแก้ภัยหลอกลวงออนไลน์โดยที่ประชุมวางกลไกทำงานร่วมกันตั้งแต่การเฝ้าระวังรับเรื่องร้องเรียนตรวจสอบบังคับใช้กฎหมายและเอียดยาความเสียหายพร้อมติดตาม5ประเด็นสำคัญได้แก่ภัยคุกคามทางไซเบอร์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์ความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียนและความปลอดภัยของรถโดยสารไม่ประจำทาง นางสาวสุภมาศได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยดูแลการประสานงานระดับนโยบายและให้สคบตั้งทีมประสานงานร่วมกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อติดตามความคืบหน้าทั้ง5เรื่องพร้อมเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่มีอำนาจโดยตรงไม่ให้เรื่องของประชาชนตกหล่นระหว่างหน่วยงานด้านนายทรงศักดิ์ระบุว่าความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยผลักดันข้อเสนอแนะเชิงระบบไปสู่การปฏิบัติและลดช่องว่างในการกำกับดูแลขณะที่นายรณรงค์ยืนยันว่าสคบพร้อมตรวจสอบบังคับใช้กฎหมายและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
2: มียอดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ THAI Passport แล้วกว่า 1,200,000 ราย
9: นายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือ DDE เปิดเผยว่าหลังจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสดช.ภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดให้ประชาชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ THAI Passport ล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net เพื่อสมัครยืนยันตัวตนและสร้างบัญชีสำหรับเข้าใช้งาน AI Pass ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม AI ภายใต้โครงการก่อเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่31สิงหาคมนี้นั้นล่าสุดหลังจากเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่19สิงหาคมจนถึงช่วงเวลา14นาฬิกาของวันนี้มีตัวเลขผู้ลงทะเบียนร่วมโครงการแล้ว 1,244,745 รายทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีการกำหนดจำนวนสิทธิ์ไว้หากผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไม่เข้าใช้งานตามระยะเวลาที่กำหนดระบบจะพิจารณาตัดสิทธิ์เพื่อมอบสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่อยู่ในลำดับคิวถัดไปเพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างทั่วถึงและคุ้มค่าที่สุดนันทภาแสงตุ้มรายงาน
2: กบข.ยกระดับสร้างความรู้ทางการเงินรูปแบบใหม่จัดกิจกรรม GPF Daily Challenge ชวนสมาชิกเรียนรู้การเงินการลงทุนวัดความพร้อมเกษียณผ่านเกมมิฟิเคชันวิเคราะห์ศักยภาพแต่ละด้านรายบุคคลนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่ากบข.ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความรอบรู้ทางการเงินควบคู่กับการสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกเรียนรู้ของเกมกระตุ้นพฤติกรรมหรือเกมมิฟิเคชันมาประยุกต์ใช้เพื่อเปลี่ยนการเรียนรู้เรื่องการเงินการลงทุนให้กลายเป็นประสบการณ์ที่เข้าใจง่ายและสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงกบข.จึงจัดกิจกรรม GPF Daily Challenge เกมตอบคำถามสะสมความรู้วัดความพร้อมเกษียณและได้ออกแบบคำถามให้สอดคล้องกับระดับความรู้พื้นฐานของสมาชิกแต่ละคนพร้อมนำเทคโนโลยีมาช่วยวิเคราะห์ผลการเรียนรู้และสะท้อนพัฒนาการของสมาชิกผ่านแผนที่ความรู้หรือ Spider Chart ที่จะแสดงจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละหมวดความรู้ได้อย่างชัดเจนช่วยให้สมาชิกเห็นภาพรวมความพร้อมทางการเงินและการเกษียณของตนเองได้โดยสมาชิกสามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่14ธันวาคม2569ผ่านเมนู GPF Daily Challenge บนแอปพลิเคชันกบข. My GPF Applicationและ LINE กบข. @GPF Community สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
11: ระทรวงคมนาคมเตรียมเปิดทดลองวิ่งฟรีมอเตอร์เวย์2เส้นทางค่ะ M6 ช่วงบางประอินปากช่องเริ่ม21สิงหาคมนี้เปิดเฉพาะวันศุกร์เที่ยงถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์และใช้ได้เฉพาะรถ4ล้อส่วน M82 บางขุนเทียนบ้านแพ้วเริ่ม28สิงหาคมเปิดฟรีตลอด24ชั่วโมงและรถบรรทุกกับรถโดยสารสามารถใช้ได้ค่ะขอย้ำว่าแม้จะเปิดฟรีเหมือนกันแต่เงื่อนไขไม่เหมือนกันขอให้ประชาชนตรวจสอบวันเวลาประเภทรถและด่านที่เปิดให้บริการก่อนเดินทางเพื่อความสะดวกและปลอดภัยค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเตรียมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
13: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้ว คอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
12: 19:22 ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศของจีนออกแถลงการณ์ที่ระบุว่ารัฐบาลจีนจะจับตาความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดและดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของประเทศจากการที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเตรียมประกาศมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านรอบใหม่ซึ่งคาดว่าจะมุ่งเป้าไปยังประเทศคู่ค้าของอิหร่านนายหลินเจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างมีเหตุมีผลและใช้ความยับยั้งชั่งใจพร้อมเตือนว่ามาตรการคว่ำบาตรและการกดดันไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่นายสกอตต์เบเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐจะแถลงมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ต่ออิหร่านในวันจันทร์นี้ตามเวลาสหรัฐพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลจีนร่วมมือกับสหรัฐในการดำเนินมาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวนายกรัฐมนตรีคริสโตเฟอร์ลักซอนของนิวซีแลนด์ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลเตรียมเสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภานิวซีแลนด์ที่จะห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า16ปีเข้าใช้งานโซเชียลมีเดียโดยร่างกฎหมายฉบับนี้จะกำหนดให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อยืนยันอายุผู้ใช้งานรวมถึงการใช้ข้อมูลบัญชีที่มีอยู่การใช้เทคโนโลยีการจดจำใบหน้าและเอกสารยืนยันตัวตนแบบดิจิทัลซึ่งหากแพลตฟอร์มเหล่านี้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวอาจถูกปรับเป็นเงินสูงถึงร้อยละ10ของรายได้ทั่วโลกพร้อมย้ำว่านิวซีแลนด์ไม่สามารถยอมรับอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเยาวชนได้อีกต่อไปด้านนายวิสตันปีสเตอร์รัฐมนตรีต่างประเทศของนิวซีแลนด์ออกมาแสดงความกังวลต่อร่างกฎหมายดังกล่าวพร้อมระบุว่ากฎหมายการห้ามเยาวชนใช้โซเชียลมีเดียของออสเตรเลียถือเป็นความล้มเหลวครั้งใหญ่เนื่องจากการห้ามเยาวชนใช้โซเชียลมีเดียควรเป็นความรับผิดชอบของผู้ปกครองต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่25ถึง26สิงหาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยาวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:50 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:37 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชันใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:44 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
14: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์
15: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
12: ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็เผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจรวมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ถูกต้องเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอิงตำและพินโยรุ่งสมัยอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้วันที่24 สิงหาคม 2569นะครับโดยมีผมณัฐนนท์ชูเมืองคุณทุนชคำรอดอยู่ที่ห้องส่งนะควบคุมเสียงทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับคุณเดชธรชัยสุดาคุณอากรสิมิทา

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระภูริทัตศีลคืออาภรณ์ประดับกายใครต้องการหนังเอ็นกระดูกหรือเลือดของเราก็จงเอาไปเถิดพระพุทธเจ้าตรัสเล่าเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์เมื่อครั้งเกิดเป็นพญานาคชื่อภูริทัตทรงมีพระปณิธานที่จะบำเพ็ญศีลบารมีตั้งใจอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะรักษาศีลไม่ให้ขาดไม่ให้ถูกทำลายแม้จะได้รับความทุกข์ทรมานอย่างไรก็ตามก็จะไม่ทำร้ายผู้อื่นให้ได้รับความลำบากเดือดร้อนภูริทัตตชาดกปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกขุททกนิกายชาดกมหานิบาตและอรรถกถาขุททกนิกายชาดกมหานิบาตขณะตรัสเล่าเรื่องภูริทัตพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารในวันอุโบสถวันหนึ่งพวกอุบาสกต่างก็รักษาศีลอุโบสถตั้งแต่เช้าตรู่จากนั้นก็ถวายทานครั้นตะวันชายบ่ายคล้อยเย็นลงต่างก็ถือดอกไม้ธูปเทียนไปยังพระเชตวันเพื่อฟังพระธรรมเทศนาจากพระพุทธองค์ตามปกติเมื่อพระบรมศาสดาเสด็จมายังธรรมสภาประทับนั่งบนอาสนะที่จัดเตรียมไว้สำหรับพระองค์หากวันไหนพระภิกษุสนทนากันด้วยเรื่องอะไรพระองค์ก็จะยกเรื่องนั้นขึ้นมาแสดงในวันนั้นหมู่ภิกษุสงฆ์สนทนากันเกี่ยวกับข้อประพฤติในอดีตของพระพุทธเจ้าสืบเนื่องมาจากการรักษาศีลอุโบสถของพวกอุบาสกพระพุทธเจ้าเสด็จมาตรัสว่าการรักษาศีลอุโบสถโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นอาจารย์คอยให้โอวาทแม้จะเป็นการกระทำที่ทำได้ยากก็จริงอยู่แต่ก็ไม่น่าอัศจรรย์เหมือนบัณฑิตในอดีตการทั้งที่เป็นผู้มียศอันยิ่งใหญ่แม้ไม่มีอาจารย์สอนก็สละยศเช่นนั้นไปรักษาศีลอุโบสถได้แล้วพระองค์ก็ตรัสเล่าเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์เมื่อครั้งเกิดเป็นพญานาคภูริทัตศึกนาคราชในอดีตการยังมีพระราชาพระองค์หนึ่งพระนามว่าพรหมทัตครองราชสมบัติในกรุงพาราณสีทรงตั้งพระราชโอรสให้ดำรงตำแหน่งอุปราชครั้นอยู่ต่อมาพระองค์ทรงเห็นว่าพระราชโอรสมีอำนาจมากขึ้นคุมกองกำลังทางทหารทุกหมู่เหล่าทรงระแวงว่าพระราชโอรสจะชิงราชสมบัติจึงรับสั่งให้ออกจากพระนครไปอยู่ที่ไหนก็ได้ตามชอบใจเมื่อพระองค์สวรรคตแล้วจึงกลับมาครองราชสมบัติพระราชโอรสออกจากพระนครตามรับสั่งของพระบิดามุ่งหน้าไปยังแม่น้ำยมุนาสร้างศาลาอาศัยอยู่ระหว่างแม่น้ำยมุนากับภูเขาลูกหนึ่งขุดเผือกมันและเก็บผลไม้กินเป็นอาหารพอประทังชีพการนั้นนางนาคมานวิกาตนหนึ่งอยู่ในภพนาคใกล้ฝั่งแม่น้ำเมื่อสามีตายแล้วได้เห็นนาคตนอื่นที่ยังมีสามีเกิดใจเร่าร้อนขึ้นด้วยอำนาจกิเลสจึงออกจากนาคพิภพเที่ยวไปตามฝั่งแม่น้ำเห็นรอยเท้ามนุษย์จึงเดินตามไปจนถึงศาลาหลังหนึ่งขณะนั้นพระราชโอรสเข้าป่าเก็บผลไม้นางจึงเข้าไปที่ศาลาเห็นเครื่องปูลาดทำด้วยไม้และบริขารอื่นๆก็ทราบว่าเป็นที่อยู่ของบรรพชิตคิดจะทดลองดูว่าบรรพชิตรูปนั้นบวช ด้วยศรัทธาหรือไม่ถ้าบวช ด้วยศรัทธาก็จะน้อมไปในเนกขัมมะจะไม่นอนบนที่นอนที่ตกแต่งไว้แต่ถ้านอนก็แสดงว่าไม่ได้บวช ด้วยศรัทธาเมื่อเป็นเช่นนี้เขาก็เป็นสามีของตนได้และจะอยู่ร่วมกันที่บรรณศาลาแห่งนี้นางจึงกลับนาคพิภพนำดอกไม้ทิพย์มาจัดแจงที่นอนและประดับศาลาให้งดงามแล้วกลับไปยังนาคพิภพตามเดิมเมื่อพระราชโอรสกลับมาในเวลาเย็นเข้าไปในบรรณศาลาก็แปลกใจว่าดอกไม้มาจากไหนกลิ่นหอมเหลือเกิน ใครมาจัดเตรียมที่นอนเอาไว้ทรงเห็นที่นอนแล้วก็ดีใจว่าไม่ได้นอนที่นอนอย่างนี้มานานมากแล้วจึงนอนพลิกกลับไปกลับมาบนที่นอนด้วยความสุขใจเพราะไม่ได้บวชด้วยศรัทธาครั้นแล้วก็หลับไปมาตื่นอีกทีในวันรุ่งขึ้นเวลาสายแดดแรงแล้วพระราชโอรสจึงต้องรีบออกไปหาผลไม้โดยไม่ได้เก็บกวาดศาลานางนาคมานวิกาออกจากนาคพิภพมาตรวจดูเห็นที่นอนดอกไม้ยับยุ่ยยี่ก็รู้ได้ทันทีว่าท่านผู้นี้ไม่ได้บวชด้วยศรัทธายังติดอยู่ในความสุขกับการใช้ชีวิตเป็นสามีตนได้จึงเก็บกวาดดอกไม้เก่าและนำดอกไม้ใหม่มาตกแต่งไว้เหมือนเดิมประดับศาลาโปรยดอกไม้ตามที่จงกรมแล้วกลับไปยังนาคพิภพตามเดิมวันนั้นพระราชโอรสก็นอนบนที่นอนดอกไม้ครั้นรุ่งขึ้นทรงเฝ้าคิดวนเวียนอยู่ว่าใครมาประดับศาลาไว้พระองค์จะต้องรู้ให้ได้จึงทำทีไปเก็บผลไม้ตามปกติแล้วแอบหลบอยู่ในที่กำบังไม่ไกลจากศาลาส่วนนางนาคมานวิกาถือของหอมและดอกไม้เป็นจำนวนมากมายังศาลาพอพระราชโอรสเห็นนางนาคมานวิการูปร่างหน้าตาแช่มช้อยงดงามยิ่งนักก็เกิดความรักในทันทีแต่ก็ยังไม่แสดงตนรอให้นางจัดเตรียมที่นอนดอกไม้เสร็จแล้วจึงค่อยๆย่องเข้าไปหาถามว่าเธอเป็นใครนางนาคมานวิกาตอบว่าตนชื่อนาคมานวิกาพระราชโอรสตรัสถามว่าเธอมีสามีแล้วหรือยังนางตอบว่าเมื่อก่อนเคยมีสามีแต่ตอนนี้เป็นไม่อยู่เพราะสามีตายไปแล้วท่านเล่าเป็นใครทำไมจึงมาอยู่ในป่าเพียงลำพังคนเดียวพระราชโอรสตรัสเล่าเรื่องราวของพระองค์ให้นางฟังว่าเป็นพระโอรสของพระเจ้ากรุงพาราณสีแล้วตรัสถามถึงสาเหตุที่นางออกจากนาคพิภพมาที่นี้นางตอบว่าเมื่อสามีตายแล้วเธอได้เห็นนางนาคตนอื่นใช้ชีวิตอยู่กับสามีจึงออกจากภพนาคมาหวังจะได้สามีพระราชโอรสตรัสว่าแม้เราก็ไม่ได้บวช ด้วยศรัทธาเพราะถูกพระบิดาขับไล่จึงมาอยู่ที่นี่เธออย่าคิดมากไปเลยเราเป็นสามีของเธอได้เราทั้งสองจะอยู่ด้วยกันแล้วทั้งสองก็ตกลงใจอยู่ร่วมกันนางนาคสร้างตำหนักมีค่ามากด้วยอนุภาพของตนตั้งแต่นั้นมาพระราชโอรสก็ได้เสวยข้าวและน้ำทิพย์เลี้ยงชีวิตอยู่ต่อมานางนาคมานวิกาได้ตั้งครรภ์คลอดบุตรเป็นชายจึงตั้งชื่อให้ว่าสาครพรหมทัตเพราะประสูติที่ริมฝั่งแม่น้ำในเวลาที่สาครพรหมทัตเดินได้นางนาคมานวิกาก็ได้คลอดบุตรอีกคนเป็นหญิงและตั้งชื่อให้ว่าสมุทธชาเพราะนางเกิดที่ริมฝั่งสมุทรวันเวลาผ่านไปพรานป่าชาวกรุงพาราณสีคนหนึ่งล่าสัตว์มาถึงที่นั้นได้พูดคุยสนทนากันเกิดจำพระราชโอรสได้ครั้นกลับถึงพระนครก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกับพระราชาเสด็จสวรรคตพวกอำมาตย์ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระราชาเสร็จแล้วได้ประชุมกันในวันที่7เพื่อประกอบพิธีอัศวเมธหาพระราชาพระองค์ใหม่เนื่องจากไม่รู้ว่าพระราชโอรสยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ขณะนั้นพรานป่าได้เข้าไปในพระนครรู้ข่าวที่พระราชาสวรรคตจึงไปพบพวกอำมาตย์บอกให้ทราบว่าพระราชโอรสยังมีชีวิตอยู่ขณะที่ตนเข้าป่าล่าสัตว์ได้พบกับพระองค์ใกล้ฝั่งแม่น้ำแห่งหนึ่งตนได้พักอาศัยอยู่กับพระองค์ถึง 2-3 วันพวกอำมาตย์ให้นายพรานนำทางไปพบพระราชโอรสกราบทูลให้ทราบว่าพระราชาสวรรคตแล้วและทูลขอให้พระองค์กลับไปครองสิริราชสมบัติพระราชโอรสเข้าไปหานางนาคมานวิกาแจ้งให้ทราบว่าพระบิดาสวรรคตแล้วและพวกอำมาตย์ได้มาเชิญให้ไปขึ้นครองราชสมบัติในกรุงพาราณสีพวกเราทั้งสองจะไปด้วยกันนางได้ยินเช่นนั้นรู้สึกหวั่นไหวกล่าวว่าหม่อมฉันไปกับพระองค์ไม่ได้พวกเรามีชาติเป็นนาคมีพิษร้ายโกรธง่ายแม้เพราะสาเหตุเพียงเล็กน้อยการอยู่กับหญิงร่วมสามีเป็นเรื่องลำบากสำหรับคนที่โกรธง่ายถ้าหม่อมฉันเห็นหรือได้ยินอะไรที่ขัดเคืองใจนิดเดียวก็จะโกรธมองดูอะไรก็จะถูกแผดเผามอดไหม้เป็นเท่าธุลีชั่วพริบตาหม่อมฉันจึงไปกับพระองค์ไม่ได้แม้วันรุ่งขึ้นพระราชโอรสก็อ้อนวอนเธออีกครั้งนางยังยืนยันกับพระราชโอรสเหมือนเดิมว่าไม่ว่าจะอย่างไรหม่อมฉันก็ไปกับพระองค์ไม่ได้ส่วนลูกของเราเป็นชาติมนุษย์เพราะเกิดร่วมกันกับพระองค์ถ้าพระองค์ยังรักหม่อมฉันก็ขออย่าละเลยลูกของเราพวกเขาเป็นเหมือนพืชน้ำมีความละเอียดอ่อน เมื่อเดินทางไกลต้องลำบากเพราะลมแดดอาจตายได้ขอให้ขุดเรือลำหนึ่งใส่น้ำให้เต็มแล้วให้พวกเขาได้เล่นน้ำขณะเดินทางเมื่อถึงพระนครจึงให้ขุดสระโบกขรณีไว้ให้พวกเขาเล่นทำอย่างนี้จะทำให้ลูกๆไม่ลำบากครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วนางนาคมานวิกาได้กราบลาพระราชโอรสและสวมกอดลูกทั้งสองแนบระหว่างอกจูบที่ศีรษะมอบให้พระราชโอรสนางร้องไห้คร่ำครวญด้วยความเศร้าโศกปิ่มจะขาดใจด้วยความอาลัยรักลูกและสามีแล้วหายกลับไปยังหน้าพิภพตามเดิมแม้พระราชโอรสก็เศร้าโศกไม่ต่างกันทรงร้องไห้น้ำตานองหน้าเมื่อระงับความเศร้าโศกได้แล้วทรงเช็ดน้ำตาเสด็จออกจากนิเวศไปพบเหล่าอมาตย์ผู้อมาตย์อภิเษกพระราชโอรสกลางป่านั่นเองแล้วทูลเชิญเสด็จนิวัตรกลับสู่พระนครพระราชารับสั่งให้ขุดเรือยกขึ้นเกวียนใส่น้ำให้เต็มโรยดอกไม้หลากสีงดงามมีกลิ่นหอมลงในน้ำให้บุตรทั้งสองเล่นขณะเดินทางพวกอมาตย์นำพระราชาเสด็จถึงกรุงพาราณสีแวดล้อมไปด้วยหญิงนักฟ้อนอมาตย์และประชาชนที่มารอรับเสด็จอย่างเนืองแน่นทูตจากแดนมนุษย์พระราชาทรงให้ขุดสระโบกขรณีไว้สำหรับพระโอรสพระธิดาทั้งสองพระองค์อยู่มาวันหนึ่งขณะทั้งสองพระองค์พากันเล่นน้ำในสระโบกขรณีได้มีเต่าตัวหนึ่งพลัดหลงเข้าไปในสระแล้วหาทางออกไม่เจอจึงพยายามดำลึกลงไปใต้พื้นสระเพื่อหาทางออกครั้นโผล่ศีรษะขึ้นมาเห็นพวกเด็กๆได้ดำลึกลงไปอีกพวกเด็กเห็นเต่าจึงตกใจกลัววิ่งหนีไปเฝ้าพระบิดากราบทูลว่ามียักษ์น่ากลัวในสระเพราะไม่เคยเห็นเต่าพระราชารับสั่งให้เจ้าพนักงานไปจับยักษ์ตนนั้นมาพวกเจ้าพนักงานทอดแหจับเต่าไปถวายพระราชาพระกุมารและพระกุมารีทั้งสองเห็นเต่าก็ร้องลั่นว่าพ่อนี่ปีศาจพ่อนี่ปีศาจพระราชาทรงกริ้วเต่าเป็นอย่างมากพระทรงรักพระโอรสจึงรับสั่งให้ลงโทษเต่าเจ้าพนักงานคนหนึ่งให้ความเห็นว่าควรเอาใส่ครกตำให้แหลกบางคนบอกว่าเต่าตัวนี้สร้างเวรสร้างกรรมให้พระราชาควรเอาไปปิ้งกินบางคนบอกว่าควรต้มในกระทะเดือดแต่อมาตย์คนหนึ่งบอกว่าควรจะโยนลงในวังน้ำวนแม่น้ำยมุนาแรงน้ำจะกระแทกกระดองมันให้แหลกละเอียดจึงจะสะสมกับสิ่งที่เต่าตัวนี้กระทำเต่าได้ยินจึงโผล่หัวออกมาจากกระดองพูดว่าเราทำผิดอะไรจึงลงโทษเช่นนี้การลงโทษอย่างอื่นเราพอรับได้แต่ท่านผู้นี้หยาบช้าเหลือเกินอย่าพูดอย่างนี้พระราชาทรงดำริว่าเต่าตัวนี้กลัวถูกโยนลงไปในวังน้ำวนแม่น้ำยมุนาควรจะทำเช่นนั้นมันจึงจะทุกข์จึงรับสั่งให้ทิ้งลงไปในวังน้ำวนแม่น้ำยมุนาเต่าถูกกระแสน้ำวนหมุนดิ่งลงไปถึงหน้าพิภพจนไปโผล่ยังที่อยู่ของพญานาคพวกนาคมานพบุตรของท้าวทัตรสนาคราชกำลังเล่นน้ำอยู่ในวังน้ำวนนั้นเห็นเต่าจึงสั่งให้จับไปเป็นทาสเต่าคิดว่าเราหนีพ้นจากเงื้อมมือพระเจ้าพาราณสีมาได้กลับตกมาอยู่ในเงื้อมมือของพวกนาคทำอย่างไรเราจะรอดพ้นไปได้จึงคิดหาอุบายหลอกพวกนาคว่าตนเป็นเต่าชื่อจิตตจูละเป็นราชทูตพระเจ้าพาราณสีมาเฝ้าเท้าทัตรสนาคราชเพราะพระเจ้าพาราณสีมีความประสงค์จะให้พระธิดาแก่เท้าทัตรสนาคราชขอให้นำตนไปเข้าเฝ้าเท้าทัตรสนาคราชนาคมานพหลงเชื่อจึงนำเต่าไปเฝ้าพญานาคราชพญานาคราชเห็นเต่าก็พอพระทัยพูดสรรพยอกว่าเจ้าผู้มีรูปร่างน่าเกลียดเช่นนี้ไม่น่าจะเป็นนักการทูตได้เต่าได้ฟังดังนั้นจึงกราบทูลว่าทูตจะต้องตัวสูงเท่าลำตาลหรือพระเจ้าข้าความจริงแล้วร่างกายจะตัวเล็กหรือใหญ่ไม่สำคัญการทำหน้าที่ให้สำเร็จตามที่ได้รับมอบหมายสำคัญกว่าโดยมากทูตของพระราชาข้าพระองค์เป็นมนุษย์ย่อมทำหน้าที่บนบกนกย่อมทำหน้าที่ในอากาศส่วนข้าพระองค์ชื่อว่าจิตตจูระได้รับฐานันดรศักดิ์เป็นที่โปรดปรานของพระราชาเป็นผู้ปกครองนิคมเป็นราชทูตผู้ทำหน้าที่ในน้ำขอพระองค์อย่าดูหมิ่นรูปร่างข้าพระองค์เลยพญานาคทัตรสถามเต่านั้นว่าพระราชาส่งท่านมาทำไมเต่ากราบทูลว่าพระเจ้ากรุงพาราณสีทรงดำริว่าพระองค์ได้เชื่อมสัมพันธไมตรีกับพระราชาทั่วทั้งชมพูทวีปแล้วบัดนี้พระองค์ควรเชื่อมสัมพันธไมตรีกับท้าวทัตรสทรงมีพระประสงค์จะถวายเจ้าหญิงสมุทรชาจึงส่งข้าพระองค์มากำหนดวันรับพระธิดา พญานาคทัตรสทรงยินดีให้มอบเครื่องบรรณาการแก่ราชทูตจากโลกมนุษย์แล้วส่งนาคมานพ4ตนไปพร้อมกับเต่าเพื่อกำหนดวันส่งตัวพวกนาคมานพนำเต่าออกจากนาคพิภพมาจนถึงโลกมนุษย์พอเต่าเห็นสระบัวในระหว่างแม่น้ำยมุนากับกรุงพาราณสีคิดจะวางแผนหนีจึงหลอกนาคมานพว่าพระราชาของเราตลอดจนพระมเหสีและพระโอรสทราบว่าเราจะเที่ยวไปทางน้ำจึงบอกให้เก็บดอกบัวไปถวายเราจะลงไปเก็บดอกบัวในสระก่อนถ้าเห็นช้าก็ให้พวกท่านล่วงหน้าเข้าพระนครไปก่อนแล้วค่อยไปพบกันที่พระราชนิเวศนาคมานพหลงเชื่อจึงปล่อยเต่านั้นไปเมื่อเต่าลงสระบัวได้ก็แอบอยู่ไม่ยอมโผล่หัวขึ้นมานาคมานพเห็นเต่าช้าเกินไปจึงแปลงกายเป็นมานพเข้าไปเฝ้าพระราชาด้วยเข้าใจว่าจะเจอเต่าในพระราชนิเวศตามที่นัดแนะกันเอาไว้ทูตจากนาคพิภพพระราชาทรงปฏิสันถารมานพแล้วตรัสถามว่ามาจากไหนพวกนาคมานพทูลว่าพวกข้าพระองค์เป็นทูตของพญานาคทัตรสท้าวเธอถามถึงความไม่มีโรคของพระองค์หากพระองค์มีความประสงค์สิ่งใดก็ทรงบอกท้าวเธอจะจัดหามาถวายทราบว่าพระองค์จะประทานเจ้าหญิงสมุททชาให้พระราชาพวกข้าพระองค์หรือพระเจ้าค่ะพระราชาตรัสว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรมามนุษย์ไม่เคยทำการวิวากับพวกนาคพวกเราเป็นมนุษย์แล้วจะกระทำความสัมพันธ์กับนาคซึ่งเป็นสัตว์เดรัจฉานได้อย่างไรพวกนาคมานพฟังเช่นนั้นแล้วกล่าวด้วยความเคืองแค้นว่าถ้าพญานาคทัตรสไม่เหมาะสมกับมนุษย์แล้วทำไมพระองค์จึงส่งเต่าข้ารับใช้ชื่อว่าจิตตจูละเป็นราชทูตไปทูลพระราชาของพวกเราว่าจะให้พระธิดาชื่อว่าสมุททัชชาเล่าครั้นส่งสารไปแล้วกลับกล่าวดูหมิ่นพระราชาของพวกเราเช่นนี้พวกเราเป็นนาครู้ว่าจะต้องทำอย่างไรพระองค์เป็นใหญ่เหนือกว่ามนุษย์ทั้งปวงแต่กลับทำยิ่งนี้เห็นทีจะต้องสละพระชนชีพหรือแว่นแคว้นเสียเป็นแน่เพราะเมื่อพวกนาคโกรธชีวิตมนุษย์อย่างพวกท่านก็ไม่เหลือรอดพระราชาตรัสว่าเราไม่ได้ดูหมิ่นเท้าทัตรสแต่ถึงแม้เท้าทัตรสจะมีฤทธิ์มากเป็นใหญ่กว่านาคทั้งปวงก็ไม่คู่ควรกับธิดาของเราเราเป็นกษัตริย์ของชนชาววิเทหะและธิดาของเราก็เกิดในชาติกษัตริย์ที่สูงส่งไม่คู่ควรกับเดรัจฉานซึ่งกินกบเป็นอาหารพวกนาคมานพอยากจะพ่นพิษฆ่าพระราชาแต่ก็คิดว่าตนเป็นราชทูตถูกส่งมากำหนดวันมงคลกลับมาทำการอันเป็นอัปมงคลฆ่าพระราชานี้เสียเป็นเรื่องไม่สมควรจึงลุกออกจากพระราชนิเวศแทรกแผ่นดินกลับนาคพิภพถูกพญานาคราชถามว่าพวกท่านรับตัวเจ้าหญิงมาแล้วหรือนาคมานพกราบทูลว่าพระองค์ส่งพวกข้าพระองค์ไปด้วยสาเหตุอันไม่สมควรถ้าพระองค์ประสงค์จะประหารชีวิตพวกข้าพระองค์ก็จงประหารเถิดพระเจ้ากาสีนั้นทั้งด่าทั้งบริพาทพระองค์เหลือเกินยกพระธิดาของตนขึ้นข่มเพราะหลงชาติครั้นแล้วจึงกราบทูลเรื่องทั้งหมดให้ฟังพญานาคราชโกรธมากรับสั่งให้ประชุมพลนาคมีนาคกำพลอัสดรซึ่งเป็นญาติฝ่ายมารดาของพระองค์เป็นต้นไปกรุงพาราณสีแต่สั่งห้ามไม่ให้ทำร้ายใครๆพวกพลนาคทั้งหลายถามว่าถ้าไม่ให้ทำร้ายใครๆเมื่อพวกข้าพระองค์ไปถึงที่นั้นแล้วจะต้องทำอย่างไรควรพ่นพิษใส่ใครให้เป็นผุยผงพญานาคราชทัตรสไม่ต้องการให้เจ้าหญิงเกิดอันตรายเพราะมีจิตรักพระธิดาจึงสั่งไม่ให้ทำอันตรายใครๆแต่ให้แผ่พังพานห้อยอยู่ตามบ้านเรือนตามสระน้ำตามทางเดินตามทางสี่แพร่งบนยอดไม้และบนเสาระเนียดตอนแรกเนรมิตกายให้มีขนาดใหญ่ก่อนแล้วแผ่พังพานห้อยหัวลงและเลื้อยอยู่ทุกคนทุกแห่งทั้งในห้องนอกห้องใต้เตียงบนเตียงหรือบนตังให้พ่นควันส่งเสียงฟู่ฟู่แต่อย่าปรากฏตัวให้เด็กคนชราหญิงมีครรภ์และเจ้าหญิงสมุททัชชาเห็นแม้พระองค์ก็จะเนรมิตกายเผือกใหญ่โตบนขนดล้อมนครกาสีไว้7ชั้นปิดด้วยพังพานใหญ่ให้มืดมนไปทั่วทำให้ประชาชนเกิดความกลัวพวกพลนาคทั้งหลายได้ทำตามรับสั่งต่างแปลงร่างแตกต่างกันไปเช้าวันนั้นราตรีสว่างแล้วแต่ทั่วทั้งมหานครกาสีตลอดจนพระราชนิเวศกลับมืดมิดถูกปกคลุมด้วยลมหายใจของพวกนาคที่แผ่พังพานข่มขู่ผู้คนชาวเมืองกาสีอยู่ทุกหนทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนบึงถนนหนทางยอดไม้และเสาระเนียดชาวพระนครพากันตกใจกลัว จึงพูดกับพญานาคว่าท่านเบียดเบียนพวกเราทำไมพวกนาคกล่าวว่าพระราชาของพวกท่านบอกว่าจะให้พระธิดาแก่พระราชาเราเมื่อส่งทูตไปกลับไร้สัจจะทั้งด่าทั้งบริพาทพระราชาเราถ้าไม่ให้พระธิดาเราจะฆ่าชาวพระนครให้หมดมนุษย์อ้อนวอนว่าจะไปกราบทูลขอร้องพระราชาจึงพากันไปชุมนุมเรียกร้องที่ประตูพระราชวังต่างร้องไห้คร่ำครวญขอให้พระราชาช่วยเหลือฝ่ายมเหสีของพระราชาบรรทมอยู่ในห้องของตนต่างก็ส่งเสียงกรีดร้องโวยวายลั่นขึ้นอย่างพร้อมเพรียงกันอ้อนวอนขอให้พระราชาประทานพระธิดาแก่พญานาคส่วนพระเจ้ากาสีก็สะดุ้งตื่นเพราะเสียงโกลาหลของชาวเมืองและเสียงกรีดร้องของพระมเหสีครั้นแล้วนาคมานพทั้งสี่ตนก็ปรากฏตัวแสดงอาการเหมือนจะฉกพระเศียรพระองค์พร้อมข่มขู่ว่าจะให้พระธิดาหรือไม่ให้ทรงได้ยินเสียงชาวพระนครและมเหสีร้องคร่ำครวญขอความช่วยเหลือดังไปทั่วพระราชวังแม้พระองค์เองก็ถูกนาคมานพข่มขู่เหลือเกินทรงตกใจกลัวจึงยอมยกพระธิดาให้เท้าทัตรถครั้นนาคราชได้ฟังพระดำรัสดังนั้นแล้วก็ถอนทัพถอยห่างจากเมืองไกลออกไปประมาณ1คาวุธเนรมิตนครแห่งหนึ่งขึ้นเหมือนเทพนครแล้วส่งบรรณาการไปว่าขอพระองค์จงส่งพระธิดามาให้พวกเราพระราชาตอบพวกนาคกลับไปว่าเราจะส่งพระธิดาไปในความคุ้มครองของพวกอำมาตย์เราแล้วรับสั่งให้เรียกเจ้าหญิงมาเฝ้านำขึ้นไปชั้นบนปราสาทเปิดสีหบัญชรออกชี้ให้พระธิดาดูนครอันงดงามวิจิตรการตาแห่งนั้นว่านครนั้นอยู่ไม่ไกลจากเมืองของเราลูกจะเป็นอัครมเหสีของพระราชาในนครนั้นเมื่อลูกเบื่อก็กลับมาเยี่ยมพ่อที่เมืองของเราได้แล้วให้ประดับเจ้าหญิงส่งไปในความคุ้มครองของอำมาตย์พระองค์พวกพญานาคต้อนรับเจ้าหญิงได้ทำสักการะพวกอำมาตย์อย่างมากมายแล้วนำเข้าไปยังพระนครถวายเจ้าหญิงแก่เท้าทัตรถพวกอำมาตย์ได้รับเครื่องบรรณาการกลับมาเป็นจำนวนมากเท้าทัตรถนาคราชนำเจ้าหญิงขึ้นสู่ปราสาทให้บรรทมบนที่นอนที่ประดับไว้อย่างวิจิตรงดงามพวกนางนาคมานวิกาแปลงร่างเป็นคนค่อมและคนเตี้ยห้อมล้อมเจ้าหญิงเหมือนคนรับใช้มนุษย์พอเจ้าหญิงนอนบนที่นอนทิพย์ครั้นถูกสัมผัสอันเป็นทิพย์เท่านั้นก็หลับไปทันทีท้าวทัตรถนำพระธิดาและบริวารนาคหายไปในที่นั้นได้ไปปรากฏในนาคพิภพพร้อมกับการอันตรธานไปของนครเนรมิตอันวิจิตรงดงามนั้นเหมือนเปลวไฟหายไปในอากาศกำเนิดพระภูริทัตที่นาคพิภพพระธิดาตื่นบรรทมทอดพระเนตรที่บรรทมทิพย์แล้วออกเดินสำรวจไปตามปราสาทราชมณีพระราชนิเวศล้วนแล้วแต่ทำด้วยทองและแก้วมณีอุทยานและสระบวกขรณีร่มรื่นดารดาษด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ออกดอกบานสะพรั่งงดงามราวกับเทพนครเกินที่จะจินตนาการได้พระธิดารู้สึกเป็นสุขใจอย่างประหลาดจึงรับสั่งถามหญิงรับใช้ว่าเมืองนี้ช่างงดงามเหลือเกินไม่เหมือนเมืองของเราเมืองนี้เป็นของใครหญิงรับใช้ทูลว่าเป็นเมืองพระสวามีขององค์หญิงผู้มีบุญน้อยจะไม่ได้สมบัตินี้แต่พระองค์หญิงมีบุญมากจึงได้สมบัตินี้ฝ่ายเท้าทัตรถนาคราชรับสั่งให้ประกาศไปทั่วนาคพิภพว่าใครปรากฏกายเป็นงูให้เจ้าหญิงสมุทรชาเห็นจะต้องได้รับราชทัณฑ์เพราะเหตุนั้นจึงไม่มีใครกล้าปรากฏกายเป็นงูให้เจ้าหญิงเห็นแม้แต่คนเดียวเจ้าหญิงเข้าใจว่าเป็นโลกมนุษย์จึงไม่ระแวงสงสัยทรงยินดีอยู่สังวาสกับท้าวทัตรถด้วยความรักจนมีพระโอรส4พระองค์คือ 1. สุทัศนะ 2. ทัตตะวงเล็บพระภูริทัตซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ 3. สุโภคะ 4. อริทธะแม้พระนางสมุทรชาจะประสูติพระโอรสถึง4พระองค์แล้วก็ยังไม่ทรงทราบว่าพระองค์อยู่ในแนบพิภพอยู่มาวันหนึ่งพวกนาคหนุ่มๆนึกขนองขึ้นมาจึงบอกพระโอรสอริทธะว่ามารดาของพระองค์เป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นนางนาคพระโอรสอริทธะคิดว่าเราจะทดสอบพระมารดาวันหนึ่งขณะเสวยนมพระโอรสอริทธะได้เนรมิตร่างเป็นงูใช้ปลายหางเสียดสีหลังเท้าพระมารดาพระนางเห็นพระโอรสกลายร่างเป็นงูจึงสะดุ้งกลัวกรีดร้องด้วยความตกพระทัยทิ้งพระโอรสลงพื้นเล็บกระทบในตาพระโอรสแตกเลือดไหลเป็นทางท้าวทัตรถนาคราชได้ยินเสียงกรีดร้องของพระนางสมุทรชาจึงตรัสถามว่านั่นเสียงใครทรงสดับสิ่งที่พระโอรสกระทำจึงเสด็จไปด้วยความเกรี้ยวกราด รับสั่งให้นำพระโอรสอริฏฐะไปประหารชีวิตว่าเอาเด็กคนนี้ไปฆ่าทิ้งเสียพระนางสมุททชาทราบว่าพระราชาทรงกริ้วจึงตรัสด้วยความรักพระโอรสว่าตาลูกก็แตกแล้วพระองค์ยกโทษให้ลูกเถิดเมื่อพระนางตรัสอย่างนั้นพระราชาก็ใจอ่อนจึงยอมยก

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเตรียมนำคณะนักธุรกิจไทยเดินทางเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือกับภูมิภาคแอฟริกาอย่างเป็นรูปธรรมเกาหลีใต้อ้างว่าเกาหลีเหนือยังคงเตรียมพร้อมสำหรับการส่งทหารไปยังรัสเซียเพิ่มเติมเพื่อเข้าร่วมทำสงครามในยูเครนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะอินโดนีเซีย 3-0 เซตเก็บเพิ่มเป็น6แต้มในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่24สิงหาคม2569ตรงกับวันเอกราชของยูเครนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง

0: เจริญงอกงามบนพื้นฐานของความเข้าใจอันดีความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราทั้งสองไม่เพียงแต่จะสร้างเสริมความร่วมมือในด้านการค้าและการลงทุนที่มีอยู่เดิมหากแต่จะแสวงหาโอกาสใหม่ๆเพิ่มขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่24สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 12:10 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอปัวจังหวัดน่านจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ไทยพร้อมต่อยอดความสัมพันธ์กับแคนาดาในทุกมิติโดยเฉพาะการผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทยแคนาดาน
2: ายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนางสาวปิงคิสนีกรเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยในโอกาสเข้าเยี่ยมอำลาเนื่องในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณเอกอัครราชทูตสำหรับมิตรภาพและความทุ่มเทตลอดระยะเวลา3ปีในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยแคนาดาให้ก้าวหน้าในทุกมิติโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนรวมถึงการนำคณะทีมแคนาดาเทรดมิชชั่นเยือนประเทศไทยซึ่งช่วยเปิดโอกาสทางธุรกิจและเชื่อมโยงภาคเอกชนของทั้งสองประเทศทั้งนี้ไทยพร้อมต่อยอดความร่วมมือทางการทหารด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับแคนาดาโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอาทิเทคโนโลยีชีวภาพเทคโนโลยีสีเขียวการบินและอวกาศเศรษฐกิจดิจิทัลพลังงานสะอาดและเกษตรอัจฉริยะพร้อมยินดีต่อความสนใจของภาคธุรกิจของแคนาดาที่เข้ามาขยายความร่วมมือและการลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นขณะที่ด้านการค้านายกรัฐมนตรีย้ำความมุ่งมั่นสักการความตกลงการค้าเสรีไทยแคนาดาหรือ FTA หวังจะเพิ่มการเจรจาอย่างเป็นทางการควบคู่กับการสนับสนุนเจรจาความตกลงการค้าเสรีอาเซียนแคนาดาให้สามารถสรุปผลได้ในเร็ววันโดยช่วง3ปีที่ผ่านมาการค้าระหว่างไทยแคนาดาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงคาดว่าหลัง FTA เกิดขึ้นมูลค่าการส่งออกจะขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากตามไปด้วยอริชนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเตรียมนำคณะนักธุรกิจไทยเดินทางเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือกับภูมิภาคแอฟริกาอย่างเป็นรูปธรรม
3: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่านายเสียศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเดินทางเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ถึง29สิงหาคมนี้โดยมีเป้าหมายขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับภูมิภาคแอฟริกาในทุกมิติตามนโยบาย Thailand Africa Initiative ตลอดจนขับเคลื่อนนโยบายการทูตเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนกับไนจีเรียและเอธิโอเปียซึ่งถือเป็นประเทศที่มีความสำคัญทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจของแอฟริกาโดยจะมีคณะนักธุรกิจไทยจากภาคส่วนต่างๆร่วมเดินทางด้วยทั้งนี้ระหว่างการเยือนไนจีเรียนายเสียศักดิ์จะพบหารือทวิภาคีกับรองประธานาธิบดีไนจีเรียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไนจีเรียและประธานคณะกรรมการประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกาตะวันตกที่กรุงอาบูจาส่วนการเยือนเอธิโอเปียจะพบหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเอธิโอเปียผู้แทนระดับสูงของสหภาพแอฟริกาและจะจัดงานประกาศนโยบาย Thailand Africa Initiative แก่คณะทูตานุทูตภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศในเอธิโอเปียขณะเดียวกันนายเสียศักดิ์จะนำคณะนักธุรกิจไทยเข้าร่วมงาน Thailand Nigeria Business Forum ที่นครเลกอสของไนจีเรียและนำคณะเข้าร่วมงาน Thailand Ethiopia Building Business Bridgesเพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายธุรกิจของภาคเอกชนไทยกับเอธิโอเปียที่กรุงอาดิสอาบาบาด้วย
4: เพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับภูมิภาคแอฟริกาในทุกมิติตามนโยบาย Thailand Africa Initiative นะคะและหนึ่งซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนนโยบายการทูตเศรษฐกิจส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนกับไนจีเรียและเอธิโอเปียซึ่งถือเป็นประเทศที่มีความสำคัญทั้งในด้านการ

0: เมืองและเศรษฐกิจของแอฟริกาโดยการเยือนครั้งนี้จะมีคณะภาคเอกชนไทยจากภาคส่วนต่างๆร่วมเดินทางด้วยนะคะโดยเฉพาะในฐานะที่เอธิโอเปียเป็นฐานการผลิตและโลจิสติกที่สำคัญในแอฟริกาตะวันออกค่ะ
1: สำหรับการเดินทางเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียครั้งนี้คือเป็นการเริ่มต้นการเยือนทวีปแอฟริกาอย่างเป็นทางการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งสะท้อนความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และยกระดับความสัมพันธ์ไทยแอฟริกาอย่างเป็นรูปธรรมปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: ด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมปิดการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาเพื่อให้อัตราภาษีของไทยปรับลดลงและรักษาสิทธิประโยชน์ทางการค้าน
3: างสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการเดินทางไปเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรืออาร์ตระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาในวันที่30สิงหาคมนี้มีความตั้งใจเดียวคือเจรจากรอบของอาร์ตและปิดการเจรจาให้ได้เพื่อให้อัตราภาษีของไทยปรับลดลงและรักษาสิทธิประโยชน์ทางการค้าปัจจุบันไทยได้เจรจาและมีสินค้าส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาโดยได้รับการยกเว้นภาษีอยู่แล้วร้อยละ72จึงมีสินค้าที่มีความเสี่ยงเพียงร้อยละ28ซึ่งได้ยื่นขอยกเว้นภาษีในสินค้ากลุ่มนี้ไปแล้ว7รายการยืนยันไม่มีความกังวลในการเจรจาสำหรับอัตราภาษีที่ไทยถูกเก็บเพิ่มขึ้นเกิดจากช่วงเดือนเมษายน2568สหรัฐอเมริกามองว่าไทยเป็น1ใน11ประเทศที่ทำให้ขาดดุลการค้าสูงจึงประกาศคิดอัตราภาษีไทยที่ร้อยละ36ซึ่งรัฐบาลได้พยายามเจรจาเพื่อลดอัตราภาษีมาอย่างต่อเนื่องทั้งการซื้อสินค้าเกษตรและพลังงานเพิ่มขึ้นส่วนสหรัฐอเมริกาปรับลดอัตราภาษีเหลือร้อยละ19มีเงื่อนไขว่าไทยต้องตกลงเรื่องมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีให้บรรลุผล
4: โลกการค้าวันนี้ไม่ได้มีจังหวะเดียวเรามีหน้าที่ต้องช่วยท่านปลดล็อกในเรื่องของต้นทุนแล้วก็ต้องช่วยเสริมสร้างศักยภาพต่อเนื่องรวมทั้งเรื่องของแก้ไขกฎระเบียบด้วยถ้าเราขยับปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองเราได้เร็วและเราพร้อมที่จะสร้างคุณค่าให้ได้มากกว่าเดิมเราก็สามารถจะตอบโจทย์กับฟรอนเทียร์ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในโลกนี้ได้
3: ทั้งนี้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาศาลสูงสหรัฐอเมริกาได้ตัดสินให้ยกเลิกมาตรการภาษีดังกล่าวทำให้สหรัฐอเมริกาหันมาใช้อัตราภาษีตามมาตรา122ที่ร้อยละ10ซึ่งใช้ได้150วันเมื่อสิ้นสุดในวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาจึงไปดึงมาตรา301มาใช้ต่อโดยขอไต่สวนประเทศไทยและอีก60ประเทศถึงการใช้แรงงานบังคับและการมีผลผลิตเกินซึ่งสหรัฐอเมริกามองว่าไทยเป็นทางผ่านของประเทศที่3ทำให้เกิดการเสียเปรียบและการที่ไทยถูกปรับเพิ่มอัตราภาษีมาอยู่ที่ร้อยละ 12.5 เนื่องจากยังไม่ได้ลงนามในข้อตกลงอาร์ตนันทิกากิตปาโลรายงาน
2: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดแผนปฏิบัติการด้านการตลาดให้เติบโตด้วยคุณค่าและมุ่งเป้าให้ไทยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความหมายอันดับหนึ่งของเอเชีย
5: นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททประกาศทิศทางแผนปฏิบัติการด้านการตลาดประจำปี2570ภายใต้แนวคิด The Year of Transformation เพื่อผลักดันประเทศไทยจากการเติบโตด้วยปริมาณสู่การเติบโตด้วยคุณค่าและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความหมายอันดับหนึ่งของเอเชียโดยตั้งเป้าหมายรายได้เติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ5กระจายนักท่องเที่ยวสู่เมืองหลักและเมืองรองในสัดส่วน60-40และผลักดันดัชนีความภักดีของนักท่องเที่ยวให้ติด3อันดับแรกของเอเชียผ่านการขับเคลื่อนสีแม่ไม้ได้แก่การปรับสมดุลโครงสร้างตลาดเพื่อเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพใหม่และกระจายรายได้สู่19พื้นที่ผ่านโครงการ The Link Plus การยกระดับคุณค่าประสบการณ์จากความคุ้มค่าสู่จุดหมายปลายทางที่มีความหมายการสร้างเครื่องยนต์ขับเคลื่อนใหม่ผ่านการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเข้ากับ Life Economy เช่นการแพทย์เทศกาลระดับโลกและความยั่งยืนและการผนึกกำลังทุกภาคส่วนผ่านการใช้ระบบฐานข้อมูลอัจฉริยะและการสนับสนุนนวัตกรรมชวนันท์มาลีรายงาน
2: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมนำเสนออุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีจังหวัดเพชรบุรีขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
6: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยความคืบหน้าการผลักดันอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรีหรือเขาวังจังหวัดเพชรบุรีให้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาข้อต่างๆที่ตรงกับหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนของยูเนสโกขณะนี้กรมศิลปากรกำลังศึกษาและจัดทำข้อมูลเพื่อบรรจุเข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นซึ่งการจัดทำบัญชีรายชื่อเบื้องต้นจะต้องพิจารณาทั้งการมีส่วนร่วมของชุมชนและคุณค่าอันโดดเด่นเป็นสากลสำหรับพระนครคีรีมีจุดเด่นที่สำคัญคือเป็นพระราชวังบนภูเขาแห่งแรกที่พบในประเทศไทยและมีลักษณะที่แตกต่างจากแหล่งอื่นโดยกรมศิลปากรจะรวบรวมข้อมูลและศึกษารายละเอียดเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไปสำหรับพระนครคีรีหรือเขาวังเป็นพระราชวังในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสร้างขึ้นเมื่อปี2402บนยอดเขามหายสวรรค์เพื่อใช้เป็นที่ประทับเมื่อเสด็จพระราชดำเนินแปรพระสถานมายังเมืองเพชรบุรีนับเป็นพระราชวังบนภูเขาแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติเมื่อปี2478และได้ประกาศจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีในปี2522มาลิชโยรายงาน
2: ปิดท้ายด้วยกรมธนารักษ์เปิดตัวระบบประมูลเหรียญออนไลน์ครบวงจรแห่งแรกของไทยโดยวันนี้สามารถปิดประมูลเหรียญ10บาทปี2533ที่หายากไปได้ในราคาสูงถึง 2,540,000 บาทเป็นการเปลี่ยนคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ
7: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดตัวนวัตกรรมระบบประมูลขายผลิตภัณฑ์เหรียญผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นระบบประมูลเหรียญแบบครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทยที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างกรมธนารักษ์และธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนภายใต้กลยุทธ์ Value เพื่อยกระดับการจำหน่ายและพัฒนามาตรฐานกลางของตลาดเหรียญไทยเพิ่มช่องทางการประมูลออนไลน์ที่ช่วยขยายโอกาสให้ประชาชนและนักสะสมทั่วโลกสามารถเข้าถึงการประมูลได้โดยไม่มีข้อจำกัดด้านระยะทางซึ่งการเปิดตัวมีการนำเหรียญกระสาบหายากระดับตำนานอย่างเหรียญ10บาทปี2533ออกประมูลได้รับความสนใจจากนักสะสมอย่างล้นหลามปิดประมูลไปได้ในราคาสูงถึง 2,540,000 บาทความสำเร็จนี้สะท้อนให้เห็นว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวสามารถเปลี่ยนคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมให้กลายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมและสร้างรายได้เพิ่มให้แผ่นดิน
8: เชื่อว่ามูลค่าที่เพิ่มก็ถ้าตลาดอันนี้เป็นที่คึกคักนะครับแล้วเป็นสากลเนี่ยผมเชื่อว่าก็จะเป็นแหล่งรายได้ใหม่ให้กับประเทศด้วยที่นอกจากมูลค่าของเหรียญกระสาบที่เพิ่มขึ้นมันจะเป็นการสร้างงานสร้างรายได้นะครับผมเชื่อว่าวันนี้ตลาดสะสมเหรียญจะคึกคักมากเราจะมีนักผู้เชี่ยวชาญในการประเมินเหรียญทำคอยเกรดดิ้งเนี่ยก็เป็นอาชีพใหม่นะครับที่เราสามารถจะสร้างเกิดขึ้นมาได้การทำคอยเกรดดิ้งที่เป็นมาตรฐานสากลผมเชื่อว่าการพัฒนาทักษะแรงงานของคนไทยเนี่ยให้เข้ามาทำตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนไทยด้วย
7: ด้านนายอัครุตสนธยานนท์อธิบดีกรมธนารักษ์กล่าวว่ากรมธนารักษ์เตรียมเปิดประมูลเหรียญหายากอย่างต่อเนื่องเป็นประจำในทุกวันที่17ของทุกเดือนโดยตั้งเป้าหมายในระยะยาวจะเชื่อมโยงตลาดเหรียญไทยเข้ากับตลาดสากลพร้อมสร้างราคาอ้างอิงที่น่าเชื่อถือปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
9: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
10: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
9: ยี่สิบนาฬิกาสิบเจ็ดนาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสมัชชาแห่งชาติเกาหลีใต้รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ที่ระบุว่าเกาหลีเหนือยังคงเตรียมความพร้อมสำหรับการส่งทหารไปยังรัสเซียเพิ่มเติมขณะเดียวกันเกาหลีเหนือยังคงส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ไปสนับสนุนรัสเซียอย่างต่อเนื่องซึ่งรวมถึงขีปนาวุธมิสไซล์ใกล้เก
11: การประเมินดังกล่าวมีขึ้นหลังนางคิมโยจองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือออกมาปฏิเสธการกล่าวอ้างของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ระบุว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือกำลังวางแผนส่งทหารอีก 50,000 นายไปยังรัสเซียเพื่อร่วมทำสงครามในยูเครนทั้งนี้เกาหลีใต้ยูเครนและชาติตะวันตกประเมินว่าเกาหลีเหนือและรัสเซียกระชับความร่วมมือทางทหารกันมากขึ้นนับตั้งแต่รัสเซียรุกรานยูเครนเต็มรูปแบบเมื่อปี2565โดยเกาหลีเหนือส่งกระสุนปืนใหญ่และขีปนาวุธรวมถึงกำลังทหารไปสนับสนุนรัสเซียสารข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่านายบัตอันบูไซดีรัฐมนตรีต่างประเทศโอมานจะเดินทางเยือนกรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหร่านอย่างเป็นทางการในวันอังคารนี้เพื่อพบหารือกับนายอับบาสอารักซีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีและสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางนายบากาอีกล่าวเพิ่มเติมว่าการเดินทางเยือนอิหร่านของรัฐมนตรีต่างประเทศโอมานในครั้งนี้สอดคล้องกับการเสริมสร้างความร่วมมือทวิภาคีระหว่างอิหร่านและโอมานรวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของการหารือทางการเมืองอย่างต่อเนื่องระหว่างสองประเทศในฐานะประเทศชายฝั่งของช่องแคบฮอร์มุซเพื่อเสริมสร้างสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลางศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนแจ้งเตือนภัยระดับสีเหลืองสำหรับฝนตกหนักในพื้นที่ทางตอนใต้และตะวันออกของประเทศโดยคาดว่าฝนจะตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่เวลา 8:00 น.ของวันนี้ไปจนถึงเวลา 8:00 น.ของวันอังคารนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยบางพื้นที่อาจมีปริมาณฝนสูงถึง 250-300 มิลลิเมตรศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนยังเตือนภัยระดับสีฟ้าสำหรับอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นนาราพายุไต้ฝุ่นลูกที่19ของปีนี้ซึ่งอยู่ที่บริเวณอ่าวเป่ยปูห่างจากเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงทางตอนใต้ของจีนภัยทางตะวันตกประมาณ185กิโลเมตรซึ่งเวลามีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางราว23เมตรต่อวินาทีจึงขอให้ทางการท้องถิ่นดำเนินมาตรการป้องกันและเตรียมพร้อมรับมืออิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นดังกล่าวทั้งนี้ระบบเตือนภัยสภาพอากาศของเมืองจีของจีนแบ่งเป็น4ระดับโดยสีแดงมีระดับรุนแรงที่สุดรองลงมาคือสีส้มสีเหลืองและสีน้ำเงินตามลำดับต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
12: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026 AVC Women Volleyball Continental China ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแบ่งกลุ่มสาย Bทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยที่ประเดิมสนามชนะออสเตรเลียมา 3-0 เซตมี3แต้มมาลงสนามนัดที่2พบกับอินโดนีเซียที่มี3แต้มเท่ากันผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมสาวไทยเอาชนะอินโดนีเซีย 3-0 เซต 25-16 25-18 และ 25-15 เก็บเพิ่มอีก3แต้มมีรวมเป็น6แต้มรั้งจ่าฝูงต่อไปสำหรับนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับคาซัคสถานในวันพรุ่งนี้เวลา 9:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตการแข่งขันบาสเกตบอลหญิง3คนรายการฟีบ้า 3x3 Women Series Bangkok 2026ที่เดอะสเฟียร์จตุจักรรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยที่ชนะทีมชาติออสเตรเลียมาด้วยคะแนน 21-17 สู้เต็มที่ก่อนพ่ายทีมมิตซูบิชิอิเล็กทริกจากประเทศญี่ปุ่นไป 21-19 คะแนนยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประกาศพร้อมสนับสนุนทัพนักกีฬาไทยเต็มที่ตั้งเป้าคว้าไม่น้อยกว่า15เหรียญทองในเอเชียนเกมครั้งที่20ติดตามได้จากรายงาน
13: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายธนาชัยประสิทธิ์รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาร่วมแถลงข่าว Meet the Place เอเชียนเกมครั้งที่20ณสนามราชมังคลากีฬาสถานโดยมี8สมาคมกีฬาเข้าร่วมได้แก่เทควันโดคูราตมิกซ์มาร์เชียลอาร์ตหรือ MMA ยูจิสูบูซูคาราเต้ยูโดและจักรยานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่ากระทรวงพร้อมสนับสนุนนักกีฬาไทยอย่างเต็มที่ทางงบประมาณการเตรียมตัวการเดินทางและจัดตั้งไทยเฮาส์ที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อดูแลด้านอาหารการแพทย์และอำนวยความสะดวกแก่นักกีฬาโดยตั้งเป้าคว้าไม่น้อยกว่า15เหรียญทอง ขณะที่สมาคมกีฬาที่เข้าร่วมแถลงข่าวได้เปิดเผยเป้าหมายและความคาดหวังในการแข่งขันครั้งนี้โดยเทควันโดตั้งเป้า2เหรียญทองยูจิตสูหวัง1เหรียญทองจากประเภทหญิง MMA คูราดและยูโดลุ้นติดเหรียญรางวัลบูซูคาดหวังอันดับ 1-5 คาราเต้คาดหวัง2เหรียญจักรยาน BMX คาดหวัง1เหรียญทองหรือ1เหรียญเงินประเภทถนนและคีรินตั้งเป้าติด1ใน3เสือภูเขาตั้งเป้าติด1ใน5ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
12: นายศักชายทัพสุวรรณนายกสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยพลตรีพัชระรัตกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนในฐานะประธานคณะทำงานขับเคลื่อนกีฬามวยไทยและนางสาววนิดาพันสะอาดรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกันแถลงข่าวงานกลยุทธ์การขับเคลื่อนกีฬามวยไทย MTAT มวยไทย Movement 2026ถึง2028พร้อมเปิดตัวบัวขาวร้อยเอกสมบัติบัญชาเมฆนักมวยไทยชื่อดังในฐานะทูตกีฬามวยไทยของสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ที่โรงแรมเซนจูรี่พาร์คกรุงเทพนายศักชายทัพสุวรรณนายกสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กล่าวว่านับเป็นโอกาสอันดีที่สมาคมกีฬามวยไทยได้มีการรีแบรนดิ้งชื่อภาษาอังกฤษตลอดจนชื่อของสมาคมที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อใหม่เป็นสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมเดินหน้าวางกลยุทธ์ถึงปี2028ทั้งการเข้าร่วมการแข่งขันและการรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับนานาชาติโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการพามวยไทยไปโอลิมปิก
14: เป้าหมายของเรานั้นก็คือเป้าหมายที่ว่าวันหนึ่งมวยไทยเราจะควรจะต้องได้อยู่ในโปรแกรมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกผมมีความมั่นใจว่าด้วยความร่วมมือของทุกๆองค์กรทั้งภาครัฐเอกชนและสื่อมวลชนเราคงประสบความสำเร็จสักครั้งหนึ่งครับในโอกาสข้างหน้านี้ครับ
12: ทั้งนี้นายกสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ย้ำว่าสมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ยังคงเดินหน้าสร้างมาตรฐานพัฒนาคนบนเส้นทางโอลิมปิกแม้ว่ามหกรรมกีฬาโอลิมปิก2028จะไม่สามารถบรรจุกีฬามวยไทยได้ทันแต่สหพันธ์มวยไทยนานาชาติยังคงพยายามขับเคลื่อนการบรรจุมวยไทยในโอลิมปิก2032และหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเดินหน้าตามเป้าหมายให้สำเร็จภาณิชย์คาดนาครายงาน
9: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการสร้างเสน่ห์โดยพระธรรมวชิระเวทเมธี
15: ถ้าจะสร้างเสน่ห์ให้ปฏิบัติธรรมะดังต่อไปนี้เอาไปปฏิบัติทั้งในบ้านในครอบในครัว4ประการดังต่อไปนี้เรียกว่าเมตตามหานิยมของพระพุทธเจ้า1โอบอ้อมอารี2วจีไพเราะ3สงเคราะห์ประชาชนและ4วางตนพอดีถ้าเราสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะอยู่ในสังคมอย่างมีคนรักมากกว่าคนชังพอเรามีคนรักมากกว่าคนชังความอบอุ่นก็จะเกิดขึ้นและอยู่กับเรามากกว่าความเหน็ดหนาวมากกว่าความอ้างว้างดังคำพระที่ท่านสอนเอาไว้ว่าใครรักใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูดูเขาใครว่าใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพออ
16: ยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
9: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวม
11: ซึ่งทุกคนมีส่วนรับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกัมและพิญโยรุ่ง

0: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อย

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หึทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
8: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
7: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
8: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
7: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
8: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
7: เจ้า
9: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
0: ไม่พลาดทุกข่าวสารกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นสำคัญและนโยบายรัฐบาลกับรายการคุยข่าวรอบวันติดตามได้ที่นี่สวทเชียงใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์20:30 น.ถึง21:00 น.
10: วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะเราเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ยาวจนถึงวันศุกร์เลยค่ะ 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะนอกจากเราจะเจอกันในช่วงเวลาแบบนี้แล้วค่ะคุณผู้ฟังเรายังไปเจอกันอีกครั้งผ่านทางวิทยุภาคประชาชนในเครือข่ายสวทช.เชียงใหม่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนและอำเภอแม่เสรียงของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในช่วงเวลา 7:30 น.เป็นต้นไปถึง 8:00 น.ในวันอังคารถึงวันศุกร์ค่ะหลากหลายช่องทางที่เราสามารถเจอกันได้รวมถึงหลากหลายข่าวสารยังคงนำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการคุยข่าวรอบวันรับหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้โดยดิฉันพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่ค่ะมาพร้อมกับข่าวสารหลากหลายประเด็นกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังเราจะไปเริ่มต้นข่าวสารด้วยเรื่องของมูลนิธิโครงการหลวงจัดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิทยากรสถาบันการเรียนรู้โครงการหลวงรุ่นที่2ที่จังหวัดเชียงใหม่ทางด้านของเกษตรกร6จังหวัดภาคเหนือพัฒนาศักยภาพในโครงการเพาะดีกินดีสร้างคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนทางด้านของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาค่ะผนึกกำลังร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตพัฒนาต้นแบบผลิตไฟฟ้าจากใบสนทางด้านของธนาคารดวงตามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดงานวันศูนย์ดวงตาและมอบแว่นตานิรภัยช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาติดตามรับฟังรายละเอียดของข่าวในรายการคุยข่าวรอบวันไปพร้อมๆกันค่ะ
11: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
12: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
11: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
10: ์คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่ค่ะกลับเข้ามากันในช่วงนี้เราจะมาติดตามรายละเอียดของข่าวในรายการคุยข่าวรอบวันไปพร้อมๆกันค่ะเราจะไปเริ่มต้นกันที่องคมนตรีเป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิทยากรสถาบันการเรียนรู้โครงการหลวงรุ่นที่2ที่จังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์องคมนตรีและประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะวิทยากรสถาบันการเรียนรู้โครงการหลวงรุ่นที่2ที่ห้องประชุมจักรีบดินทร์ชั้น1อาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ72พรรษาศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่24ถึง26สิงหาคม2569เพื่อพัฒนาบุคลากรระดับหัวหน้าจำนวน40ศูนย์สถานีให้มีความรู้และทักษะด้านการเป็นวิทยากรสามารถออกแบบแล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างเป็นระบบค่ะซึ่งก็จะมีการฝึกทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติครอบคลุมการสื่อสารการนำเสนอการใช้สื่อการจัดทำหลักสูตรและเทคนิคการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้และประสบการณ์จากการดำเนินงานโครงการหลวงไปถ่ายทอดแก่ชุมชนเกษตรกรเยาวชนและผู้ที่สนใจได้อย่างถูกต้องแล้วก็มีประสิทธิภาพค่ะองคมนตรีได้บรรยายพิเศษเรื่องการพัฒนาทักษะวิทยากรสถาบันการเรียนรู้โครงการหลวงโดยกล่าวถึงประวัติความเป็นมาและผลการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงตลอด6ทศวรรษที่ผ่านมาค่ะรวมถึงความหมายแล้วก็บทบาทของครูแล้วก็วิทยากรตลอดจนจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและหน้าที่ของวิทยากรให้มีความเข้าใจในเป้าหมายและก็กรอบการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงไปในทิศทางเดียว กันเพื่อให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้จากประสบการณ์การดำเนินงานตลอดจนหลักการแล้วก็แนวทางพระราชทานในการพัฒนาพื้นที่สูงแก่ผู้เรียนได้อย่างถูกต้องเพื่อขับเคลื่อนสถาบันการเรียนรู้มูลนิธิโครงการหลวงอย่างเป็นรูปธรรมค่ะซึ่งสถาบันการเรียนรู้มูลนิธิโครงการหลวงเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบศรดำริเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศไทยโดยใช้รูปแบบโครงการหลวงเป็นคลังสมองในการรวบรวมงานวิจัยและข้อมูลความรู้เรื่องราวต่างๆในอดีตมาจนถึงปัจจุบันค่ะตลอดจนการจัดทำหลักสูตรต่างๆแล้วก็การฝึกอบรมบุคลากรทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนทั้งภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยโดยมีสถานีเกษตรหลวงและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทั้ง40พื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักสูตรที่กำหนดค่ะเราจะไปต่อกันที่จังหวัดเชียงใหม่ผนึกภาครัฐเอกชนยกระดับเกษตรกรรายย่อย6จังหวัดสู่การเกษตรปลอดภัยและยั่งยืนเราจะไปตามรายละเอียดเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
13: ที่โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดโครงการเพาะดีกินดีเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยนำแนวทางการฟื้นฟูระบบการผลิตและมาตรฐานเกษตรปลอดภัยมาประยุกต์ใช้ในการผลิตพืชควบคู่กับการวางแผนการผลิตและการตลาดพร้อมยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เกษตรกรรวมถึงให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและกลไกสนับสนุนที่เหมาะสมกับการพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่ตลอดจนส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรทางการเกษตรอย่างเหมาะสมและยั่งยืนโดยมีนายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรจาก6จังหวัดได้แก่เชียงใหม่เชียงรายน่านลำพูนลำปางและพะเยารวมกว่า125รายเข้าร่วมพิธีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าจังหวัดเชียงใหม่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาคการเกษตรตั้งแต่ต้นทางการผลิตโดยมุ่งเน้นให้เกษตรกรตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำการเกษตรทั้งต่อตัวเกษตรกรผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมพร้อมส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถพัฒนาศักยภาพไปสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรมีการวางแผนการผลิตการตลาดและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเพื่อสร้างรายได้และความมั่นคงให้แก่เกษตรกรด้านสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้ผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่องโดยมีการสนับสนุนให้เกษตรกรพัฒนาศักยภาพด้านการประกอบการผ่านโครงการตลาดเกษตรกรรวมถึงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เข้ามามีบทบาทในด้านการตลาดการสร้างแบรนด์และการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรส่งผลให้เกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการยอมรับและมีการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคสำหรับโครงการเพาะดีกินดีเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนดำเนินการโดยมูลนิธิรักไทยร่วมกับบริษัทซินเจนทาครอปโปรเทคชั่นจำกัดโดยภายในงานมีกิจกรรมสำคัญได้แก่เวทีเสวนาจากนโยบายสู่แปลงเกษตรกรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเข้าถึงนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลและกลไกการสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยสู่การเกษตรที่ยั่งยืนทั้งนี้โครงการดังกล่าวนับเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและเกษตรกรเพื่อสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยให้สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดจนสร้างระบบการผลิตที่คำนึงถึงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอันจะนำไปสู่การยกระดับภาคการเกษตรของจังหวัดเชียงใหม่และภูมิภาคให้มีความเข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
10: เราจะไปต่อกันที่มทร.ล้านนาและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ค่ะแล้วก็โรงพยาบาลวัดจันทร์พัฒนาต้นแบบผลิตไฟฟ้าจากใบสนลดการเผาแก้ปัญหา PM 2.5มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้ลงนามสัญญารับทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.พร้อมกันนี้ค่ะได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ3ฝ่ายระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ80พรรษาและมหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ภายใต้โครงการต้นแบบระบบผลิตไฟฟ้าด้วยชีวมวลเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชันจากใบสนวัสดุป่าไม้เพื่อพลังงานที่ยั่งยืนสำหรับโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดเชียงใหม่ที่ห้องประชุมกาสลองชั้น2สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ค่ะ การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ค่ะเพื่อที่จะพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลโดยนำใบสนซึ่งเป็นวัสดุป่าไม้ในพื้นที่มาเป็นเชื้อเพลิงผ่านเทคโนโลยี gasification เป็นพลังงานทางเลือกที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ภูเขาสูงอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ครอบคลุมการวิจัยออกแบบพัฒนาติดตั้งและประเมินประสิทธิภาพระบบทั้งมิติด้านวิศวกรรมพลังงานเศรษฐศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อมภายในกรอบระยะเวลาดำเนินงาน1ปีค่ะทั้ง3ฝ่ายได้แบ่งบทบาทหน้าที่ร่วมกันโดยหน่วยวิจัยระบบพลังงานสะอาดคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนารับผิดชอบเรื่องของการศึกษาวิจัยออกแบบพัฒนาติดตั้งและทดสอบระบบพร้อมจัดทำรายงานวิชาการเพื่อใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอนบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนด้านโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ80พรรษาทำหน้าที่สนับสนุนพื้นที่ประสานงานและร่วมบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลกับเครือข่ายชุมชนรวมถึงนำพลังงานไฟฟ้าที่ได้ไปใช้ประโยชน์ส่วนรวมขณะที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่จะร่วมวิจัยเชิงเทคนิคออกแบบปรับปรุงระบบทดสอบสมรรถนะวิเคราะห์ข้อมูลและศึกษาวิจัยเชิงสังคมร่วมกับชุมชนพร้อมร่วมกันจัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเสริมศักยภาพบุคลากรนักศึกษาแล้วก็คนในพื้นที่ความร่วมมือดังกล่าวค่ะช่วยจัดการชีวมวลในพื้นที่อย่างเป็นระบบผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชนช่วยลดการเผาในที่โล่งลดปัญหาเรื่องฝุ่น PM 2.5 แล้วก็ลดความเสี่ยงการเกิดไฟป่าควบคู่กับการสร้างองค์ความรู้เชิงประจักษ์เพื่อขยายผลสู่พื้นที่อื่นเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลอย่างยั่งยืนอีกด้วยค่ะเราจะไปปิดท้ายกันที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะจัดนิทรรศการวันศูนย์ดวงตาและมอบแว่นตานิรภัยในโครงการดวงตาปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุเราจะไปตามรายละเอียดเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
13: รองศาสตราจารย์นายแพทย์ณเรนโชติรสนิรมิตคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดเผยว่าธนาคารดวงตาภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดนิทรรศการวันศูนย์ดวงตาเพื่อให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพตาแก่ประชาชนทั่วไปและเป็นการสร้างเจตคติที่ดีในการบริจาคดวงตาเพิ่มโอกาสการรักษาแก่ผู้ป่วยที่รอคอยการผ่าตัดซึ่งขณะนี้ทางโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่มีผู้ป่วยที่รอคิวผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตาอยู่ประมาณ400รายนอกจากนี้ยังเป็นการรณรงค์สร้างความตระหนักในการป้องกันการสูญเสียการมองเห็นจากการบาดเจ็บทางตาให้แก่แพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไปด้านรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงณภาพรตนานุวัฒน์หัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวว่าสาเหตุหลักของภาวะกระจกตาพิการในคนไทยส่วนใหญ่เกิดจากแผลที่กระจกจากการบาดเจ็บและการติดเชื้อซึ่งถือเป็นโรคตาที่ป้องกันได้ธนาคารดวงตาจึงได้จัดโครงการดวงตาปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุโดยมีกิจกรรมมอบแว่นนิรภัยให้แก่ผู้ป่วยและผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการปกป้องดวงตาขณะปฏิบัติงานในชีวิตประจำวันนอกจากนี้ภายในงานยังมีนิทรรศการการปลูกถ่ายกระจกตาและคุณค่าของดวงตาบริจาคเสวนากับจักษุแพทย์เรื่องก้าวผ่านการเวลาวิวัฒนาการการผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตาและอุบัติเหตุทางตาป้องกันได้กิจกรรมตรวจสุขภาพตาฟรีให้คำปรึกษาด้านจักษุแพทย์และรับลงทะเบียนผู้มีความประสงค์บริจาคดวงตาณลานกิจกรรมชั้น1อาคารเฉลิมพระบารมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10: นี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับวันนี้ค่ะช่วงหน้าเราจะไปติดตามกันในช่วงของรอบรวดหัวเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่าคุณคมสันจะพาไปพูดคุยกับพี่ๆอปมช.ในพื้นที่ไหนอำเภออะไรติดตามไปพร้อมกันค่ะ
14: รอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่า
13: เข้าสู่ช่วงรอบรั้วทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่าวันนี้จะพาท่านผู้ฟังไปติดตามข้อมูลข่าวสารต่างอำเภอหางดงตอนนี้ไอพีระเดชศรีบุญเรืองอปมช.จากอำเภอหางดงอยู่ในสายกับเฮาแล้วครับสวัสดีครับ
15: สวัสดีครับสวัสดีท่านไปทาง พี่น้องฟังเสียงจากปมช.และก็เพื่อนๆปมช.ที่รักและเคยคิดถึงทุกท่านครับอันดับแรกชวนเอางานก่อนนะครับผมอำเภอหางดงโดยท่านนายอำเภอหางดงและก็ภาคส่วนของคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอกลุ่มสตรีแม่บ้านอำเภอหางดงทั้ง11ตำบลได้ก็เอกชนนะครับผมจัดงานหางดงซอฟต์พาวเวอร์ปีนี้เป็นปีที่3แล้วนะครับแต่ปีนี้มาจัดที่ลานอเนกประสงค์ข้างโรงเรียนหางดงรัฐราชอุปถัมภ์แต่ปีที่2นั้นจัดอยู่ที่บิ๊กซีหางดง2กิจกรรมเริ่มตั้งแต่กลุ่มสตรีแม่บ้านทั้ง11ตำบล109หมู่บ้านนะครับเมื่อวันที่21สิงหาคมเป็นการเดินแบบของแม่บ้านเพื่อจะมีชุดมีอย่างมาโชว์ครับซึ่งเป็นศิลปะการออกแบบของหางดงมีตั้งแต่ชุดพื้นเมืองชุดไทยผสมต่างๆนานา109หมู่บ้านครับบางหมู่บ้านก็มี8ตำบล5หมู่บ้าน6หมู่บ้านอย่างนักที่สุดก็จะเป็นทางด้านของน้ำแพร่10กว่าหมู่บ้านอย่างหันแก้วนี่มี9หมู่บ้านก็ประมาณร้อยกว่าคนนะครับเดินแบบมันนั่นนะครับผมก็สร้างความสนุกสนานเนื่องจากผู้เข้าชมมากมากจริงๆครับผมนี่ก็เป็นการแสดงออกถึงซอฟต์พาวเวอร์ในด้านของเครื่องแต่งกายโดยกลุ่มพัฒนาสตรีแม่บ้านทั้ง109หมู่บ้านมาเดินโชว์แต่ในโอกาสนี้ก็มีการมอบโล่ให้กับแม่ผู้ประพฤติดีเด่นในแต่ละด้านอายุ70ปีขึ้นไปนะครับ11ตำบล11ท่านโดยท่านนายอำเภอนะครับผมมอบบนเวทีก็วันนี้ก็เป็นวัน21 22 23 24วันทุ่น3แล้วครับเข้างานมา4วันแล้ววันนี้ก็ยังมีกิจกรรมเหมือนเดิมนะครับกิจกรรมอาหารเครื่องดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคสินค้าโอท็อปซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆนานาการแสดงของวงดนตรีนะครับวงเดอะเพอะนะครับโจอี้แบงค์อภิวัตมิสเตอร์เจวงสดชื่นโซดาแบนนะครับอันนี้ก็ไปจนถึงวันที่18ถึง30สิงหาคมนี้นะครับผมในนามของซอฟต์พาวเวอร์หางดงปีที่3เรียนเชิญทุกท่านนะครับมาร่วมสัมผัสกับงานของซอฟต์พาวเวอร์หางดงหน้าที่ข้างลานอเนกประสงค์ข้างโรงเรียนหางดงรัฐราชอุปถัมภ์ไปจนถึงวันที่30สิงหาคมนะครับผมครับแล้วก็ขอมาในส่วนของวันนี้นะครับผมวันนี้ใกล้จะปิดปีงบประมาณของอบต.ของส่วนงานราชการอำเภอหางดงนะครับอันดามของสสง.สาธารณสุขอำเภอรพสต.หน่วยงานเทศบาลอำเภอแล้วก็ลงรพสต.พี่น้องอสม.ต้นมีการลงพื้นที่ปฏิบัติ Big Cleaning Day ส่งท้ายปีงบประมาณในส่วนของอำเภอหางดงนี้วันนี้ผมร่วมกับงานที่เทศบาลตำบลหันแก้วครับผมวันนี้ได้ถ่ายรูปได้ลงร่วมปฏิบัติงานกับในส่วนของงานสาธารณสุขรพสต.อสม.อสม.นี่ร้อยประมาณร้อยกว่าชีวิตนะครับมาร่วมกันรวมทั้งในของอปท.มีการมอบตู้นะครับมอบตู้หรือว่ามอบถังซึ่งเป็นถังสแตนถังที่เพิ่นทำขึ้นมานะครับผมเป็นถังใหญ่ๆมอบเพื่อกับแต่ละหมู่บ้านเพิ่นจะมอบแล้วก็นำไปตั้งไว้แต่ละจุดของหมู่บ้านนะครับผมมันจะมีเป็นห้องว่าเป็นกรงขยะขนาดใหญ่นะครับผมมันที่ในนั้นก็จะเขียนไว้ว่าช่องแรกจะเป็นกระป๋องสเปรย์กระป๋องสารเคมีถ่านไฟฉายอิเล็กทรอนิกส์แบตเตอรี่เก่าโทรศัพท์เก่าหลอดไฟยาวหลอดไฟกลมเป็นช่องนะครับผมอันนี้เป็นการแยกขยะซึ่งเป็นขยะอันตรายอันนี้เป็นโครงการที่ดีนะครับของรพสต.ของทางเทศบาลของทางสสอ.ที่ดำเนินการร่วมกันวันนี้เป็นของเทศบาลหันแก้วนะครับผมเป็นทำกันแล้วก็มีการปล่อยขบวน Big Cleaning Day ทำความสะอาดบ้านนะครับก็มีอยู่3อย่าง3เก็บนะครับเก็บแรกเมื่อว่าเก็บบ้านคือปลดปล่องเหมือนให้ยุงได้มาบินพักเก็บที่2เก็บขยะนะครับเก็บขยะก็คือเก็บขยะสิ่งปฏิกูลต่างๆนานาตลอดถึงกระลงกะลาแหล่งแค่พันลูกน้ำยุงลายเพื่อมีเก็บที่3ก็คือเก็บน้ำปิดฝาภาชนะโอ่งทุกอย่างแล้วก็เปลี่ยนน้ำทุกสัปดาห์แล้วก็ใส่ทรายทีฟอสวันนั้นจะมีการแจกทรายทีฟอสบ้านละประมาณ 2-3 ซองด้วยกันนะครับผมอันนี้เบิ่นก็แผ่ฝากมาแต่น้อยนึงนะครับเพิ่นฝากพี่น้องประชาชนทางอสม.เฮาทางอปมช.เฮานะครับผมเพิ่นบอกว่ากำจัดแหล่งแพร่พันธุ์ลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลายและก็โรคไวรัสซิก้าอันนี้เป็นฝากไว้เลยนะครับเพราะว่าปีนี้แต่ละที่มีการรณรงค์ทำลายห่านแก้วปีนี้มีทั้งหมด8เคสแต่จบไปหมดแล้วนะครับผมไม่มีผู้เสียชีวิตปลอดภัยดีแล้วก็เลยมีโครงการ Big Cleaning Day กำจัดตุ่มน้ำยุงลายทำความสะอาดถนนบ้านทุกหมู่บ้านและชุมชนตลอดถึงในอำเภอแหลงดงเฮานะครับผมอันนี้ก็เป็นการแสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคี Big Cleaning Day ครับผมจะปิดท้ายวันนี้ที่งานแสดงมุทิตาจิตนะครับผมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูอาทรวิสุทธิคุณท่านเจ้าคณะอำเภอแหลงดงเจ้าอาวาสวัดหนองตองหรือชื่อเดิมเปิ้ลนะครับบุญตันปริสุทโธตะกอนห้องตุลุงตันตุลุงตันนะครับหลวงพ่อจะมีอายุครบ80ปีในวันที่7กันยายนนี้หลวงพ่อเป็นเจ้าคณะอำเภอเจ้าอาวาสวัดหนองตองลูกศิษย์ลูกหาสาธุชนนะครับก็เลยจัดงานให้หลวงพ่อนะครับผมวันที่6กันยายนนี้และในโอกาสนี้ในนามของศิษยานุศิษย์ตลอดถึงคณะสงฆ์นะครับผมก็ขออนุญาตเชิญทุกท่านนะครับผมว่าจะเป็นสหธรรมิกนะครับภิกษุสามเณรตลอดถึงพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับผมร่วมพิธีอันเป็นสิริมงคลนี้และก็ร่วมทำบุญนะครับผมนี่ขอฝากไว้น้อยนะครับผมตามกำลังศรัทธาหรือกำลังทรัพย์นะครับผมครับผมขอฝากเบอร์โทรไว้หน่อยนะครับผม0819503471หรือ0987544889นะครับผมครับธีระเดชศรีบุญเรืองอปปช1หางดงรายงานครับผม
16: ครับผมวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากทางอ้ายพี่ระเดชศรีบุญเรืองจัดนะครับ
15: ครับสวัสดีครับผม
16: สวัสดีครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารจากทางอำเภอหางดงสำหรับวันพูกจะปาถ่านผู้ฟังไปอู่จากครับพี่ๆอปมชท่านไหนอำเภออะหยังรอติดตามไปพร้อมๆกันครับ
10: ทั้งวันนี้คือรายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันในทุกๆช่องทางรักษาสุขภาพร่างกายในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงแบบนี้ค่ะด้วยความห่วงใยจากทีมงานสวทเชียงใหม่ในเวลานำรายการจากลาคุณผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้เราทั้งหมดจะกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญโญรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานสภาผู้แทนราษฎรคือรัฐออสเตรเลียย้ำความสัมพันธ์ต่อยอดความร่วมมือทุกด้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: นี่พลอยมิจฉาชีพเนี่ยเขามีมุกใหม่มาอีกแล้วนะ
4: จริงเหรอเขาทำยังไง
3: เขาก็อ้างว่าโทรจากโรงพยาบาลบอกว่าญาติของเราได้รับบาดเจ็บต้องรีบจ่ายค่ารักษาและยังอ้างว่าผู้บาดเจ็บน่ะมีประกันเราเป็นผู้รับผลประโยชน์นะ
4: น่ากลัวจังเราจะป้องกันยังไงดี
3: สติต้องตั้งสติเลยอย่ารีบโอนเงินโทรตรวจสอบกับญาติหรือโรงพยาบาลโดยตรงกันก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะผู้สูงอายุนี่ต้องระวังให้ดีเลยนะ
4: มุกใหม่มุกมิดรีบไปเตือนคนที่บ้านก่อนนะ
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
6: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
5: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า

0: ที่ผ่านมาเป็นผลสำเร็จและช่วยเสริมแรงความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในหลายด้านทั้งความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและความสัมพันธ์ระดับประชาชนทั้งนี้ไทยพร้อมเดินหน้าต่อยอดผลการหารือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมพร้อมยินดีต้อนรับนายกออสเตรเลียเยือนไทยอย่างเป็นทางการในโอกาสครบรอบ75ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยออสเตรเลียในปี2570ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับรัฐสภาผ่านการแลกเปลี่ยนการเยือนและความร่วมมือของฝ่ายนิติบัญญัติโดยเฉพาะกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยออสเตรเลียพร้อมเดินหน้าสร้างความเป็นที่ส่วนทางยุทธศาสตร์ผ่านความร่วมมือของรัฐบาลรัฐสภาภาคธุรกิจและประชาชนเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมอดิษฐ์นาถขอนแสนสุขรายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเดินรถเส้นทางสายใต้ช่วงสถานีมาริโบตันยงมัดตามปกติแล้วตั้งแต่เวลา 18:30 นาทีที่ผ่านมาหลังเร่งซ่อมแซมทางรถไฟที่ได้รับความเสียหายจากเหตุระเบิด
2: การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.รายงานความก้าวหน้ากรณีเกิดเหตุระเบิดบริเวณทางรถไฟที่กม 1090/6-7 ระหว่างสถานีมะรือโบตันยงมัดว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่การรถไฟได้เร่งดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงทางรถไฟบริเวณที่ได้รับความเสียหายจนแล้วเสร็จโดยสามารถเปิดให้บริการเดินรถในเส้นทางดังกล่าวได้ตามปกติตั้งแต่เวลา 18:30 ของวันนี้ภายหลังเกิดเหตุการรถไฟได้ประสานงานกับฝ่ายความมั่นคงและหน่วยเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือ EOD เข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดโดยเมื่อได้รับการยืนยันว่าพื้นที่มีความปลอดภัยเจ้าหน้าที่การรถไฟจึงได้นำวัสดุทางและเครื่องมือบำรุงทางเข้าดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงทางรถไฟบริเวณที่ได้รับความเสียหายอย่างเร่งด่วนเพื่อให้โครงสร้างทางรถไฟกลับคืนสู่สภาพที่มีความมั่นคงแข็งแรงและเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับการเดินรถทั้งนี้การรถไฟได้ดำเนินการตรวจสอบความพร้อมของเส้นทางและประเมินมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างรอบคอบก่อนเปิดให้บริการเดินรถอีกครั้งโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเจ้าหน้าที่และประชาชนเป็นสำคัญนพศรแก้วคำรายงาน
1: สำนักงานสถิติแห่งชาติแถลงผลสัมปโนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568ภาคเหนือมุ่งส่งเสริมการใช้ข้อมูลประกอบการกำหนดนโยบายและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
3: นายเอกพงษ์หลิ่มเจริญผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นประธานแถลงผลโครงการสัมมโนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568ส่วนภูมิภาคภาคเหนือภายใต้แนวคิด Thailand Digital Census for All ที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและภาคประชาสังคมเข้าร่วมโดยนายเอกพงษ์กล่าวว่าการจัดงานมีเป้าหมายเผยแพร่ข้อมูลสัมมโนประชากรและเคหะพุทธศักราช2568พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านประชากรและที่อยู่อาศัยของประเทศเพื่อให้ทุกภาคส่วนนำข้อมูลไปใช้กำหนดนโยบายวางแผนพัฒนาและตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อมูลสัมมโนยังมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำและสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติจะจัดแถลงผลในอีก2ภูมิภาคที่เหลือเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสัมมโนให้ครอบคลุมทั่วประเทศนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญจรุ่งสมัยอ่านและฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หึทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์เรื่องที่เปิ้ลไข้หูในเจียงใหม
9: ่และเรื่องที่เอียวสุรชัยอยากจะเล่า
8: เล่าเรื่องเมืองเจียงใหม่เจ้า
10: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 90

วัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับวันนี้เราเจอกันในวันจันทร์ที่24เดือนสิงหาคม2569นะครับท่านผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างครับนะเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ก็ขอให้มีพลังกายนะครับแล้วก็มีกำลังใจกันเยอะๆนะครับแต่วันนี้เอียวสุรชัยเดินทางมาค่อนข้างมากเลยนะครับก็เลยเหนื่อยๆล้าๆกันหน่อยนะวันนี้เดินทางไปดอยม่อนล้านอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่นะครับไกลๆนะครับแล้วก็สูงด้วยโอ้โหเส้นทางการเดินทางเนี่ยนะจริงๆเขามีหลายเส้นทางนะแต่คณะของทีมของเอียวสุรชัยนะครับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่เหมือน GPS จะพาไปที่ธุระกันดารมากๆนะครับเกือบจะถอดใจหลายรอบเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ได้ฟังนะครับว่าเป็นกิจกรรมอะไรอย่างไรกันบ้างนะครับออกจากสารกลางจังหวัดเชียงใหม่ไปตั้งแต่7โมงเช้านะมาถึงสารกลาง5โมงเย็นนะครับสุดๆเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเริ่มต้นรายการมาเล่าถึงสภาพอากาศทางบ้านเรากันก่อนนะครับภาคเหนือของเรายังคงมีฝนตกหนักบางที่บางแห่งนะครับเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือแล้วก็ประเทศลาวตอนบนนะครับเข้าสู่พายุโซนร้อนบาร่าบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนะครับที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะครับบ้านเราช่วงนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับส่วนจังหวัดเชียงใหม่บ้านเรานะครับฟ้าฝนก็จะอยู่ที่ประมาณสักร้อยละ60ของพื้นที่เช่นกันส่วนใหญ่ก็จะมีฝนที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็จังหวัดน่านนะครับเมื่อวานนี้นะครับปริมาณฝนตกสูงสุดวัดได้ 93.2 มิลลิเมตรนะครับอยู่ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับส่วนทางจังหวัดเชียงใหม่ของเราก็จะอยู่ตอนบนๆของจังหวัดนะครับปริมาณฝนก็ไม่มากสักเท่าไหร่นะครับแถวๆสถานีเกษตรหลวงขุนห้วยแห้งนะครับก็จะอยู่ที่50มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ฝนก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับไปอีกหลายวันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ฟังครับจนถึงนู่นแหละวันที่30สิ้นเดือนนั่นแหละอยู่ที่ประมาณร้อยละ60นะครับแต่ก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับในช่วงที่มีฝนตกบ้างอากาศร้อนบ้างนะครับแต่เอียวสุรชัยไปดอยม่อนล้านโอ้โหอากาศหนาวเย็นมากเลยนะข้างบนนู่นเนี่ยนะครับแล้วก็มีปุยเมฆนะครับลอยมาเหมือนอยู่บนท้องฟ้าเลยนะครับเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ได้ฟังกันนะช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆจากรายการนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 ฟังเพลงเพราะๆนะครับเริ่มต้นเป็นธรรมเนียมของรายการนะที่เราจะหยิบเพลงเพราะๆนะครับที่มีกลิ่นอายของความเป็นเมืองเหนือล้านนามาให้ได้รับฟังกันด้วยนะครับลูกๆของเอี่ยวสุรชัยบอกว่าพ่อกลิ่นอายนี่มันคืออะไรเห็นพ่อพูดทุกวันเลยนะครับก็เลยอธิบายบอกว่าเออมันคือบรรยากาศนะครับมันคือบรรยากาศความรู้สึกถึงวัฒนธรรมของเมืองเหนือบ้านเราเนี่ยนะครับเขาก็ยังงงๆอยู่เนาะเด็กน้อยอยู่นะครับท่านผู้ฟังครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับวันนี้เอี่ยวสุรชัยนะครับไปร่วมในโครงการสืบสานพระราชดำรินะครับของสื่อมวลชนสัญจรครับโดยสำนักงานกปร.นะครับหรือว่าสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับก็ได้จัดกิจกรรมขึ้นมาครับเป็นโครงการสื่อมวลชนสัญจรสืบสานพระราชดำรินะครับช่วง2วันเนี้ยวันที่24แล้วก็25สิงหาคมนะครับก็จะนำสื่อจากส่วนกลางจากกรุงเทพนะครับทั้งสื่อออนไลน์สื่อวิทยุสื่อโทรทัศน์นะครับก็ขึ้นมาพร้อมกันเป็นคณะนะครับเพื่อที่จะมาติดตามในโครงการตามพระราชดำริต่างๆนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งมา2จุดด้วยกันนะครับจุดหลักๆเนี่ยนะก็จะอยู่ที่ดอยม่อนล้านนะครับติดตามโครงการที่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับส่วนในวันพรุ่งนี้จะมาที่บ้านแม่ปูคาที่สันกำแพงนี่แหละนะครับโครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคาพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับแล้วก็โครงการอนุรักษ์ต้นน้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิตบริเวณโครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคาด้วยนะครับพรุ่งนี้เอี่ยวสุรชัยก็จะไปร่วมอีก1วันนะครับเล่าข้อมูลให้ฟังสักนิดนึงนะครับช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับท่านรองศิวะธมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เดินทางไปต้อนรับนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็บอกว่าจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็ถือเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมวงศานุวงศ์มากที่สุดในประเทศไทยครับซึ่งล้วนเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำสิ่งแวดล้อมธรรมชาติต่างๆนะครับส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับรวมถึงการพัฒนาพื้นที่สูงด้วยนะครับท่านผู้ฟังทราบไหมครับว่าจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งสิ้น669โครงการเยอะมากนะครับครอบคลุมในพื้นที่24อำเภอนะครับโดยจังหวัดเชียงใหม่ของเราก็ได้มีการน้อมนำพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดมาเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่นะครับเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ต่างๆของการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะครับและท่านรองผู้ว่าศิวะธมิกานนท์ก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับบอกว่าปี2571นะครับอำเภอพร้าวแล้วก็อำเภอสันกำแพงเนี่ยได้เลือกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่เพื่อเป็นเป้าหมายในการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของอำเภอด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการสถานีเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ดอยม่อนล้านอำเภอพร้าวเนี่ยนะครับรวมถึงโครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคาที่จะไปวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับก็สอดคล้องกับพื้นที่ที่สำนักงานกปร.ได้พิจารณาคัดเลือกมาพอดิบพอดีเลยนะครับก็หวังว่าสื่อมวลชนทั้งหลายที่ได้มาในโอกาสนี้จะได้ถ่ายทอดสิ่งดีๆนะครับจากโครงการพระราชดำริไปยังผู้ชมแล้วก็กลุ่มเป้าหมายที่ติดตามสื่อด้วยนะครับทีนี้มาเล่าถึงข้อมูลของดอยม่อนล้านที่นี่นะครับ
หรือว่าโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะครับอยู่ที่ตำบลป่าตุ้มอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่นะแต่โอ้โหติดนู่นนะติดไปทางเชียงรายนั่นเลยนะครับเขตรอยต่อเชียงใหม่เชียงรายครับใกล้กับเวียงป่าเป้าเลยล่ะนะซึ่งที่นี่มีความเป็นมาครับเมื่อวันที่28มกราคม2547สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จทอดพระเนตรที่ดอยม่อนล้านนะครับซึ่งเป็นยอดเขาสูงนะฮะเป็นพื้นที่บ้านอาแยตำบลป่าไหนอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่นะครับพระองค์ทรงพบว่าที่ชุมชนชาวเขาเผ่าอาขาตั้งถิ่นฐานมานานแล้วนะครับแล้วก็เลี้ยงชีพโดยการทำไร่เลื่อนลอยแล้วมีการปลูกฝิ่นด้วยนะครับก็เป็นเหตุให้พื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารอาจจะเสียหายนะถูกทำลายกลายเป็นสภาพเขาหัวโล้นแล้วก็เป็นผลให้ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนลดลงนะครับส่งผลกระทบโดยตรงต่อชาวเชียงใหม่ตลอดจนปัญหาความยากจนสุขอนามัยของชาวบ้านแรงงานทิ้งถิ่นฐานไปทำงานในเขตเมืองนะครับเนี่ยมันเสื่อมโทรมมันถูกทำลายนะครับพระองค์ก็มีพระราชดำรินะครับมีโครงการให้ตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริที่ดอยม่อนล้านแห่งนี้นะครับเพื่อที่จะปลูกป่ารักษาต้นน้ำปลูกพืชที่ทำให้เกิดรายได้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับเป็นผลสำเร็จนะครับเมื่อเช้าเจ้าหน้าที่ก็นำเสนอนะว่าทำให้ผืนป่าเพิ่มขึ้นจากเดิมนะครับตั้งแต่ยุคแรกๆเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยผืนป่าเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับมีภาพแผนที่เปรียบเทียบให้ดูด้วยนะครับใช้เวลาประมาณ20ปีเนี่ยนะครับได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นนะฮะก็ราษฎรก็มีรายได้จากการทำเกษตรนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็เป็นสิ่งที่ดีวันนี้สำนักงานกปร.ก็เลยนำสื่อมวลชนนะครับเข้ามาติดตามแล้วก็ขยายผลนะฮะว่าได้เห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างไรกันบ้างแล้วก็พาลงพื้นที่นะครับไปพบกับเกษตรกรผู้ที่ปลูกกาแฟนะครับเพราะว่ากาแฟเนี่ยต้องปลูกในที่ร่มนะถ้าป่าถูกทำลายเนี่ยนะครับกาแฟก็จะอยู่ไม่ได้ครับปลูกกาแฟมีการทำการเกษตรแบบผสมผสานนะฮะปลูกนาปลูกข้าวนะครับทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับได้ลงพื้นที่ไปหลายส่วนเลยนะครับแต่การเดินทางค่อนข้างไกลมากนะครับขาไปเนี่ยทีมของเอี่ยวสุรชัยเนี่ยขึ้นไปผิดทางนะครับโอ้โหไปลัดป่าลัดห้วยถนนก็ไม่ค่อยดีนะครับมันเหมือนกับจะไม่มีโครงการมันเหมือนจะไม่มีบ้านคนเลยนะฮะจะถอยก็ไม่ได้จะเดินหน้าต่อไปก็ยากลำบากพอถอยไม่ได้ก็ต้องเดินหน้านะฮะรถก็ไม่ใช่ 4 wheel นะโชคดีที่ยังไปถึงที่นะพอไปถึงเนี่ยเอารู้เลยนะครับว่าอ้อมาผิดทางนะครับมาผิดทางขากลับก็เลยไม่ลงไม่กลับมาทางเดิมนะครับแม้ว่ามันจะสั้นกว่าแต่ก็บอกกับทีมงานตกลงกันว่าไปข้างหน้าดีกว่านะครับเชื่อว่ามันจะดีกว่าเดิมนะถ้ากลับไปเส้นทางเดิมเนี่ยถ้ามีฝนตกลงมานิดนึงเนี่ยไม่ได้กลับละนะฮะสัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่มีนะครับเล่าสู่กันฟังนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่มีเพลงเพราะๆมีหลากหลายเรื่องเล่าให้ได้ฟังกันเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่าเรื่องอื่นๆกันต่อช่วงนี้ฟังเพลงกัน

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับกับผมเอียวสุรชัยนะฮะมีเพลงเพราะๆมีหลากหลายเรื่องเล่ามาพูดมาคุยให้ได้รับฟังกันนะครับท่านผู้ฟังครับช่วงเช้าที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตสร้างเครือข่ายรัฐเอกชนแล้วก็ประชาชนนะครับโดยมีการจัดกิจกรรมที่โรงแรมแคนทอรี่ฮิลล์จังหวัดเชียงใหม่นะครับมีปลัดจังหวัดเชียงใหม่นายชัยนรงค์นันตาสายนะครับเดี๋ยวท่านจะเกษียณอีกเดือนกว่าๆนี่นะโอ้โหนะฮะโชคดีนะครับแต่ก็ลุยงานกันอย่างเต็มที่นะครับท่านปลัดจังหวัดนะครับได้เป็นประธานในเปิดโครงการขับเคลื่อนและป้องกันการแก้ไขปัญหาการทุจริตของจังหวัดประจำปีงบประมาณ 2,569 นะครับก็มีบุคลากรจากส่วนราชการรัฐวิสาหกิจสถาบันการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนแล้วก็เครือข่ายประชาชนเข้าร่วม150คนนะครับก็นำเสนอเป็นการเสริมความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายแล้วก็แนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องนะจะได้ป้องกันการผิดพลาดต่อตำแหน่งหน้าที่นะฮะรวมถึงการบริหารงานต่างๆจะได้โปร่งใสนะครับก็มีวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐพื้นที่เขต5และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดเชียงใหม่ก็มาถ่ายทอดความรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆนะครับอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับเล่าต่อกันเลยก็แล้วกันนะจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยตอนนี้ผนึกกำลังทั้งภาครัฐเอกชนนะครับเดินหน้าเกี่ยวกับโครงการเพาะดีกินดีนะยกระดับเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรปลอดภัยแล้วก็ยั่งยืนนะครับช่วงเช้าที่ผ่านมาครับรองผู้ว่าบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็ได้เปิดโครงการเพาะดีกินดีครับที่โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับก็มีท่านเกษตรจังหวัดมีท่านพาณิชย์จังหวัดหัวหน้าส่วนราชการต่างๆนะครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนก็มาเข้าร่วมกันนะครับเพราะว่าจังหวัดเชียงใหม่ของเราให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาคเกษตรตั้งแต่ต้นทางนะครับก็มุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าการเกษตรที่ปลอดภัยต่อผู้ผลิตผู้บริโภคแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรทั้งตั้งแต่การวางแผนการตลาดการเพิ่มมูลค่าสินค้าแล้วก็สร้างรายได้ความมั่นคงให้กับเกษตรกรนะโครงการเพาะดีกินดีนะครับก็เป็นความร่วมมือนะครับทั้งภาครัฐเอกชนครับโดยมูลนิธิรักไทยร่วมกับบริษัทซินเจนทานะครับซึ่งมุ่งส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้นำแนวทางการฟื้นฟูระบบการผลิตแล้วก็มาตรฐานเกษตรปลอดภัยมาประยุกต์ใช้นะครับควบคู่กับการวางแผนการผลิตและการตลาดเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพสินค้าสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดจนส่งเสริมการใช้ทรัพยากรทางการเกษตรอย่างเหมาะสมและยั่งยืนนะครับเขามีโครงการเนี่ยเขามีเป้าหมายเกษตรกรจาก6จังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่เชียงรายน่านลำพูนลำปางแล้วก็พะเยารวมกว่า125รายให้สามารถที่จะเข้าถึงองค์ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับกลไกสนับสนุนที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเกษตรนะครับเขามีการเสวนาด้วยนะครับจากนโยบายสู่แปลงเกษตรนะครับก็มีผู้แทนจากภาครัฐภาควิชาการภาคเอกชนและเกษตรกรร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับโครงการเพาะดีกินดีก็ถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญนะครับที่จะเกิดเป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยให้สามารถยกระดับมาตรฐานการผลิตเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรสร้างระบบเกษตรที่ปลอดภัยนะครับเป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่งเลยทีเดียวครับเล่าสู่กันฟังนะครับในรายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอี่ยวสุรชัยนะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับยังคงอยู่ด้วยกันครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่3ทุ่มนิดๆจนถึง4ทุ่มนะครับอย่าเพิ่งหลับนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะครับฟังเพลงเพราะๆในยุค80 90แต่เน้นหนักที่ยุค90นะครับอีกหนึ่งกิจกรรมที่อยากจะมาเล่านะครับในวันนี้นะฮะทางเกาหลีหรือว่าสาธารณรัฐเกาหลีเนี่ยนะครับก็มาร่วมพบปะผู้บริหารของจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยทางด้านคุณจางแซยองนะครับหัวหน้าฝ่ายศิลปะการแสดงศูนย์วัฒนธรรมและศิลปะขยองซังนำโตนะครับพร้อมคณะศูนย์วัฒนธรรมและศิลปะของขยองซังนำโตเนี่ยนะครับจากเกาหลีใต้นะครับหรือว่าสาธารณรัฐเกาหลีก็ได้เข้าพบกับรองผู้ว่าบุญลือธรรมธารานุรักษ์นะครับแล้วก็คณะส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้วยก็มาหารือเกี่ยวกับการเข้าร่วมงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ประจำปี2569โอ้โหเข้าทางบ้านเราเลยสินะครับรวมถึงแนวทางการสานต่อความร่วมมือทางด้านศิลปะวัฒนธรรมระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดขยองซังนำโตนะครับซังนำโดเนาะของสาธารณรัฐเกาหลีในปี2570ด้วยนะครับรองผู้ว่าก็บอกว่าจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยยินดีเลยยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารและก็นักแสดงจากขยองซังนำโดที่เดินทางมาจะมาร่วมขบวนพาเหรดในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่นะครับก็ปลายปีนี้นะครับประมาณวันที่25พฤศจิกายนนะฮะก็ถือเป็นโอกาสสำคัญเลยนะครับที่เราจะเผยแพร่วัฒนธรรมเกาหลีสู่ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวจากนานาชาติที่เดินทางมาร่วมงานที่จังหวัดเชียงใหม่เพราะว่าในช่วงยี่เปงหรือว่าลอยกระทงเนี่ยนะครับนักท่องเที่ยวจะมาบ้านเราเยอะนะครับเกาหลีเขาก็คงเห็นนะเนาะว่าคนมาบ้านเราเยอะเนี่ยนะเขาก็จะมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนำสิ่งสวยๆงามๆของทางบ้านเขาเนี่ยมานำเสนอในประเพณียี่เปงของเราด้วยนะครับโอ้ไม่มีปัญหาเลยนะครับไม่มีปัญหาเพราะว่ายังไงก็มาแสดงบ้านเราเนาะเราคนเชียงใหม่ก็จะได้ดูด้วยนะครับเป็นโอกาสอันดีเลยนะครับจังหวัดเชียงใหม่ของเราก็มีความตั้งใจที่จะยกระดับความร่วมมือกับจังหวัดขยองซังนำโดนะครับให้มีเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะโดยพิจารณายกระดับข้อตกลงความร่วมมือจากระดับเมืองสู่ระดับจังหวัดกำหนดปฏิทินการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกันส่งเสริมการแลกเปลี่ยนศิลปินนักแสดงแล้วก็บุคลากรด้านวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องรวมถึงจัดตั้งคณะทำงานเพื่อร่วมติดตามและประสานงานความร่วมมือกันอย่างสม่ำเสมอนะครับก็จะได้เชื่อมโยงกันนะสร้างเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกนะครับเพราะว่าทั้งเชียงใหม่ประเทศไทยแล้วก็เกาหลีเนี่ยก็มีศักยภาพที่โดดเด่นด้านหัตถกรรมศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านก็จะได้ส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะการเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเที่ยวเกาหลีเนี่ยก็มีจำนวนมากเลยนะก็สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันนะครับแล้วก็เชิญชวนนะครับนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีได้เดินทางมาสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมของการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ของเราด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะมาเยือนเราเราก็โปรโมทเชียงใหม่บ้านเราเลยสินะครับจะได้มาท่องเที่ยวกันเยอะๆนะครับเป็นกิจกรรมที่ดีครับเอี่ยวสุรชัยก็นำมาพูดนำมาเล่าให้ได้รับฟังกันนะครับในช่วงของรายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอี่ยวสุรชัย

ท่านผู้ฟังครับวันนี้ปภ.เชียงใหม่นะครับก็มีการไปอบรมไปให้ความรู้เกี่ยวกับการลดอุบัติเหตุที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งจัดขึ้นที่หอประชุมอำเภอสันทรายครับทางศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่เขาได้จัดโครงการบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่นะครับรอบนี้ไปที่อำเภอสันทรายก็มีตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านก็เข้าร่วมกิจกรรมร้อยกว่าคนนะครับก็ได้มีการถ่ายทอดให้ความรู้ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นแบ่งกลุ่มปฏิบัติการเวิร์กช็อปนะครับจะได้ครอบคลุมได้องค์ความรู้กันไปเต็มๆนะครับเป็นกิจกรรมที่ดีนะครับหากเกิดปัญหาเกิดอุบัติเหตุเราจะได้ร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็รับมือได้อย่างทันท่วงทีและถูกต้องด้วยนะครับถ้าอุบัติเหตุต่างๆไม่เกิดขึ้นก็โชคดีกันไปเนาะท่านผู้ฟังครับใครสัญจรมาแถวในเมืองเชียงใหม่นะครับถนนรอบคูเมืองก็จะเห็นว่ามีการปรับปรุงถนนกันนะครับฝากแจ้งต่อกันด้วยนะครับการที่จะเดินทางในช่วงถนนบุญเรืองฤทธิ์จนถึงถนนมณีนพรัตน์เนี่ยต้องวางแผนนะครับเพราะว่าเขามีการปรับผิวจราจรทุกวันเลยนะครับตั้งแต่ 9:00 นถึง 4:00 นนะครับอาจจะหลังเวลาเร่งด่วนนะครับโดยการปรับปรุงผิวทางถนนคูเมืองด้านนอกตั้งแต่แจงสีภูมินะครับถึงแจงหัวรินโดยเขามีการปรับปรุงผิวทางนะครับถนนคูเมืองด้านนอกตั้งแต่แจงสีภูมิแจงหัวรินแจงกู่เฮืองถนนบุญเรืองฤทธิ์จนถึงถนนมณีนพรัตน์นะครับช่วง 9:00 นถึง 4:00 นของทุกวันนะครับจนนู่นน่ะจนถึงสิ้นสุดสัญญาเขาเนี่ย13พฤศจิกายนนะครับหรือว่าแล้วเสร็จก่อนก็ดีเนาะเขาก็แจ้งประชาสัมพันธ์นะครับโดยเฉพาะผู้ปกครองส่งน้องๆที่โรงเรียนนะครับวัฒนโนไทยพายัพต่างๆเนี่ยนะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับอาจจะไม่สะดวกนะครับอาจจะสัญจรลำบากนิดนึงนะครับนะแต่ดีละดีกว่าไม่ได้ปรับปรุงพื้นผิวถนนนะเดี๋ยวถ้าปรับปรุงแล้วสิ่งต่างๆก็จะดีขึ้นนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่เจอกันวันพรุ่งนี้นะครับตอน 3:00 นทางสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz นะครับกับผมเอียวสุรชัยพักผ่อนกันให้เยอะๆนะครับวันพรุ่งนี้จะได้ลุยงานกันต่อโชคดีทุกคนทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 นกับพิญจรุ่งสมัยกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลงาน90วันโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพกว่า800ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยปวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเตรียมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
5: เพราะไม่มีใครซื่อเหมือนเธอแล้วเราจะ
6: ชีวิตไม่คิดทำอะไรเลยเช้าเย็นค่ำเมาอย่างเดียว
7: ไม่เมาไม่พูด
8: คำโบราณที่ว่าอย่าว่าคนเมาเนี่ยคงใช้ไม่ได้ละ
6: ใช่คืนปล่อยคนเมาไม่เป็นผู้เป็นคนแบบนี้ไว้ในชุมชนประเทศชาติไม่มีวันเจริญแน
8: ่งั้นฉันจะโทรปรึกษาสายด่วนเลิกเล่า1413เดี๋ยวนี้เลยนะ
7: โทรด่วนเลยอยากเลิกมันนานแล้ว
1: กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลงาน90วันโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพกว่า800ล้านบาทสร้างมูลค่าเศรษฐกิจกว่า 2,900 ล้านบาทเดินหน้าการส่งออกดูแลเกษตรและเสริมแกร่ง SME
9: นางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการดำเนินงาน90วันว่ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าดูแลค่าครองชีพรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรเสริมความเข้มแข็งผู้ประกอบการ SME และเร่งขยายการส่งออกโครงการไทยช่วยไทย

0: ริมปราศภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามและรวบรวมข้อมูลช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องพร้อมกำหนดแนวทางให้สอดคล้องความเสียหายแต่ละพื้นที่รวดเร็วและตรงจุด
2: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านณโครงการชลประทานน่านสำนักงานชลประทานที่2อำเภอเมืองจังหวัดน่านเพื่อรวบรวมข้อมูลความเสียหายจากทุกหน่วยงานและเร่งแปลงข้อมูลจากพื้นที่ให้เป็นมาตรการช่วยเหลือที่จับต้องได้โดยมุ่งเน้นการช่วยเหลือเกษตรกรให้ครบทุกมิติทั้งด้านพืชประมงปศุสัตว์หม่อนไหมสปก.สหกรณ์และสวนยางพารารวมถึงการปรับพื้นที่และฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำและเร่งฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบโดยเดินหน้าภารกิจช่วยเหลือเกษตรกรจังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งสำรวจความเสียหายเร่งดำเนินการช่วยเหลือและเร่งฟื้นฟูโดยใช้ข้อมูลจากพื้นที่จริงเป็นฐานเพื่อให้ความช่วยเหลือถึงมือเกษตรกรอย่างรวดเร็วและตรงจุดและให้พี่น้องเกษตรกรน่านกลับมาประกอบอาชีพได้โดยเร็วที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
1: กองทัพกรีซเคลื่อนย้ายระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตไปยังเกาะครีตเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านจะดำเนินการโจมตีฐานทัพสหรัฐในทวีปยุโรปสำนักข่าว AFP รายงานว่ากองทัพกรีซดำเนินการเคลื่อนย้ายระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตจำนวน1ชุดจากเกาะคาปาทอสทางตะวันออกไปยังเกาะครีตทางตอนใต้ของกรีซในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐที่สำคัญบริเวณอ่าวซูดาทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะครีตอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมกรีซยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังหนังสือพิมพ์ The Financial Times รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวของอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านจะดำเนินการโจมตีด้วยขีปนาวุธโดยมุ่งเป้าไปยังฐานทัพสหรัฐในทวีปยุโรปหากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยกระดับปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านในช่องแคบฮอร์มุสรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่24สิงหาคม2569นะคะสายชนนิสังควบคุมเสียงค่ะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์อาทิตย์อับแสงหรือ Blue Day พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2492ณเมืองดาวอสสวิตเซอร์แลนด์ค่ะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริซึ่งตามเสด็จไปด้วยนิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษว่า Blue Day คำร้องภาษาไทยคืออาทิตย์อับแสงนะคะมีความหมายถึงการที่ต้องพลัดพรากจากกันทำให้เกิดหดหู่หม่นหมองเหมือนอาทิตย์อับแสงนะคะคือวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์อาทิตย์อับแสงเป็นการบรรเลงค่ะได้เปลี่ยนเสียงประสานและควบคุมการบรรเลงโดยอาจารย์ประสิทธิ์พยอมยงศิลปินแห่งชาติ

ที่จบไปนั้นคือเพลงพระราชนิพนธ์อาทิตย์อับแสงเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่8ค่ะและส่งพระราชนิพนธ์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2492ณเมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับผู้ที่ประพันธ์เพลงให้วงกลมโฆษณาการกลมประชาสัมพันธ์และสุนทรภรณ์นั้นก็มีหลากหลายค่ะวันนี้เราจะขอยกขึ้นมา3ท่านที่เป็นผู้ประพันธ์ทำนองนะคะคือพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริครูเวศสุนทรจามรและครูสิริยงยุทธเราจะเริ่มกันด้วยคุณจันทนาโอบายวาทค่ะขับร้องเพลงของท่านทั้ง3ครบถ้วนเลยนะคะเริ่มด้วยเกาะสวรรค์ผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริค่ะและคุณจันทนามาบันทึกเสียงในปี2493เพลงที่2ใจหนาวใจผลงานของคุณมัณฑนามรากุลศิลปินแห่งชาติและครูเวศและเพลงที่ครูสิริยงยุทธแต่งทำนองให้ก็คือฉันอยากจะลองครูแก้แต่งคำร้องค่ะฟังทั้ง3เพลงจากเสียงของคุณจันทนาโอบายวาทเลยนะคะ

Ich mach reiche Liebe.

ณจันทนาอบายวาทได้ขับร้องเพลงที่เป็นผลงานด้านทํานองโดยพระเจ้าวโรงเธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริในเพลงเกาะสวรรค์ครูเวสสุนทรจำมอนในเพลงใจน้อใจและที่เพิ่งจบก็คือฉันอยากจะลองเป็นผลงานการแต่งทํานองของครูสิริยงยุทธค่ะสำหรับคุณชาวลีช่วงวิทย์นะคะเราจะเริ่มด้วยจากรักพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์เมื่อปี2490และคุณชาวลีบันทึกเสียงเป็นคนแรกจากรักค่ะต่อด้วยเพลงที่ฉันชอบคำร้องโดยครูแก้วนะคะทำนองโดยครูเวสสุนทรจำมอนและเพลงที่3กำสวนรักครูแก้วและครูสิริยงยุทธร่วมกันแต่งทั้งหมดนี้ขับร้องโดยคุณชาวลีช่วงวิทย์ค่ะ

Bye-bye.

เสียงของคุณชาวรีช่วงวิทย์ในผลงานการแต่งทำนองของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริครูเวศสุนทรจามรและครูสิริยงยุทธจบไปแล้วสำหรับคุณวินัยจุลบุษปะเพลงที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริทรงแต่งทั้งคำร้องและทำนองก็คือเพลงสาวงามคุณวินัยจุลบุษปะบันทึกเสียงเมื่อปี2492ค่ะชีวิตกับสังคมเป็นเพลงที่ครูแก้แต่งคำร้องนะคะทำนองโดยครูเวศสุนทรจามรและชั่วคืนเดียวครูสิริยงยุทธเป็นผู้แต่งทำนองส่วนคำร้องเป็นของครูแก้ว3เพลงจากเสียงของคุณวินัยจุลบุษปะค่ะ

0: ยเที่ยวจะจากไปหากเธอที่นุ่นอุ่นใจต่อไปจะนุ่นหากใครหากใจไม่หายเศร้าเอ่ย
1: สำหรับคุณมัณฑนามุรากุลศิลปินแห่งชาติขับร้องเพลงผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริหลายเพลงคืนนี้เราเลือกมาเพลงหนึ่งคือเพลงน้ำค้างกลางหาวค่ะคุณมัณฑนาบันทึกเสียงเมื่อปี2492นะคะเพลงคอยคู่เป็นเพลงที่ครูเวศสุนทรจามรแต่งทำนองให้ครูแก้วแต่งคำร้องค่ะและวิมานทลายครูสิริยงยุทธแต่งทำนองส่วนคำร้องเป็นของครูแก้วนะคะ

คุณมัณฑนามุรากุลศิลปินแห่งชาติจบเพลงที่แต่งทำนองโดยพระเจ้าโรงเธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริครูเวศสุนทรจำมอนและครูสิริยงยุทธไปแล้วสุนทรภรณ์ค่ะแน่นอนมีเพลงที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิรินิพนธ์ทั้งร้องเดี่ยวและร้องคู่และเราก็ฟังกันบ่อยนะคะอีกท่านหนึ่งคือครูเวศสุนทรจำมอนก็เช่นเดียวกันค่ะสุนทรภรณ์ขับร้องเพลงที่ครูเวศแต่งทำนองหลายเพลงแต่สำหรับทำนองที่ครูสิริยงยุทธแต่งสุนทรภรณ์ก็จะขับร้องน้อยมากและเรามีเวลาที่จะฟังเพียงเพลงเดียวค่ะก็จะขอเลือกเพลงที่ครูสิริยงยุทธแต่งทำนองเพลงหนึ่งก็คืออย่างงอนนักเลยครูแก้วแต่งคำร้องค่ะครูสิริยงยุทธใส่ทำนองจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพิญจรรุ่งสมัยคณะกรรมาธิการงบประมาณวุฒิสภาเน้นจัดสรรงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดปี2570แบบพื้นที่และมุ่งแก้ปัญหาประชาชนตรงจุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์พี่ครับเกมนี้บอกว่า
4: แค่ลง10บาทก็ได้แล้ว
3: ผมจะกดแล้วนะ
5: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
4: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
5: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
6: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
7: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดิมพันไปเลยหมดหน้าตัก
8: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
9: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
1: คณะกรรมาธิการงบประมาณวุฒิสภาเน้นจัดสรรงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดปี2570แบบพื้นที่มุ่งแก้ปัญหาประชาชนตรงจุดและใช้งบอย่างคุ้มค่าน
10: ายวุฒิชาติกัลยาณมิตรประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วุฒิสภาเปิดเผยถึงการพิจารณางบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดโดยเน้นการบูรณาการแผนงานเชิงพื้นที่หรือ area based ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการของประชาชนโดยคณะกรรมาธิการเสนอให้เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมและโลจิสติกส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากการท่องเที่ยวและการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการรวมถึงบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยอย่างเป็นระบบส่วนภาคตะวันออกเน้นเชื่อมโยงประโยชน์จากเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC สู่ชุมชนขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ความสำคัญกับการพัฒนาแหล่ง

0: เดินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่โดยมีนายบุญเหลือบารมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่ในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกรอกกระสอบทรายกันน้ำท่วมกับทีมจิตอาสาพร้อมเดินสำรวจความเสียหายและเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนในชุมชนริมคลองเนินกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งก่อนเดินทางไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่หมู่2ตำบลวัดตายมอำเภอบางกระทุ่มย้ำว่ารัฐบาลเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนและให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติในทุกสถานการณ์เพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ตำบลวัดตายมและตำบลเนินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่มมีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบรวม71หลังคาเรือนปัจจุบันระดับน้ำเริ่มลดลงคาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1-2 วันนี้พัชราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดประกวดนวัตกรรมปี2569คัด10ผลงานเด่นหวังต่อยอดเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันอาชญากรรมและบริการประชาชนพลตรเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบหมายให้พลตรโทอิทธิพลอิทธิสารุณชัยผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานพิธีประกวดและมอบรางวัลนวัตกรรมสำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปี2569ที่สโมสรตำรวจโดยปีนี้มีผลงานเข้าร่วมประกวด47ผลงานและผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้าย10ผลงานปัจจุบันรูปแบบอาชญากรรมโดยเฉพาะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงต้องปรับตัวและนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทั้งด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมรวมถึงการให้บริการประชาชนให้รวดเร็วและเป็นธรรมทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะผลักดันนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตำรวจและยกระดับการให้บริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้นน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่24สิงหาคม2569สายชนีสังควบคุมเสียงค่ะเพลงแรกในช่วงนี้คือเพลงแผ่นดินแม่ผลงานของครูชาลีอินทรวิจิตรและครูสง่าอารัมภีสองศิลปินแห่งชาติเป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่องแผ่นดินแม่คุณชรินทร์นันทนาครเป็นผู้สร้างนะคะแล้วก็ขับร้องเพลงนี้ด้วยตัวเอง

พลงแผ่นดินแม่จากการขับร้องของคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติผลงานของครูชาลีอินทรวิจิตรและกฤษณาอารัมภีสองศิลปินแห่งชาติจบไปแล้วนะคะต่อด้วยเพลงผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499เพลงไก่แก้วคุณเพ็ญแขกกาเลียจาหรือขับร้องไว้ค่ะ

คุณเพ็ญแขกาลจารึกกับเพลงไก่แก้วจบไปแล้วค่ะผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการนะคะจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักแสดงเมื่อปี2499และเราจะฟังคุณเพ็ญแขกาลจารึกต่อเลย2เพลงนะคะฟังเพลงดีกว่าผลงานของวงคีตเสวีค่ะในความควบคุมของศาสตราจารย์ดร.แมนรัตน์ศรีกรานนท์ศิลปินแห่งชาตินะคะต่อด้วยเพลงชื่อเพลินเพลงรักผลงานของครูมงคลอมาตยกุลค่ะ

0: นั่นคือเพลงที่คุณเพ็ญแขกกฤตจารึกขับร้องนะคะสองเพลงจบไปแล้วฟังเพลงดีกว่ากับเพลินเพลงรักและช่วงนี้พบกับศาสตราจารย์ในแพทย์ภูนพิษอมาตยกุลนะคะเพลงแปลงค่ะ
1: วันนี้เราจะหยิบยกเพลงง่ายๆเพลงหนึ่งชื่อเพลง Rose I Love You นะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่ดังเมื่อสมัยผมเป็นหนุ่มยังเรียนหนังสืออยู่ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ประมาณปี2490เศษๆเป็นเพลงที่นักร้องอเมริกันคนหนึ่งชื่อแฟรงกี้เลนได้ขับร้องไว้แฟรงกี้เลนนั้นก็เป็นชาวชิคาโกแต่กำเนิดนะครับแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่ลอสแอนเจลิสเมื่อปี1940แล้วก็เริ่มมีชื่อเสียงในการขับร้องเพลงโดยเซ็นสัญญากับบริษัทเมอร์คิวรีแผ่นเสียงเมอร์คิวรีเมื่อปี1947หรือประมาณปี2490แต่ว่าเพลงไม่ค่อยจะดังเท่าไหร่นักเริ่มมาดังมากในปี2498ในเพลงชื่อ Hummingbird แล้วก็มีเพลงที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นอีกหลายเพลงด้วยกันเช่นเพลงชื่อ Moonlight Gambler แล้วก็ไปเล่นหนังเรื่องหนึ่งเป็นหนังคาวบอยชื่อ Rawhide ซึ่งเขาก็ประสบความสำเร็จพอสมควรหนังเรื่องนี้เข้ามาดังในประเทศไทยด้วยครับแฟรงก์ก็เป็นคนที่เสียงเพราะคนหนึ่งและเพลงของเขานั้นเมื่อบันทึกเสียงแล้วก็ส่งมาขายในภาคตะวันออกเนี่ยเพลงชื่อ Rose I Love You นี้เข้ามาดังที่ฮ่องกงคนจีนก็ร้องแล้วต่อมาคนจีนที่มาเที่ยวเมืองไทยหรือนักร้องจีนที่มาร้องในครับเมืองไทยก็มาร้องเพลงนี้เป็นภาษาจีนในเมืองไทยด้วยแผ่นเสียงก็มีการเปลี่ยนเป็นทำนองเปลี่ยนเป็นคำร้องภาษาจีนมาจากฮ่องกงนะครับเอาเข้ามาขายในเมืองไทยด้วยคนไทยก็เลยได้ฟังเพลงชื่อ Rose I Love You เนี่ยทั้งแผ่นซึ่งร้องโดยแฟรงกี้เองเป็นภาษาอังกฤษและแผ่นซึ่งร้องเป็นภาษาจีนซึ่งร้องไว้หลายคนด้วยกันนะครับพอมาถึงเมืองไทยก็จะเปลี่ยนภาพมาเป็นเพลงไทยซึ่งก่อนที่เราจะได้ฟังเพลงไทยก็ลองกลับไปฟังต้นฉบับเดิมของแฟรงกี้เลนเขาก่อนนะครับว่าเขาร้องเพลงนี้ไว้ในลักษณะลีลาอย่างไรอันนี้คุณสุพจน์ก็หาซีดีเก่ามาให้งานของแฟรงกี้เลนร้องไว้จริงๆตั้งแต่ต้นฉบับดั้งเดิมเขาทีเดียวขอเชิญฟังเพลงชื่อ Rose I Love You ครับ

นั่นก็คือเพลงชื่อ Rose Rose I Love You นะครับต้นฉบับซึ่ง Frankie Lane ร้องไว้เขาร้องเพลงนี้ไว้หลายครั้งหลายโอกาสด้วยกันนะครับบางท่านอาจจะชินกับแผ่นเก่าบางแผ่นแต่นี้ก็เป็นแผ่นที่เสียงจริงของเขาร้องแล้วก็เราก็นำมาทำเป็นตัวอย่างในวันนี้นะครับเป็นที่น่าแปลกใจมากว่าเพลง Rose Rose I Love You นี้ไม่ดังในสหรัฐอเมริกานะครับแต่มาดังมากทีเดียวในภาคตะวันออกคือฮ่องกงและประเทศไทยทีนี้เมื่อมาถึงประเทศไทยแล้วเนี่ยสมัยนั้นก็มีนักร้องผู้หญิงที่ร้องเพลงสนุกสนุกทั้งได้ทั้งภาษาจีนและภาษาไทยเนี่ยอยู่คนหนึ่งคือคุณเพ็ญแขกันรจารึกนะครับนามสกุลกาลจารึกท่านผู้ฟังคงจะคุ้นหูเพราะว่าเป็นนามสกุลเดียวกับคุณประดิษฐ์กาลจารึกคุณประดิษฐ์นั้นเป็นน้องชายแท้ๆของคุณเพ็ญแขกาลจารึกคุณเพ็ญแขนั้นเป็นนักเรียนโรงเรียนนาฏดุริยางหรือโรงเรียนนาฏศิลป์ปัจจุบันนี้เรียกว่าวิทยาลัยนาฏศิลป์นะฮะซึ่งก็เรียนจบจากที่นั่นเป็นลูกศิษย์ขับร้องเพลงทางด้านเพลงสากลมาแล้วเมื่อออกจากโรงเรียนมาก็ตั้งคณะดนตรีของตัวเองแล้วก็ตั้งคณะละครวิทยุขับร้องเพลงประดิษฐ์เป็นเสียงไว้แยะมากทีเดียวครับในยุคนั้นเป็นคนเสียงดีคนหนึ่งคุณเพ็ญแขกาลจารึกก็ได้เพลง Rose Rose I Love You เนี่ยทั้งฉบับจีนและฉบับไทยเอามารวมกันไว้แล้วเธอก็ร้องทั้งภาษาจีนและร้องทั้งภาษาไทยและให้ชื่อในภาษาไทยว่ากุหลาบที่ฉันรักก็แปลตรงๆมาจากคำว่า Rose Rose I Love You นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราลองฟังต้นฉบับของคุณเพ็ญแขกาลจารึกนะครับซึ่งปัจจุบันนี้คงจะหาต้นฉบับเดิมไม่ได้แล้วผมเก็บรักษาแผ่นเสียงสปีด78ของเก่านั้นไว้ค่อนข้างจะดีลองฟังคุณเพ็ญแขกาลจารึกร้องเพลง Rose Rose I Love You หรือกุหลาบที่ฉันรักเป็นทั้งภาษาจีนและภาษาไทยต่อกันไปเลยครับ

0: แผ่นเสียงสมัยก่อน 2,500 เนี่ยนะครับมักจะจบลงห้วนๆนี่ครับเพราะว่าเป็นสปีด78แล้วก็กำหนดว่าจะต้องหมดเวลาในแค่3นาทีกับ15วินาทีเพราะฉะนั้นจะเล่นให้วิริศมาลายังไงก็ทำไม่ได้นะครับเพราะว่ามีข้อกำหนดตายตัวอย่างนั้นแล้วก็ใช้ไมโครโฟนตัวเดียวนักร้องนักดนตรีแผดเสียงเข้าไปสู่ไมโครโฟนตัวเดียวทั้งหมดเพราะฉะนั้นเสียงก็จะแฟลตแบนแต่อย่างนี้ครับคนรุ่นใหม่นี่มาฟังก็อาจจะรู้สึกไม่ค่อยสนอหูแต่ถ้าเราใส่เอ็กโคเข้าไปสักนิดนึงก็จะค่อยฟังน่าฟังยิ่งขึ้นนั่นก็เป็นเพลงที่ชื่อว่ากุหลาบที่ฉันรักนะครับหรือ Rose I Love You ที่ได้มาจากเพลงฝรั่งที่แฟรงกี้เลนได้ร้องไว้คุณเป็นแขกกาลจารึกพี่สาวของคุณประดิษฐ์กาลจารึกเป็นผู้ขับร้อง
1: กราบขอบพระคุณศาสตราจารย์ในแพทย์พูนพิษอมาตยกุลเพลงแปลงในคืนวันนี้เป็นเพลงที่คุณเพ็ญแขกกาลจารึกขับร้องในภาคภาษาไทยจากเพลง Rose I Love You นะคะท่านผู้ฟังคะคุณเพ็ญแขกกาลจารึกร้องเพลงเก่งตั้งแต่อยู่ในโรงเรียนนะคะและเพลงเอกที่มีชื่อเสียงก็คือเพลงไก่แก้วที่เราฟังกันไปตอนต้นเนี่ยค่ะพอจบการศึกษาแล้วก็ไปเป็นนักร้องนักแสดงละครวิทยุร่วมกับน้องชายก็คือคุณประดิษฐ์กาลจารึกค่ะแล้วก็ตั้งวงดนตรีสากลชื่อคณะศิลปะจารึกในปี2486ต่อมาก็ไปร้องเพลงประจำตามไนท์คลับต่างๆสามารถที่จะร้องเพลงได้ทั้งภาษาจีนภาษาอังกฤษได้ดีทีเดียวเป็นนักร้องสตรีคนแรกที่ร้องเพลงแปลงจากทำนองจีนและญี่ปุ่นได้หลายเพลงมากที่สุดเพราะว่าต้องร้องให้ทหารญี่ปุ่นฟังระหว่างสงครามโลกครั้งที่2เป็นประจำทุกคืนนะคะเพลงดังๆก็มีกุหลาบที่ฉันรัก7วันที่ฉันเหงาผู้ชายมีกี่ใจโลกนี้มีสุขลืมแล้วหรือดวงใจอีกหลายเพลงมากเลยค่ะช่วงนี้เราจะฟังเสียงของคุณเพ็ญแขกกาลจารึกเพลง7วันที่ฉันเหงาผลงานของครูนครมงคลายนค่ะต่อด้วยพิศวาสคำร้องและทำนองโดยคุณอุทิศธินกรณ อยุธยาและเพลงวิมานลอยเพลงนี้ผลงานของครูสุรพลแสงเอก3เพลงค่ะเริ่มด้วย7วันที่ฉันเหงา

ผ่านไป3เพลงแล้วนะคะเสียงของคุณเพ็ญแขกกระจารึก7วันที่ฉันเหงาพิศวาสและวิมานลอยต่ออีก2เพลงค่ะเปลวทองเพลงนี้ผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันธ์และครูนาถถาวรบุตรและเพลงหยกฟ้าครูไพบูลย์บุตรขันธ์เป็นผู้แต่งค่ะ

จบไปแล้วเสียงของคุณเพ็ญแขในเพลงเปลวทองและหยกฟ้านอกจากนี้ยังขับร้องร่วมกับคุณอุโคตจันเรืองหลายเพลงนะคะคืนนี้เราฟังเกลือจิ้มเกลือและเศรษฐีกำมะลอทั้งสองเพลงนี้เป็นผลงานของคณะกรุงเทพสวิง

บางคนนินทาแต่ปวดอุราเต็มทนแม่ด่าว่าชายเลวคนไร้ดีลิ้นลมคมชายร้อรายเต็มที่ร้อยคนหาดีไม่เจอปากแม่เต็มเกินคนอวดเอ่ยคารมเปล่าเปล่าไม่เลือกไปมองดูเงาของเธอแม้นมีเงินทองแล้วลองบำเรอพรานเธอจะทนทุกวัน

ก่อนจากกันนะคะฟังคุณเพ็ญแขขับร้องกับคุณวินัยจุลบุษปะค่ะเพลงจันทรามาลีผลงานของสุนทรียานเวียงการและครุสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติทำนองมาจากเพลงมอนดูดาวค่ะบรรเลงโดยวงกาญจนศิลป์รายการเพื่อนฝันในคืนนี้สายชนนีซังดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณรายการแรกของทางสถานีเพื่อนำความเป็นสิริมงคลนำความโชคดีมีความไปดีมาดีมาสู่ท่านผู้ฟังโดยในทุกวันอังคารเป็นช่วงของจิตตวิเวกเป็นช่วงเวลาที่เราจะมาฝึกทำจิตให้มีความสงบและวันนี้ก็เป็นตอนพิเศษที่ข้าพเจ้าจะนำกันเทศของครูบาอาจารย์คือหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือพระครูสิทธิปภากรอดีตเจ้าวาดวัดป่าดอนไฮโซมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเป็นหัวข้อเรื่องของการปฏิบัติในการทำจิตให้มีความสงบรวมถึงการทำวิปัสสนาฟังแล้วเราจะเกิดความเพียรไม่ท้อถอยมีความมั่นใจมีกำลังใจในการปฏิบัติในธรรมเทศนาที่ชื่อว่าให้ปฏิบัติอย่าทิ้งก็เชิญรับฟัง
2: กำหนดรู้ไปเรื่อยๆจะเทศให้ฟังถ้าเราเห็นตัวเราว่าเป็นของเที่ยงอยู่ก็เรียกว่าเห็นผิดถ้าเห็นว่าไม่เที่ยงยิ่งจะถูกเห็นว่ามันมีเกิดมีแก่มีเก็บมีตายอันนี้เรียกว่าเห็นถูกก่อนที่เราจะเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องเอาธรรมะเข้าไปในหัวใจของเราก่อนให้ใจของเรามีธรรมะก่อนที่จะเป็นอย่างนั้นต่อไปคือแก่เก็บตายไปนะเราต้องเอาธรรมะเข้าให้หัวใจของเราก่อนหัวใจของเรานี่ต้องการธรรมะถ้ามีธรรมะแล้วมีสุขมีความสงบมีความเยือกเย็นเย็นในภายในเราทำไปแต่ละวันละวันมันก็ได้ทุกวันถ้าเราไม่ทำมันถึงไม่ได้ถ้าไม่ทำเราไม่ได้เหมือนคนไม่กินอาหารนี่แหละมันก็หิวใจก็เหมือนกันถ้าไม่มีธรรมะก็หิวเหมือนกันความชั่วความเลวต่างๆก็ได้โอกาสเราก็ไม่เจริญก้าวหน้าไม่มีความสุขทางใจถ้าเราพยายามที่จะทำสิ่งที่ดีขึ้นมาให้ใจของเราคือการทำสมาธิฝึกสมาธินี่แหละฝึกสมาธิวิปัสสนานี่แหละทำมันเองให้มันเกิดให้มันมีขึ้นในใจของเราถ้ามันเกิดมันมีขึ้นในใจของเราแล้วใจของเราก็จะมีความสุขมีความสงบมีความเยือกเย็นภายในต้องตั้งใจปฏิบัติผ่านมาแต่ละวันละวันเราก็ได้ทุกวันแหละจะอยู่นานปานไหนก็ตามถ้าเราทำปั๊บมันก็ได้ปั๊บทันทีได้อะไรได้ความสงบได้ธรรมะได้ความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าเราไม่ทำสิมันก็ไม่ได้มันก็ไม่เกิดความดีขึ้นมาในใจถ้าเราทำทุกวันมันต้องได้ทุกวันเราอยู่ที่นี่เราทำเป็นรูปแบบ แต่ถ้าเรากลับไปแล้วเราจะไปทำอย่างนี้คงทำไม่ได้เพราะหน้าที่การงานบ้างอะไรบ้างธุระที่จะต้องไปทำหน้าที่ที่จะต้องทำแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะทำยังไงเราถึงจะเข้าสมาธิได้เราก็คอยดูลมเราถ้ามันผ่านไปแล้วมันจะเห็นลมเย็นๆนี่หรอกลมเย็นๆที่จมูกมันจะเห็นอยู่เราไม่มีโอกาสจะนั่งสมาธิเป็นรูปแบบอย่างที่เราทำอยู่เดี๋ยวนี้เราก็หาเวลาว่างสักนิดหนึ่งคอยดูลมหายใจของเราด้วยทำงานอยู่เราก็ลองคอยดูลมหายใจของเราลมหายใจก็จะแผ่วเบาจิตก็จะเย็นลงสงบลงหรือเมื่อกระทบอารมณ์ต่างๆแล้วใจเราก็อึดอัดขัดข้องขึ้นมาไม่สบายขึ้นมาในใจเราก็ไม่ต้องไปโทษคนอื่นสัตว์อื่นหรือสิ่งอื่นเราหันมาดูลมหายใจของเราพอเรามาดูลมหายใจเราก็จะรู้ว่าโอ้ใจเรามันไม่สงบมันไปยึดอารมณ์ต่างๆอยู่เราก็คอยดูลมหน่อยใจมันก็จะเย็นลงมันจะวางอารมณ์ภายนอกก็จะเหลือแต่รู้เห็นลมเข้าออกอยู่อย่างนั้นใจก็จะสบายขึ้นอันนี้เรียกว่าทำเป็นถ้าทำไม่เป็นก็กลับไปแล้วก็ไม่สนใจไม่ทำอะไรอีกเลยไม่รู้วิธีว่าจะรักษาความสงบในใจยังไงเราก็จะดิ้นรนใจก็จะไม่สบายไม่สงบไม่เป็นสุขเราต้องทำต้องหัดต้องทำไปเรื่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยอย่าคิดว่าเราทำกี่วันนี้พอแล้วไม่ต้องทำอีกก็ได้เราทำมามากแล้วไม่ใช่อย่างนั้น

คอยดูว่ามันสงบไหมถ้าไม่สงบเราจะทำยังไงเราก็หาดูลมลมมันเข้าฐานไหนมันอยู่กลางจมูกต้นจมูกปลายจมูกเราหายใจลึกดูลมกระทบตรงไหนเราก็ต้องตั้งสติไว้ตรงนั้นคอยเฝ้ารู้เห็นตรงนั้นใจเราก็จะเบาสบายขึ้นมาเรียกว่าทำใจให้สงบเป็นหนึ่งถ้าเราชำนาญแล้วเราทำให้ได้ทั้งวันแหละอะไรกระทบปั๊บเราก็ต้องรู้พอมากระทบใจเราปั๊บมันจะเกิดอะไรขึ้นมันเกิดความโลภขึ้นมามันเกิดความโกรธขึ้นมามันเกิดความหลงขึ้นมาเรียกว่ามันเกิดกิเลสขึ้นมาเราก็ชำระกิเลสอันนี้แหละออกไปโดยการทำจิตให้เป็นสมาธิถ้ามันโผล่ขึ้นมาในจิตเราเราก็เข้าสมาธิเสียกิเลสนั้นก็จะร่วงหลดลงไปจากใจเราใจเราก็จะสบายเป็นสุขสงบเยือกเย็นนี่เป็นวิธีทำหรือวิธีฝึกหัดเมื่อหลังจากจบคอร์สไปแล้วเรานั่งอยู่ไม่มีธุระภาระอะไรเราก็สามารถดูลมได้เราก็ดูลมเรื่อยๆไปมีงานทำเราก็ทำพอมีเวลาว่างเราคอยดูลมก็เรียกว่าเรารักษาจิตของเราตลอดเรียกว่าให้อาหารแก่ใจทำใจให้เป็นหนึ่งใจมีอารมณ์เดียวนี่อย่าคิดว่าเราทำเท่านี้พอแล้วหนักเหนื่อยเต็มที่แล้วเราไม่ต้องทำอีกก็ได้อะไรอย่างนี้อย่าให้เป็นอย่างนั้นให้รู้เห็นอยู่ตลอดเห็นใจของเราอยู่ตลอดเราถึงจะรักษาได้ไม่ให้ความโลภเกิดขึ้นไม่ให้ความโกรธเกิดขึ้นไม่ให้ความหลงเกิดขึ้นเราสามารถรักษาใจเราได้อันนี้มันสำคัญเราต้องคอยสังเกตตัวเองตลอดอารมณ์ความโลภเกิดขึ้นแล้วหนอแก่เราอารมณ์ความโกรธเกิดขึ้นแก่เราแล้วหนอความหลงเกิดขึ้นแก่เราแล้วหนอเราต้องรู้ทันฝึกมาตลอดกี่วันรู้ทันแน่นอนเราอย่าไปอยากว่าโอ้มันไม่สงบมันสงบเราอย่าไปคิดเพียงเท่านั้นให้รู้ว่าเรารู้ใจของเราให้เรารู้ใจของเราว่ากิเลสเกิดขึ้นหรือยังกระทบอารมณ์อย่างนี้กิเลสอะไรเกิดขึ้นเขาด่าเขาว่าอะไรเกิดขึ้นในใจเราความโกรธก็เกิดขึ้นนี่มีสิ่งเยื่อเยินกวนใจความหลงก็เกิดขึ้นเราต้องระวังไม่ให้มันเกิดโดยการกำหนดลมหายใจเข้าออกเบาๆอ่อนๆเราก็จะเห็นความสบายภายในใจของเราตลอดเราจะทำอยู่กี่ปีกี่เดือนจนถึงวันเราจากโลกนี้ไปเราทำไปเรื่อยๆเราได้แล้วเราไม่ทิ้งเราไม่ทิ้งของดีสิ่งที่ดีเราไม่ทิ้งกว่าเราจะมาได้กว่าเราจะมาปฏิบัติได้ไม่ใช่ว่ามาได้ตามชอบใจต้องหาเวลาอย่างมากหลายวันหลายเดือนหลายปีบางคนคิดสะสมวันลาไว้ตั้งเป็นปีๆกว่าจะมาได้ที่เป็นเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานเป็นลูกจ้างกว่าเราจะมาได้เรามาได้แล้วเรารู้แล้ว

เรามาแล้วเรารู้แล้วเราทำเป็นแล้วเราก็ทำให้มันชำนาญคือทำอยู่บ่อยๆคอยกำหนดรู้ลมบ่อยๆหาโอกาสทำบ่อยๆมันมีหรอกเวลาว่างสำหรับชีวิตเนี่ยวันหนึ่งๆเราก็มีไม่ได้ทำนั่นไม่ได้ทำนี่เราก็ลองกำหนดดูลมปรับดูหรือทำงานอยู่เราก็ลองดูลมปรับดูพอเราดูลมปรับใจเราก็เย็นวาบลงไปเลยนั่นถูกแล้วนะถ้ามันยังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่เราก็ไม่เอาความโลภความโกรธความหลงอันนั้นที่มันเกิดขึ้นมาในใจเราไม่เอาเราไม่เอาอันนั้นเราต้องหาวิธีแก้ไขเกิดราคะขึ้นมาเราก็ต้องพิจารณาถึงอสุภะความไม่สวยไม่งามพิจารณาถึงความไม่สวยไม่งามแล้วก็เราพิจารณาความจริงพิจารณาจนมันยอมรับนั่นแหละจนใจมันยอมรับว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆคนเรานี่มันเป็นของโสกปฏิกูลจริงไม่ว่าเราไม่ว่าคนอื่นคอยดูคอยพิจารณาไปมันก็วางถ้ามันเกิดความโกรธขึ้นมาเราจะทำยังไงเราก็พิจารณาแผ่เมตตาคนอื่นสัตว์อื่นก็ต้องการความสุขความเจริญเหมือนกันไม่อยากได้ยินสิ่งที่กระเทือนใจเหมือนกันกับเราเราก็พิจารณาแผ่เมตตาแผ่ความเห็นอกเห็นใจคนอื่นเป็นมิตรภาพคนอื่นคำว่าเมตตาเนี่ยมาจากคำว่ามิตรภาพคือความเป็นมิตรเอาอีกเป็นเอตามหลักภาษาบาลีเลยเป็นเมตตาก็แผ่เมตตาให้คนอื่นให้เห็นอกเห็นใจคนอื่นคนอื่นก็มีทุกข์เหมือนกันกับเราเราก็มีทุกข์เหมือนกันกับคนอื่นได้เกิดมาแล้วไม่มีทุกข์ไม่มีหรอกมีทุกข์ทุกคนเพราะความเกิดความแก่ความเก็บความตายมันทุกข์อยู่เป็นประจำเลยแหละเขาเรียกว่าทุกข์ประจำเราก็พิจารณาแผ่เมตตาไปให้คนอื่นสัตว์อื่นใจเราก็จะเย็นลงสบายลงถ้ามันเกิดความหลงขึ้นมาไม่รู้ว่าอันนี้ผิดอันนี้ถูกไม่รู้ดีรู้ชั่วความหลงเนี่ยเหมือนตาข่ายดักใจของเราไว้เราจะทำดีมันก็ไม่ให้ทำมันพยายามให้เราทำชั่วเราจะคิดดีมันก็ไม่ให้คิดมันให้คิดชั่วเราจะพูดดีมันก็ให้พูดมันให้เราพูดชั่วเราจะทำความดีมันก็ไม่ให้ทำไม่ต้องทำละทำสิ่งนี้ดีกว่าอะไรอย่างนี้ก็เรียกว่าเราติดอยู่ใต้อำนาจของความหลงหลงความเกิดความแก่ความเก็บความตายหลงโรคหลงสงสารนั่นนี่แหละความโกรธความโลภความหลงความหลงนี่มันบังคับใจเราเราก็พิจารณาถึงความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่ใต้ตกอยู่ใต้กฎของความจริงเท่านั้นคือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาเห็นชัดลงไปในตัวเราเราก็จะวางความยึดความติดอันนั้นได้หรือความโกรธความโลภความหลงนั้นได้
พิจารณาถึงความจริงในตัวเราว่าเราก็จะเก็บเหมือนกันกับเขาเราจะแก่เหมือนกันกับเขาเราจะตายเหมือนกันกับเขาไม่ต่างกันเลยคนเราเกิดมาในชีวิตอันนี้ให้เราพิจารณาอย่างนี้ใจเราก็จะหายหลงใจเราก็จะสบายพูดง่ายเอากิเลสออกจากใจแต่ไม่ใช่ของง่ายนะถ้าไม่ทันจริงโอ้ยมันไปก่อนแล้วจนไปด่าเขาแล้วมันถึงนึกขึ้นมาได้โอ้เราเดินทางผิดเราก็ต้องแก้ไขตัวเราให้มันดีเรามาแล้วเราได้โอกาสแล้วเราได้ฝึกได้หัดได้ปฏิบัติดูแล้วเราเห็นใจของเราแล้วว่ามีความสุขสงบอย่างไรสบายอย่างไรไม่ดียังไงเราเห็นหมดแล้วเราต้องตั้งใจของเราไว้ต่อไปเราจะไม่ทำสิ่งนี้อันเป็นทางผิดเราจะทำสิ่งที่ถูกต้องเราจะทำแต่สิ่งที่ดีงามก็เรียกว่าเราได้สติเรามีสติความรู้สึกระลึกได้แล้วแต่อันนี้ผิดเราก็ไม่ทำสิ่งที่ผิดเราทำแต่สิ่งที่ถูกสิ่งที่ดีสิ่งที่งามสิ่งที่ประเสริฐให้กับตัวเราเองสิ่งไหนไม่ดีเราไม่ทำสิ่งไหนไม่ดีเราก็ไม่พูดสิ่งไหนไม่ดีเราก็ไม่คิดนี่ก็เรียกว่าเราเดินตามมรรคอริยมรรคมีองค์แปดเราเดินตามอริยมรรคมีองค์แปดเราทำตามอริยมรรคมีองค์แปดถ้าคนปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์แปดปฏิบัติอยู่ทำอยู่ทำชอบอยู่ทำถูกต้องอยู่สักวันหนึ่งจิตของเราต้องเลื่อนขึ้นสู่ภูมิธรรมมันสูงขึ้นไปสูงขึ้นจากปุถุชนธรรมดาเป็นพระอริยบุคคลถึงพระอริยบุคคลชั้นต้นก็ถึงอริยบุคคลชั้นสูงขึ้นไปเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิทาคามีเป็นพระอนาคามีเป็นพระอรหันต์สังโยชน์10เราละได้หมดสังโยชน์คือกิเลสคล้องใจสัตว์ไว้ไม่ให้หนีจากภพจากชาติไปได้มันคล้องใจสัตว์ไว้ผูกไว้รวมๆหรอกแต่ว่าไม่หลุดสังโยชน์คือกิเลสคล้องใจสัตว์ไว้ในโลกนี้หรือมัดใจสัตว์ไว้ในโลกนี้ให้หมุนเวียนเที่ยวเกิดเที่ยวแก่เที่ยวเก็บเที่ยวตายอยู่ในโลกนี้ไม่มีวันสิ้นสุดลงไปได้ทุกวันไหนก็ต้องมาเกิดทุกวันไหนก็ต้องมาเกิดเพราะกิเลสมันคล้องไว้มัดไว้เรียกว่าสังโยชน์10ผู้ละสังโยชน์10ได้โดยเด็ดขาดนั่นแหละจึงว่าเป็นพระอรหันต์ถ้าละสังโยชน์ไม่ได้ไม่ถึงมรรคผลสกายทิฏฐิความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนสำคัญมั่นหมายในตัวในตนสกายทิฏฐิวิกิกิจฉาความลังเลสงสัยความลังเลสงสัยลังเลสงสัยในกรรมดีกรรมชั่วเราทำกรรมดีจะได้ดีหรือเปล่าเนาะไม่เห็นได้ดีอะไรขึ้นมาเลยเนี่ยเรียกว่าเราลังเลสงสัยพระพุทธเจ้าตรัสไว้นั่นทำความดีต้องได้ดีทำความชั่วก็ต้องได้ชั่วเราก็ต้องเชื่อมั่นลงไป
จิตใจเราไม่หลงทางแล้วเรารู้แล้วว่าทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วทำบาปต้องเป็นบาปทำบุญต้องเป็นบุญจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ไม่ลังเลในคุณพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ผู้บวชเข้ามาในต้องรักษาศีลแน่นอนต้องมีศีลมีธรรมจึงอยู่ได้ต้องมีมรรคมีผลจึงอยู่ได้ดีบางท่านบางองค์อาจจะถึงพระอรหันต์แล้วอย่างนี้เราก็รู้ไม่ได้แต่ผู้ปฏิบัติย่อมรู้โดยตัวเองว่าใจเราสงบหรือไม่สงบใจเรามีกิเลสหรือไม่มีกิเลสมันรู้จักรู้จักอยู่ภายในนี่แหละเรามีโลภมีโกรธมีหลงมีตัณหาทิฏฐิราคะอะไรต่างๆเรารู้ชัดในตัวของเราแล้วก็ไม่ลังเลสงสัยในคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งได้จริงสามารถนำออกจากทุกข์ได้จริงคำสอนพระเจ้าสอนไว้นั่นไม่ผิดถูกต้องถ้าปฏิบัติตามแล้วต้องได้พ้นทุกข์เนี่ยเราไม่ลังเลสงสัยในคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เป็นนิยานิกธรรมนำสัตว์ให้ออกจากทุกข์ได้จริงเราเชื่อมั่นลงไปอย่างนี้ผู้ที่จะเชื่อมั่นลงไปอย่างนี้ได้มันต้องเป็นพระอริยบุคคลโสดาบันขึ้นไปเราปฏิบัตินี่ถึงไหนเราก็รู้ด้วยตัวของเราเองใจเราวางได้หรือไม่ได้เราก็รู้อยู่แล้วเราวางได้เราไม่สงสัยความสงสัยในกรรมดีกรรมชั่วของเราก็ไม่มีเราเชื่อมั่นทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วเชื่อในคุณพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มั่นคงอยู่ในใจของเราตลอดอย่างเนี้ยนี่แหละศีลพัตตปรมาสการปฏิบัติแบบทำพอเป็นพิธีทำพอเป็นตัวอย่างนิดๆหน่อยๆอันนี้จะไม่มีในใจเราถ้าทำเราก็ทำเป็นจริงเป็นจังบำเพ็ญตบะคือบำเพ็ญความภาคความเพียรคอยเฝ้าดูใจของตนเองว่าสิ่งนี้เราละได้สิ่งนี้เราละได้สิ่งนี้เราละไม่ได้สิ่งนี้เรายังละไม่ได้เราก็รู้อยู่ในใจของเราเราก็พยายามแก้ไขตัวเองถ้าแก้ไขได้หมดทั้งสามนี่เราก็เป็นพระโสดาบันแล้วถ้าราคะโทสะโมหะเบาบางจากใจเราราคะก็เบาบางมีอยู่แต่มีน้อยโทสะก็มีอยู่แต่มีน้อยกระทบพอดีพอร้ายมันไม่เกิดขึ้นนี่แหละเราก็ละได้เราทำได้เราปฏิบัติได้ราคะโทสะโมหะเบาบางถ้ามันเบาบางก็ดีกว่ามันมีน้อยคือให้ราคะโทสะเบาบางจากใจเราให้มันน้อยลงอย่าให้มันมากขึ้นนี่เราก็เป็นพระโสดาบันเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้เราเป็นพระโสดาบันเนี่ยศีล5ศีล8ศีล10ศีล207เราทำให้ดีนี่มันเป็นพระโสดาบันได้แล้วให้คอยสังเกตใจเราอยู่เรื่อยๆกระทบอารมณ์ที่ขัดเคืองมันก็ไม่ขัดเคืองเรียกว่าปฏิฆะไม่ขัดเคืองทำไงมันก็ไม่ขัดไม่เคืองเราก็ละก็ละได้กามราคะปฏิฆะมันไม่มีในใจของเราเราก็รู้ได้ทันทีว่าเราไม่มีอารมณ์พวกนี้ไม่มีในใจของเราเลยอันนี้ก็เป็นพระอนาคามีเลยบรรลุอนาคามีแล้ว
ถ้าละสังโยชน์ได้สิบอวิชชาหมดไปดับไปไม่มีในใจเราเราก็สบายอวิชชาไม่มีในใจความไม่รู้ในอริยสัจสี่ไม่มีในใจเราเลยมันชัดเจนอยู่ในใจตลอดเห็นอยู่ตลอดรู้อยู่ตลอดนี่มันก็เป็นพระอรหันต์ไปเลยรู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆทุกอย่างทั้งที่เป็นอารมณ์ดีทั้งที่เป็นอารมณ์ชั่วทั้งที่เป็นบาปทั้งที่เป็นบุญมันรู้ทันหมดเข้าใจหมดรู้แจ่มแจ้งขึ้นมาในใจหมดนิวรณ์ทั้งห้าดับไปหมดเลยอวิชชาก็ดับถ้านิวรณ์ห้าคืออาหารของอวิชชายังมีอยู่อวิชชาก็ไม่ดับคือมันยังมีอาหารอยู่แต่ถ้าเราละได้หมดไม่มีนิวรณ์ในใจของเราเลยนิวรณ์ห้านั้นไม่มีเลยกามฉันทะพวกนี้ไม่มีเลยนิวรณ์ห้านี่มันก็ละอวิชชาได้มันไม่ติดไม่ขัดมันไม่เข้าไปหลงอีกมันกลัวโทษกลัวทุกข์กลัวบาปกลัวกรรมมันวางหมดมันละได้หมดมันไม่ยึดติดมันไม่เห็นเป็นของดีของงามในกามทั้งหลายมันละหมดความไม่รู้ในอริยสัจสี่มันก็รู้แจ้งชัดขึ้นมาในใจของเราหมดอันนี้เรียกว่าเราถึงที่สุดเราละสังโยชน์สิบได้พบน้อยพบใหญ่ไม่มีในใจของเราเลยเราก็ไม่ได้ไปเกิดในพบไหนภูมิไหนเราก็เป็นผู้อิสระอยู่เหนือกองกิเลสอยู่เหนือกองทุกข์ทั้งปวงทุกข์มีอยู่แต่ว่าใจเราไม่ทุกข์ชาติมีอยู่แต่เราไม่เกิดอีกก็หมดการเกิดหมดการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารอันนี้ให้เราเข้าใจอย่างนี้เราจะอยู่ในโลกนี้อย่างเหมือนลิ้นงูในปากงูท่านพุทธทาสท่านว่าลิ้นงูในปากงูเราอยู่ในโลกในวัฏฏะนี่เหมือนลิ้นงูในปากงูท่านเขียนไว้มันไม่เป็นพิษเป็นภัยว่างั้นเถอะนะมันอยู่ด้วยกันแต่ถ้านิ้วมือของเราเอายื่นเข้าปากงูมันก็มีพิษมีภัยถ้าเป็นงูเห่างูจงอางเราก็ตายพิษจากเขี้ยวจากมันกัดมันขบมันนั่นเรามันก็ต้องลำบากอีกสมมติว่าเรามือกับเราสอดเข้าไปในปากงูนี่มันกัดกับเท่านั้นแหละพ่นพิษใส่พร้อมไม่ถึงชั่วโมงเราก็ตายแล้วเนี่ยเป็นอย่างนี้เราอยู่ในโลกนี้ก็เหมือนกันโลกกระทำแปดโลกกระทำแปดมีลาภยศเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาสละเสริญสุขทุกข์นิวรโลกธรรมแปดได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศได้รับนินทาได้รับสละเสริญได้รับสุขได้รับทุก
กระทบกระทั่งกระทบกระเทือนใจเราอยู่ตลอดแต่ใจเราก็ไม่เป็นทุกข์ใจเราก็เป็นเหมือนลิ้นงูในปากงูมันไม่ทุกข์ได้ยศก็ไม่ทุกข์เสื่อมยศก็ไม่ทุกข์ได้ลาภก็ไม่ทุกข์เสื่อมลาภก็ไม่ทุกข์ถูกนินทาสรรเสริญนินทาเราก็ไม่ทุกข์สรรเสริญเราก็ไม่ทุกข์ได้รับสุขได้รับทุกข์ทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมันก็ไม่เป็นทุกข์ได้สุขก็ไม่เป็นทุกข์ได้ทุกข์ก็ไม่เป็นทุกข์เรียกว่าไม่หมุนเวียนไปตามอำนาจของสิ่งที่มายั่วยวนกวนใจเรียกว่าโลกธรรมแปดใครมาอยู่ในโลกนี้ไม่เจอโลกธรรมแปดไม่มีเหมือนคนที่ลงไปทะเลมหาสมุทรนี่ไม่เจอคลื่นไม่มีหรอกคลื่นในทะเลมหาสมุทรเนี่ยมันก็ต้องกระทบเราตลอดนี่จะหาความสงบยากคลื่นกระทบฝั่งอยู่ตลอดเราลงไปมันก็กระทบขากระทบตัวเราแน่นอนนี่แหละมันเป็นอย่างนี้โลกธรรมแปดมันมีอยู่กับทุกคนมันกระทบเราอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราทำใจของเราให้สงบแล้วมีมรรคมีผลในตัวแล้วมันรู้ทันเราไม่ไปเอาเราไม่ไปยึดถือเราวางเราก็สบายเขาด่าเราก็สบายเขาสรรเสริญเราก็สบายเขานินทาเราก็สบายรับสุขรับทุกข์เราก็สบายอยู่ในโลกได้อย่างมีความสุข

มันก็ยังมียึดมีติดอยู่มันยังคล้องอยู่มันยังดิ้นรนอยู่มันยังอยากอยู่ถ้ามีอยากอยู่ก็ยังมีทุกข์อยู่ถ้าไม่มีอยากลาภมันก็ไม่อยากยศมันก็ไม่อยากนินทามันก็ไม่อยากสรรเสริญมันก็ไม่อยากสุขมันก็ไม่อยากทุกข์มันก็ไม่อยากมันวางได้มันทำสบายความสบายให้ตัวเองได้ก็เรียกว่าเราละได้เราก็มีความสุขเรามีความสบายเรามีความปล่อยวางเรามีความไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายในวัฏสงสารไม่อยากมาเกิดในภพไหนภูมิไหนอีกแต่เราคนเรามันก็ยังอยากเกิดอยู่นะยังอยากเกิดอยู่เราต้องแก้ความเห็นที่ผิดของเราออกไปทำไงเราถึงจะไม่อยากเกิดเราก็ต้องแก้ไม่อยากเกิดไม่อยากมาเกิดอีกคนเห็นทุกข์แล้วมันจึงไม่อยากมาเกิดถ้ายังไม่เห็นทุกข์มันยังอยากมาเกิดอยู่นี่แหละเป็นอย่างนี้ให้ตั้งใจปฏิบัติไปอย่าท้อถอยไม่ใช่ว่าทำเฉพาะ7 วันแล้วพอไม่ใช่อย่างนั้นให้ทำทุกวันได้มากก็เอาน้อยก็เอาให้ทำแม้แต่หาเวลาไม่ได้ยืนอยู่พักหนึ่งก็เราก็ทำดูเราลองทำดูเราก็จะเห็นใจเราตลอดกระทบอารมณ์อะไรเราก็สบายเราก็วางได้อยู่ในโลกนี้ก็ไม่ถูกเขี้ยวของวัฏฏะหรือของโลกอันนี้เขี้ยวของโลกคืออะไรล่ะคือได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสียมยศนั่นเองนินทาสรรเสริญสุขทุกข์นั่นเองนั่นแหละเขี้ยวของโลกเลยเราทำงานอย่างนี้คือไม่ใช่ว่าไม่มีนะไปหลงอะไรไม่ได้หลงว่าโอ้เราดีเราเก่งไม่ได้ต้องทำใจอยู่ตลอดเวลาต้องกลัวอยู่ตลอดเวลาว่าความยะโสหังอะไรต่างๆเราไม่มีมานะทิฏฐิอะไรเราไม่มีเราทำไปด้วยความเมตตาเราทำด้วยความระมัดระวังไม่ให้มันเกิดขึ้นแก่เราได้มานะทิฏฐิอะไรต่างๆเราวางหมดเราอย่าให้เกิดถ้ามันยังเกิดความยินดีพอใจอยู่ละเลิงหลงอยู่นั่นแหละสักวันหนึ่งก็เจอแหละเหมือนท่านไดบูลพูดนะในพระไตรปิฎกในพุทธพจน์พูดไว้มันน่าฟังนะต้องแก้ไขสิ่งใดไม่ดีต้องแก้ไขแก้ไขให้กับตัวเรานี่แหละ

ันนี้ให้เรามาเกิดให้เราเป็นทุกข์ให้เราดิ้นรนขวนขวายเพื่อจะได้มาเกิดในโลกนี้จะมีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่แน่นอนแล้วกิเลสของคนมันหนาขึ้นมันหนาขึ้นยิ่งอายุน้อยลงเท่าไหร่ระดับอายุของคนน้อยลงเท่าไหร่กิเลสของคนก็ยิ่งหนาขึ้นดูหน้าตามีศีลมีธรรมแต่จิตใจไม่มีศีลมีธรรมนั่นจิตใจของคนกิเลสของคนความทุกข์ของคนมันเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดอายุสั้นลงเท่าไหร่กิเลสหรือกองทุกข์ก็เพิ่มขึ้นเท่านั้นนั่นท่านไตรบูรณ์อ่านไว้อายุของคนน้อยลงกิเลสของคุณมากขึ้นถ้าคนปฏิบัติธรรมแล้วมันจะไม่เป็นอย่างนั้นมันจะไม่มากขึ้นมันจะลดลงกิเลสมันจะลดลงบาปอกุศลมันจะลดลงผู้มาปฏิบัติแล้วนี่ไม่ทิ้งหรอกความดีนะที่พูดก็พูดไปเผื่อว่ามันจะเป็นแต่ว่าถ้าได้ปฏิบัติแล้วมันรู้แล้วมันรู้แนวทางแล้วสิ่งไม่ดีมันไม่ทำแล้ว

0: แก่ก็อยู่ในใจของเรานี่แหละเห็นความแก่ความเก็บความตายอะไรต่างๆเหมือนกันหมดมันเห็นชัดมันวางความยึดความติดได้ถ้ามันวางไม่ได้มันทุกข์มันก็ยังมีอยู่ถ้าวางได้มันก็ทุกข์หมดไปท่านจึงให้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมก็ไม่รู้ทำไงล่ะปฏิบัติธรรมเบื้องต้นเราก็มาหัดใจของเราให้มันเป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียวนี่แหละถ้าใจเราเข้าถึงความสงบรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาในสิ่งที่เรียกว่าความยึดความติดเราวางได้เราทิ้งได้เราละได้เราเลิกได้เราเข้าใจได้แล้วก็สบายขึ้นมาการที่สบายขึ้นมานี่แหละก็มันก็เลิกละสิ่งที่ไม่ดีทำแต่สิ่งที่ดีๆให้กับตัวเองนั่นมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมแล้วนี่แต่ถ้ายังละยังเลิกไม่ได้มันก็ยังไม่ชื่อว่าผู้ปฏิบัติธรรมพอยังละยังเลิกไม่ได้ยังทิ้งยังถอนไม่ได้ยังมีความยึดความติดอยู่ทุกข์มันก็ยังมีอยู่เราต้องแก้โดยการปฏิบัติให้มันเข้าถึงแต่ผู้ปฏิบัติก็พอรู้แล้วล่ะว่าอะไรเป็นอะไรมาปฏิบัติคราวนี้ได้ความสงบใจได้ความสบายใจแค่ไหนเราก็รู้อยู่แล้วเราเห็นใจของเราแล้วใจของเราไม่สบายหรือไม่สบายอะไรต่างๆเรารู้เลยสิ่งนี้เราละได้สิ่งนี้เรายังละไม่ได้เรารู้พอรู้ใจตัวเองก็รู้ธรรมะเลยรู้ธรรมะในใจรู้กิเลสในใจรู้แล้วแต่ใจเรามีธรรมะมากขึ้นกิเลสมันก็ถอยออกถ้าใจเราไม่มีธรรมะกิเลสก็รุมเข้านั่นแหละเหมือนแมลงวันตอมขยะเนี่ยถ้าเราไม้ตีปุ๊บมันก็วิ่งหนีมันก็บินหนีไปทางอื่นพอเราหยุดไม่ทำมันก็รุมเข้ามากิเลสก็เหมือนกันถ้าเราแก้อยู่ปฏิบัติธรรมอยู่มันก็ถอยออกถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมมันก็รุมเข้าให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนให้เกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจก็อย่างที่เรามาปฏิบัตินี่แหละสองสามวันแรกโอ้ยอยากลักหนีถ้าหนีได้จะหนีเลยบางคนก็หาข้อมาบอกว่ามีธุระจำเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทนไม่ไหวอ่ะพอสี่ห้าวันหกวันเจ็ดวันเอามันเบาสบายไปหมดไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วบ้านนี้มันสบายละไม่อยากหนีบ้านนี้ให้กลับไปปฏิบัติที่บ้านให้ไปสู้เหมือนนักมวยนี่ฝึกซ้อมอย่างดีแล้วต้องขึ้นเวทีต้องชกเขาตัดสินว่าให้ชกก็ต้องชกจะไปลังเลอยู่ไม่ได้กลับไปบ้านแล้วจะเห็นว่ากิเลสของเรานี่มันหนาขึ้นมันมากขึ้นเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นไปเรื่อยละสารพัดอย่างเราธรรมะที่เรามีในใจนี่ใจเราเข้าถึงธรรมะนี่ไปต่อสู้แก้ไขให้เราอยู่ได้ ในโลกนี้เหมือนลิ้นงูในปากงูนั่นแหละอยู่ในโลกได้ไม่อึดอัดไม่ขัดข้องยังทำใจให้สงบได้ยังทำใจให้สบายได้นี่แหละเราปฏิบัติธรรมไม่ได้เพื่ออย่างอื่นนี่เพื่ออยู่ในโลกได้อย่างสบายตายไปแล้วก็ไปสู่ภูมิมันสบายถ้ากิเลสหมดแล้วก็เข้าสู่พระนิพพานไม่มีภพภูมิในต่อไปไม่มีภพภูมิสูงต่ำอีกต่อไปแต่ถ้ายังไม่ถึงอรหันต์เราก็มาเกิดน้อยลงอย่างที่อธิบายมาให้ฟังแล้วนะเราก็เกิดน้อยลงเกิดก็เลือกเกิดได้อบายภูมิเราไม่ไปเกิดเป็นมนุษย์อย่างเดียวในที่สุดเราก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์นี่พอปฏิบัติธรรมจริงๆนะนี่มันได้ผลนะถ้าไม่ปฏิบัติธรรมมันไม่ได้ผลหรอกบอกว่าเราหนีจากกิเลสได้แล้วมันก็หนีไม่ได้เพราะไม่ได้ปฏิบัติธรรมจิตยังไม่สงบจิตยังไม่รู้แจ้งจิตมันไม่รู้แจ้งไม่รู้แจ้งในอะไรไม่รู้แจ้งในอริยสัจสี่นี่แล้วไม่รู้แจ้งในอริยสัจสี่นี่แหละมันไม่เห็นชัดในอริยสัจสี่มันจึงไม่เห็นโทษของวัฏสงสารเราจึงเกิดแก่เก็บตายอยู่ตลอดเวลาเราปฏิบัตินี่เราปฏิบัติเพื่อหนีทุกข์หนีทุกข์ของโลกถ้าเราปฏิบัติได้ปฏิบัติเป็นแล้วก็หนีทุกข์ได้มันไม่ทุกข์อีกมันสบายมันไม่กลับมาทุกข์อีกการปฏิบัติธรรมนี่คือหาวิธีหนีทุกข์ทุกข์อะไรอ่ะทุกข์ความแก่ความเก็บความตายความโศกความลำไรลำพันความปรารถนาสิ่งนี้แล้วได้สิ่งนั้นไม่สมความปรารถนาอยากได้ก็ไม่ได้อยากมีก็ไม่มีเปลี่ยนไปต่างๆหัดทำความดีให้กับตนเองการฝึกหัดปฏิบัติธรรมก็เพื่อให้อยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุขตายไปแล้วมีความสุขถือว่าให้หัดปฏิบัติธรรมให้อดให้ทนให้ต่อสู้เพื่อความดีของเรานี่แหละเพื่อความสุขของเรานี่แหละเราปฏิบัติไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นเพื่อหาดีให้กับตัวเองเพื่อทำความดีตามคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เราถึงธรรมของพระพุทธเจ้าเราปฏิบัติเราบำเพ็ญคุณงามความดีเราไม่ท้อถอยเราไม่ทิ้งเราเคยทำอย่างนี้ก็ทำกลับไปแล้วก็ต้องทำต้องปฏิบัติต้องหัดชำระจิตจากนิวรณ์จากกิเลสทั้งหลายอยู่เรื่อยๆวันหนึ่งเสียสละเพื่อตนเองสักระยะหนึ่งแค่30นาทีชั่วโมงหนึ่งเราทำไม่ได้เชื่อหรือถ้าเรากลับไปแล้วเราทำยังทำอยู่มาอีกมันก็ได้เพิ่มขึ้นไปอีกไม่ได้อยู่เท่าเดิมหรอกปฏิบัติตามธรรมปฏิบัติสมควรแก่ธรรมโลกนี้นะไม่ว่างจากพระอรหันต์ถ้าเราปฏิบัติดีอยู่โลกนี้ก็เป็นโลกที่เราได้ประโยชน์ เราเกิดมาชาตินี้คุ้มค่าเรามาแล้วเราทำได้ทำเป็นมันคุ้มค่าแล้วไม่ผิดหวังแล้วปฏิบัติแบบรูปแบบนี้ไม่ได้ก็ต้องหาช่องหาจังหวะกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกให้ได้เรียกว่าปฏิบัติอยู่เรื่อยๆกระทำอยู่เรื่อยๆทำอยู่บ่อยๆให้หัดทำบ่อยๆให้หัดปฏิบัติบ่อยๆเราก็จะได้ความสุขความเจริญในธรรมของพุทธเจ้าเราก็จะเห็นใจของเราว่ามีกิเลสมากน้อยแค่ไหนให้ตั้งใจปฏิบัติอย่าทอดทิ้งสิ่งที่เราได้ยากแสนยากนี่เราอย่าทอดทิ้งเจริญให้มากทำให้มากจะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายะจะเป็นไปเพื่อความรู้ดีนิพพานายะจะเป็นไปเพื่อความสงบสงัดจากกิเลสกองทุกข์ทั้งปวงเรียกว่าถึงพระนิพพานถ้าตั้งใจปฏิบัติแล้วย่อมถึงพระนิพพานได้ทันทีทีเดียวมันไม่หนีไปไหนหรอกเราต้องได้ถ้าตั้งใจปฏิบัติถ้าไม่ตั้งใจปฏิบัตินั่นแหละมันถึงไม่ได้เกิดมาเสียชาติเสียเวลาเฉยๆถ้าตั้งใจปฏิบัติแล้วมันต้องได้ต้องถึงถ้าทำถูกทำถูกต้องตามธรรมแล้วตามมรรคมีองค์8แล้วมันไปได้ตลอดรอดฝั่งถึงความสุขความเจริญได้แน่นอนให้ตั้งใจปฏิบัติต่อไป
1: และที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อดร.สาธิโตภาโสพระครูสิทธิปภากรอดีตเจ้าวาดวัดป่าดอนไฮโซเรื่องของการปฏิบัติธรรมฟังให้ทำอยู่อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอสืบต่อมาโดยที่เราจะต้องไม่เป็นคนสุดท้ายหมายความว่าการปฏิบัตินั้นไม่ให้มาจบลงที่ตัวเราแต่เราทำต่อไปเรื่อยๆวันนี้ก็ต่อจากเมื่อวานนี้พรุ่งนี้ก็ต่อจากวันนี้ปีหน้าก็ต่อจากปีนี้ด้วยการสืบต่อมานั้นจึงทำให้เป็นทางตบฝังเป็นทางที่มาต้นเลยเกิดจากพระพุทธเจ้าผ่านครูบาอาจารย์ในรุ่นต่างๆที่เห็นคุณค่าของธรรมะเหล่านี้แล้วมาบอกสอนทำไม่ให้จบที่ตนเองแต่สืบต่อไปเรื่อยจึงในทุกวันอาทิตย์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมทางมูลนิธิปัญญาภาวนาก็จัดให้มีงานวันบุรพาจารย์ตะบูฟังเป็นการพบปะในช่วงกลางปีโดยในปี2569นี้ท่านผู้ฟังก็สามารถมาพบกับข้าพเจ้าได้ที่วัดบวรนิเวศวิหารโดยงานของเราก็จะเริ่มเวลาบ่ายโมงตรงเป็นการเจริญทักษิณานุปทานโดยที่ถวายแด่ครูบาอาจารย์บุรพาจารย์ต่างๆและหลังจากนั้นก็จะมีการฟังเทศเป็นการปฏิบัติบูชาในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมวันบุรพาจารย์เป็นกิจกรรมพบปะกันในช่วงกลางปีเริ่มเวลาบ่ายโมงตรงที่วัดบวรนิเวศวิหารคณะสูงกุฏินานาชาติชั้น1ห้องบำเพ็ญกุศลและในปีนี้ก็เป็นปีพิเศษที่ข้าพเจ้าจะได้นำกันเทศที่ได้รวบรวมมายังไม่ได้มีการเปิดเผยที่ไหนของหลวงพ่อดร.สะอาดมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันด้วยจะมารวบรวมให้ดาวน์โหลดกันได้ซึ่งเทศทั้งหมดเหล่านั้นท่านผู้ฟังก็จะเน้นมาในทางด้านการปฏิบัติทั้งสิ้นเลยแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ จริญพร
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกระทรวงการต่างประเทศเตือนคนไทยในต่างแดนและที่กำลังจะเดินทางไปต่างประเทศให้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อความปลอดภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์พายุรุนแรงคลื่นความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี้จากน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระบรมราโชบายในการพัฒนาฟื้นฟูคลองต่างๆทำให้คลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่เปลี่ยนจากคลองที่มีสภาพเสื่อมโทรมเต็มไปด้วยขยะและน้ำเน่าเสียสู่การเป็นแม่ข่าโมเดลคลองสวยน้ำใสไหลดีชุ่มชนมีสุขต้นแบบโครงการจัดการคูคลองในแหล่งชุมชนเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
4: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: โฆษกกระทรวงการต่างประเทศย้ำเตือนคนไทยในต่างแดนและที่กำลังจะเดินทางไปต่างประเทศให้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้านเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อขอความช่วยเหลือหากต้องเผชิญกับภัยพิบัติซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้งทั่วโลกในช่วงนี้
7: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเตือนชุมชนไทยคนไทยที่พำนักอยู่ในต่างประเทศรวมทั้งคนไทยที่วางแผนจะเดินทางไปยังต่างประเทศในขณะนี้ซึ่งกำลังเกิดภัยพิบัติต่างๆเช่นแผ่นดินไหวขึ้นในหลายพื้นที่บ่อยครั้งว่าขอให้ประชาชนไทยเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางศึกษาข้อมูลของประเทศที่กำลังจะเดินทางไปเตรียมเบอร์โทรศัพท์สายด่วนสำหรับติดต่อทางกรมการกงสุลสถานเอกอัครทูตและสถานกงสุลใหญ่เพื่อให้พร้อมสำหรับติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทุกเมื่อและหากต้องเผชิญเหตุฉุกเฉินขอให้ติดตามข่าวสารจากทางการท้องถิ่นและปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆอย่างเคร่งครัดขอให้ประชาชนไทยทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยและด้วยความเตรียมพร้อมทุกเมื่อปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าปฏิรูปโครงสร้างภาคการเกษตรเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรเพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์วุฒิสภาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของประเทศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำเสนอแนวทางสำคัญ2ด้านได้แก่การปฏิรูปโครงสร้างภาคการเกษตรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและความมั่นคงทางอาหารโดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำที่ดินและปัจจัยการผลิตการเพิ่มรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืนการเพิ่มมูลค่าสินค้าและการบริหารข้อมูลการเกษตรของประเทศอีกด้านคือการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจรเชื่อมโยงการผลิตการแปรรูปและการส่งออกพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการ SME สหกรณ์วิสาหกิจชุมชนและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตรทั้งนี้ย้ำว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเร่งขับเคลื่อนภาคการเกษตรให้เข้มแข็งผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด พิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลกควบคู่กับการสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่เกษตรกรชาวนันมารีรายงาน
1: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเตรียมเปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขที่จังหวัดน่านเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนและเครื่องมือประกอบอาชีพหลังน้ำลด
9: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสั่งการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่านจัดตั้งศูนย์บริการซ่อมสร้างสุขเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าและดินโคลนถล่มตามนโยบายของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อมุ่งเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยเร็วเบื้องต้นวันนี้เตรียมสถานที่ศูนย์บริการณวัดบ้านร้องตำบลปัวอำเภอปัวจังหวัดน่านและวันพรุ่งนี้ช่างไฟฟ้าภายในบ้านจะเข้าตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสียหายเพื่อความปลอดภัยและเตรียมความพร้อมก่อนจ่ายกระแสไฟฟ้าโดยตั้งเป้าหมาย100หลังคาเรือนส่วนวันที่26ถึง27สิงหาคมเปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขให้บริการซ่อมระบบไฟฟ้า100หลังคาเรือนซ่อมรถจักรยานยนต์200คันและซ่อมเครื่องยนต์ขนาดเล็กเพื่อการเกษตรพร้อมจัดฝึกอาชีพแก่ผู้ประสบภัยประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่านหมายเลขโทรศัพท์054-719-454นิตยาคุณสิมรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้พบกันนะคะเช้าวันอังคารที่25สิงหาคม2569นะคะคืน12ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงอุบลนะคะแล้วก็อยู่กับพี่กบสุกัญญาสว่างสันติสกุลด้วยสวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเรียกได้ว่ามาส่งน้องพลอยแล้วกันจัดรายการมา

0: กัมพีระค่ะ
1: ค่ะ
0: สำหรับเช้าตรู่ของวันอังคาร25สิงหาคมนะคะหลายท่านก็เตรียมตัวแล้วใกล้ปีงบประมาณ
1: ใกล
0: ้งานเกษียณ
1: คือถ้าใครทำงานราชการเนี่ยจะต้องแบบว่าปิดงบ
0: ปิดงบประมาณ
1: จะต้องปิดงบเคลียร์งบแล้วก็เดือนหน้าเดือนกันยานะคะสำหรับพี่ๆที่จะต้อง
0: ราชการเกษียณ
1: ถูกต้องจะได้พักผ่อนแล้วหลังจากที่ทำงานบางคน 30-40 ปีนะพี่กบ
0: คนนี้มาเหมือนมาพร้อมเกษียณเลยนะซ้อมไว
1: ้ซ้อ
0: มไว้แต่อีกหลายปีนะประมาณ20ได้ไหม
1: ประมาณ22ปี
0: อีก22ปีเกษียณนะคะก็ยังเห็นน้องพลอยลุดแล่นอยู่ในวงการอยู่นะเหมือนศิลปินไหมเหมือนดาราท่านหนึ่ง
1: แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็มีรุ่นเด็กใหม่ๆขึ้นมาเยอะค่ะพี่โก้
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ติดตามกันได้หน้าใหม่ๆเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะเช้านี้นะคะเรามาติดตามข่าวสารกันค่ะอัปเดตเรื่องของพยากรณ์อากาศกันก่อนเลยนะคะเผื่อบางคนจะต้องออกไปทำงานไปเข้าสวนทำนานะคะมาดูกันหน่อยค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาตอนนี้เฝ้าระวังพายุโซนร้อนนารานะคะก็เตือนให้รับมือผลกระทบทางอ้อมคือพายุนี้เนี่ยไม่เข้าไทยโดยตรงก็จริงไม่ส่งผลกระทบกับไทยโดยตรงแต่ว่าก็อาจจะมีผลกระทบทางอ้อมนะคะบางพื้นที่อาจจะมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากได้โดยทางด้านของคุณณัฐวุฒิแดนดีค่ะรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาท่านบอกว่าตอนนี้สถานการณ์พายุโซนร้อนนารานะคะซึ่งขณะนี้อยู่บริเวณอ่าวตังเกียมีกำลังแรงขึ้นแล้วก็มีกำลังเคลื่อนตัวเนี่ยมุ่งหน้าสู่มณฑลกวางสีที่กวางสีนะคะที่ประเทศจีนโดยเฉพาะช่วงวันนี้นะคะแม้ว่าพายุนี้จะไม่ได้เข้าเคลื่อนสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ว่ามันก็จะส่งผลกระทบทางอ้อมค่ะโดยการดึงให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นอิทธิพลดังกล่าวนี้นะคะก็จะทำให้แน่นอนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะพี่น้องภาคตะวันออกภาคอีสานตอนล่างมีฝนกระจายตัวมากขึ้นนะคะในช่วงบ่ายถึงค่ำอันนี้ก็เตรียมพร้อมรับมือกันให้ดีนะคะขณะที่ภาคเหนือฝนจะลดลงอย่างชัดเจนค่ะตั้งแต่วันนี้ถึง27สิงหาคมนี้นะคะเนื่องจากพายุดึงความชื้นไปเลี้ยงตัวพายุเองซึ่งถือว่าเป็นผลดีที่จะช่วยผ่อนคลายสถานการณ์น้ำในภาคเหนือในระยะสั้นนะคะอย่างไรก็ตามค่ะสำหรับพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางตอนบนนะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดน่านแพร่สุโขทัยพิษณุโลกอุตรดิตถ์และเพชรบูรณ์ค่ะแม้ว่าฝนจะลดลงแต่เนื่องจากสภาพดินในพื้นที่ที่มันอิ่มตัวจากการที่มีฝนตกสะสมมาก่อนหน้านี้นะคะก็ถ้าเกิดว่ามีฝนตกลงมาเล็กน้อยเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันได้นะคะยังไงคุณผู้ฟังในพื้นที่ต้องเฝ้าระวังฝนรอบใหม่ที่จะกลับมาเพิ่มขึ้นเขาคาดการณ์ว่าฝนระลอกใหม่เนี่ยจะมาปลายเดือนค่ะพี่กบ 30-31 สิงหาคมนี้เฝ้าระวังกันไว้นะคะแล้วก็ติดตามเรื่องของการประกาศเตือนติดตามสภาพอากาศด้วยค่ะเพราะว่าจะมีพายุการก่อตัวพายุลูกใหม่ในแถบฟิลิปปินส์อย่างต่อเนื่องด้วยนะคะก็จะต้องติดตามเรื่องของการพยากรณ์อากาศแล้วก็เรื่องของสภาพอากาศด้วยนะคะ
0: ค่ะมาดูภาพรวมกันหน่อยค่ะวันนี้นะคะถ้าเทียบกับเมื่อวานแล้วคุณพลอยฝนลดลงค่ะฝนลดลงเล็กน้อยนะคะภาคเหนือวันนี้ 40% เท่านั้นเองค่ะส่วนภาคอีสาน 30% ค่ะปริมาณฝนของภาคตะวันออกเมืองผลไม้ของเรานะคะใครที่จะไปกินผลไม้ตอนนี้ก็ 40%
1: ค
0: ่ะแล้วก็มาดูในส่วนของภาคใต้กันหน่อยค่ะฝั่งอ่าวไทยวันนี้ฝน 30% ภาคใต้อันดามันนั้นฝน 40% ค่ะสำหรับใครที่อยู่ทางโซนฝั่งอันดามันนะคะตอนบนเรือเล็กตอนนี้ต้องงดออกจากฝั่งด้วยนะคะเพราะว่าคลื่นลมแรงค่ะคลื่นประมาณ 2-3 เมตรได้นะคะแล้วก็อ่าวไทยประมาณ2เมตรค่ะส่วนภาคกลาง 30% ค่ะมาดูกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะคะวันนี้ฝนประมาณ 30% กระซิบมานะคะกรมอุตุบอกว่าส่วนมากเนี่ยจะตกในช่วงบ่ายถึงค่ำ
1: บ่ายถึงค่ำฝนราชการพี่บอกจริงๆแบบคือสี่โมงตั้งเขามาแล้วนะ
0: เขามาอีกแล้วนะคะมากับความชุ่มฉ่ำค่ะแต่ว่าในเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะน้ำในอ่างเก็บน้ำหลักๆเลย4แห่งใหญ่ๆนะคะก็จะมีเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์แควน้อยบำรุงแดนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ตอนนี้เนี่ยปริมาณน้ำรวมแล้วอยู่ที่ 14,000 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรนะคะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่ 60% เกินครึ่งมานิดหนึ่งค่ะแล้วก็ยังสามารถรองรับน้ำเพิ่มเติมได้ประมาณ 9,900 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรอันนี้อัปเดตไว้ตั้งแต่23สิงหาคมนะคะสำหรับภาคกลางค่ะพื้นที่ภาคกลางนั้นนะคะไปติดตามจ ถานการณ์น้ำใน

0: 8จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็จะมีตั้งแต่สิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการค่ะภาพรวมนะคะกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ดูเหมือนกันนะคะมียังไม่มีรายงานว่าสถานการณ์น้ำใน8จังหวัดนี้จะมีการท่วมหรือว่าน้ำเอ่อขึ้นมาค่ะเนื่องจากว่ายังอยู่ในช่วงฤดูฝนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังคงติดตามปริมาณฝนแล้วก็ช่วยในเรื่องของการช่วยเหลือบริหารจัดการน้ำให้กับประชาชนอยู่ค่ะสำหรับพื้นที่ตอนล่างลุ่มน้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สามโคกปทุมธานีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณจาก268ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยเพิ่มนะคะจาก166ซึ่งเดิมเนี่ยเพิ่ม166ก็ประมาณโอ้ขึ้นมาประมาณ100กว่านิดๆ นะคะลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะเดียวกันค่ะก็สามารถรับน้ำเข้าสู่ระบบส่งน้ำทุ่งฝั่งตะวันออกได้186ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะส่วนทุ่งฝั่งตะวันตกนั้น211ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในระบบของลุ่มน้ำเจ้าพระยาค่ะสำหรับตัวเลขปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นในบางจุดเนี่ยก็ต้องดูประกอบกับระดับน้ำแล้วก็พื้นที่ที่ยังสามารถรองรับน้ำได้ด้วยค่ะซึ่งทางด้านของนครสวรรค์นะคะมีข้อมูลบอกว่าน้ำยังต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 6.62 เมตรนะคะตอนนี้ก็ในแต่ละวันเนี่ยเขาต้องวัดไปเรื่อย
1: ๆ
0: ว่าปริมาณน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นไหมหรือว่าลดลงไหมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังบริหารจัดการได้ดีค่ะในขณะที่อ่างเก็บน้ำหลัก4แห่งเนี่ยยังรองรับน้ำได้ประมาณ 9,000 กว่าล้านลูกบาศก์เมตรนะคะก็ถือว่าเป็นการบริหารจัดการที่แนวโน้มดีค่ะ
1: ส่วนทางด้านกรมชลประทานเองนะคะก็เฝ้าระวังน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเหมือนกันค่ะหลังจากที่น้ำเหนือเนี่ยเริ่มที่จะทยอยเพิ่มสูงขึ้นนะคะเรื่องนี้ค่ะทางด้านของคุณวิทยาแก้วมีนะคะท่านอธิบดีกรมชลประทานท่านบอกว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดเนี่ยคือพบว่าตอนนี้ปัจจุบันนะคะมีปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนนี้เริ่มทยอยไหลลงสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาแล้วค่ะแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะกรมชลประทานเองค่ะก็จะมีการบริหารจัดการน้ำด้วยการควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำเหนือเพื่อให้สามารถที่จะรองรับมวลน้ำที่จะไหลลงมาและลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนให้ได้มากที่สุดค่ะก็จะมีการรับน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกนะคะจะเน้นย้ำให้ทางโครงการชลประทานในพื้นที่เนี่ยติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนอย่างใกล้ชิดซึ่งคาดการว่าปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยานั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นค่ะอยู่ในเกณฑ์500ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะส่งผลทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่บริเวณอำเภอสัพยานะคะอำเภ ที่ชัยนาทนะไปจนถึงบริเวณตำบลบ้านกระทุ่มตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาแล้วก็ตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยคือระดับน้ำจะสูงขึ้นจากระดับปัจจุบัน1ถึง 1.5 เมตรเลยนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแต่ว่าก็ยังต่ำกว่าตลิ่งอยู่นะนอกจากนี้ค่ะท่านเองก็กำชับให้สำนักงานชลประทานที่12แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยานะคะแล้วก็เน้นย้ำเรื่องของการเตรียมพร้อมเรื่องของกำลังคนเครื่องจักรเครื่องมือบุคลากรให้สามารถที่จะรองรับสถานการณ์น้ำหลากที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็การลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีนะคะแล้วก็กรมชลประทานเองได้มีการออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่7นะคะเมื่อวานนี้24สิงหาคมนะคะก็มีการส่งตรงถึงผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา7จังหวัดด้วยกัน7จังหวัดก็คืออุทัยธานีค่ะชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาและลพบุรีนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อยู่2ริมฝั่งเจ้าพระยาเนี่ยคือเฝ้าระวังกันไว้นะคะบางคนอาจจะต้องมีการติดตามบางคนอาจจะต้องเตรียมพร้อมที่อาจจะขนของขึ้นที่สูงอะไรก็ว่ากันไปแต่ติดตามสถานการณ์ปัจจุบันทุกๆวันค่ะ
0: เรื่องของน้ำนะคะยังไม่จบนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้น้ำท่วมตาน้ำท่วม จังหวัดน่าน
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่สถานการณ์ที่เรียกว่าการฟื้นฟูแล้วนะคะไปติดตามการช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านกันหน่อยค่ะทีมโดรนตำรวจนะคะได้นำโดรนพระราชทานค่ะส่งอาหารในพื้นที่ที่เข้าถึงยากค่ะแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมน่านซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะโดยพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้ส่งทีมโดรนตำรวจค่ะซึ่งมีทั้งทีมโดรนนครบาลแล้วก็ทีมโดรนตำรวจตระเวนชายแดนค่ะร่วมกับตำรวจจิตอาสานำทั้งอาหารและน้ำดื่มค่ะสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นลำเลียงขึ้นโดรนพระราชทานค่ะสนับสนุนการช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะเพิ่มขีดความสามารถในการขนส่งสิ่งของที่จำเป็นทางอากาศเข้าสู่พื้นที่ที่เป็นยานพาหนะทั่วไปเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงได้หรือว่าเข้าถึงได้ยากนั่นเองค่ะจากเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมจังหวัดน่านค่ะ
1: ค่ะในขณะที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38นะคะก็มีการจัดกำลังพลชุดแพทย์เดินเท้าประกอบไปด้วยแพทย์พยาบาลผู้ช่วยพยาบาลแล้วก็พลเสนารักษ์นะคะลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยที่บ้านท่าลี่นะคะแล้วก็บ้านสวนตันล่างค่ะที่อำเภอเมืองน่านนะคะทีมแพทย์ก็ไปให้บริการประชาชนทั้งการมอบยาป้องกันโรคฉีหนูนะคะให้ยาสามัญประจำบ้านติดตัวไว้แล้วก็มีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้ด้วยให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วมนะคะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ก็ลงไปพูดคุยสอบถามถึงความเป็นอยู่แล้วก็ให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะซึ่งก็นอกจากนี้เนี่ยนะคะการลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยเป็นการดูแลประชาชนด้านการแพทย์และสุขภาพค่ะควบคู่ไปกับการลงไปช่วยเหลือด้านอื่นๆเพื่อให้ผู้ประสบภัยนั้นสามารถที่จะผ่านพ้นวิกฤตได้นะคะและคือสถานการณ์พอคลี่คลายแล้วเนี่ยคือพอคนลงไปช่วยเหลืออะไรเงี้ยชาวบ้านก็จะมีกำลังใจมากขึ้นนะคะ
0: ค่ะด้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านนะคะหรือว่าอบจ.น่านก็เร่งฟื้นฟูพื้นที่ค่ะหลังจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายอำเภอนั้นเริ่มคลี่คลายค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็คืนสภาพพื้นที่ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดค่ะมีการซ่อมแซมเส้นทางมีการเปิดศูนย์เส้นทางสัญจรด้วยนะคะทางกองช่างอบจ.น่านก็นำเครื่องจักรกลค่ะเข้าไปซ่อมแซมถนนเป็นถนนทางหลวงท้องถิ่นค่ะที่ได้รับความเสียหายในพื้นที่อำเภอปัวเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถใช้ชีวิตแล้วก็เดินทางสัญจรได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นพร้อมกับนำรถแบ็คโฮเข้าเคลียร์ต้นไม้เศษกิ่งไม้ที่ถูกน้ำป่านั้นพัดมากีดขวางบ้านเรือนประชาชนค่ะที่บ้านห้วยไฮนะคะอำเภอภูเพียงค่ะขออภัยค่ะอำเภอภูเพียงนะคะแล้วก็มีการช่วยเหลือสนับสนุนน้ำแล้วก็ฉีดล้างทำความสะอาดค่ะโดยฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดอบจ.น่านค่ะก็ส่งรถบรรทุกน้ำพร้อมกับบุคลากรนำน้ำสะอาดเนี่ยไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบค่ะรวมไปถึงร่วมปฏิบัติการฉีดล้างดินโคลนทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะแล้วก็บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบที่อำเภอปัวและเขตเทศบาลเมืองน่านนะคะซึ่งทางนี้นะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเนี่ยก็ยังคงเดินหน้าบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรกลอุปกรณ์ต่างลงพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องค่ะจนกว่าสถานการณ์นั้นจะเข้าสู่ภาวะปกติแบบสมบูรณ์แบบค่ะ
1: ค่ะส่วนเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยานะคะสำหรับโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะทางด้านของคุณกันตพงษ์รังสีสว่างค่ะท่านปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะพูดถึงเรื่องของมาตรการช่วยเหลือน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดน่านคือตอนนี้เนี่ยกระทรวงพม.ค่ะถือว่า อาจจะไม่ได้เป็นหน่วยงานหลักไม่ได้เป็นเจ้าภาพหน่วยงานหลักแต่ว่าก็ทำหน้าที่เป็นหน่วยสนับสนุนนะคะโดยทางด้านของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือว่าพมจ.เนี่ยก็จะร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ค่ะลงไปติดตามและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอย่างผู้สูงอายุคนพิการนะคะผู้ป่วยติดเตียงเด็กแล้วก็ผู้ที่เคลื่อนย้ายลำบากโดยใช้ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายจากระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์นี่แหละค่ะ
0: ค่ะ
1: มาดูมาตรการช่วยเหลือหน่อยนะคะเขาแบ่งออกเป็น3ระยะด้วยกันค่ะระยะที่1ก็คือก่อนเกิดภัยค่ะอันนี้เนี่ยจะเน้นเรื่องของการป้องกันแล้วก็เฝ้าระวังและเตรียมข้อมูลใ ให้กลุ่มเปราะบางนะคะระหว่างแล้วก็กลุ่มที่2ก็คือระยะที่2คือระยะเกิดภัยอันนี้จะเป็นการสนับสนุนการช่วยเหลือและจัดตั้งศูนย์พักพิงตามที่จังหวัดได้มอบหมายและระยะที่3หลังน้ำลดไปแล้วก็จะเข้าสู่เรื่องของการฟื้นฟูแล้วก็เยียวยาโดยเขาจะมีการสำรวจความเสียหายและความต้องการของประชาชนจะนำไปสู่การช่วยเหลือตามมาตรการของแต่ละหน่วยงานในสังกัดนะคะของกระทรวงพม.เนี่ยมีเงินสงเคราะห์ฉุกเฉินช่วยเหลือประชาชนไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนหรือว่าครอบครัวขณะที่เรื่องของการซ่อมแซมบ้านเรือนผู้สูงอายุในปีหน้าเนี่ยจะเพิ่มวงเงินเป็นไม่เกิน 60,000 บาทรวมค่าวัสดุแล้วก็ค่าแรงแล้วนะคะส่วนกรณีบ้านของคนพิการที่ประสบภัยพิบัติอันนี้สามารถใช้เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้เอามาช่วยเหลือค่าซ่อมแซมบ้านได้ค่ะมีวงเงินค่าวัสดุไม่เกิน 100,000 บาทค่าแรงไม่เกิน 30,000 บาทและค่าระบบน้ำไฟฟ้าและประปาไม่เกิน 5,000 บาทรวมแล้วสูงสุดเนี่ยค่าซ่อมแซมบ้านอยู่ที่ 135,000 บาทค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าหากว่าผู้ประสบภัยต้องการความช่วยเหลือด้านอาชีพกระทรวงพม.ก็พร้อมค่ะสามารถที่จะประสานการฝึกอาชีพแล้วก็ส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ขณะเดียวกันนะคะถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ยังไม่เพียงพอจะมีการระดมทีมพม.จากจังหวัดอื่นๆเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือในพื้นที่ที่ประสบภัยด้วยนะคะรวมไปถึงนักสังคมสงเคราะห์แล้วก็นักจิตวิทยาเอามาช่วยเหลือด้วยซึ่งท่านปลัดกระทรวงพม.ท่านก็ย้ำว่าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนั้นจะต้องทำเป็นระบบแล้วก็ต้องบูรณาการร่วมกันกับหลายหน่วยงานแล้วก็จังหวัดด้วยนะคะเพื่อที่จะให้การฟื้นฟูเยียวยาเนี่ยครอบคลุมความต้องการของประชาชนทุกมิติค่ะ
0: ค่ะพูดถึงเรื่องน้ำท่วมแล้วนะคะถึงแม้ว่าช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงหน้าฝนนะคะ
1: แ
0: ต่เราทุกคนก็ต้องประหยัดน้ำเหมือนเดิมแล้วค่ะ
1: ช
0: ่วยการบริหารจัดการน้ำนะคะไม่ใช่แค่ภาครัฐหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้นแต่ว่าเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยนะคะมาดูสถานการณ์เหตุความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้กันหน่อยค่ะซึ่งเมื่อคืนก็เกิดเหตุเหมือนกัน
1: ใช่
0: มีการเผาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: 7 11นะคะก็ตอนนี้ก็ขอส่งกำลังใจให้สำหรับพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยเช่นกันค่ะทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครจังหวัดนราธิวาสนะคะได้ออกมาประณามเหตุความรุนแรงกระทบกับประชาชนแล้วก็การให้บริการภาครัฐค่ะพร้อมกับเตรียมปรับมาตรการรับมือด้วยค่ะทางด้านของคุณบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสค่ะก็บอกว่าเหตุความรุนแรงในพื้นที่นะคะย้อนกลับไปเมื่อวันที่22และ23สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยเกิดเหตุรวมไปแล้วเนี่ย40เหตุด้วยกันนะคะแล้วก็ใน4รูปแบบซึ่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายแล้วก็ทรัพย์สินได้รับความเสียหายหลายรายการค่ะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างมากค่ะโดยเฉพาะอบต4แห่งซึ่งต้องปรับสถานที่ทำงานชั่วคราวไปอยู่ที่ที่ว่าการอำเภอเพื่อให้สามารถให้บริการประชาชนได้โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางแล้วก็ผู้สูงอายุค่ะรวมไปถึงการจ่ายเงินช่วยเหลือต่างๆก็ได้ทำอย่างต่อเนื่องค่ะพร้อมย้ำว่าขอประณามการก่อเหตุความรุนแรงครั้งนี้ค่ะแล้วก็ขอให้ประชาชนนั้นร่วมกันประณามด้วยเพราะว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นอย่างมากในขณะเดียวกันค่ะจังหวัดหน้าจังหวัดนราธิวาสนะคะแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงเนี่ยก็ได้ออกมาทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลพื้นที่ค่ะพร้อมกับขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสแจ้งข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยร้านสะดวกซื้อก็จะมีการประชุมร่วมกับ3ฝ่ายด้วยกันค่ะเพื่อประเมินแล้วก็ปรับแนวทางให้เหมาะสมโดยจะเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกล้องวงจรปิดระบบ AI ค่ะก็จะช่วยได้เยอะนะคะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังและก็ตรวจจับเหตุผิดปกติด้วยค่ะท่านผู้ว่าก็บอกว่าแนวทางต่อไปเนี่ยจะปรับวิธีคิดค่ะแล้วก็รูปแบบการทำงานให้ทันต่อสถานการณ์แล้วก็รูปแบบการก่อเหตุด้วยค่ะพร้อมกับใช้เทคโนโลยีเสริมกำลังเจ้าหน้าที่เตรียมเสนอขอกำลังเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสในปี2570ต่อไปด้วยเช่นกันค่ะ
1: ค่ะส่วนบรรยากาศสถานีรถไฟยะลานะคะหลังจากเกิดเหตุบอมบ์ทางรถไฟมารือโบตัน อย่างตันยงมัดนะคะก็ยังคงมีผู้โดยสารเนี่ยที่จะรอใช้การคมนาคมโดยทางรถไฟนี่แหละเพราะว่าจริงๆแล้วก็คือประหยัดช่วยในเรื่องของการเซฟค่าใช้จ่ายได้นะคะคือตอนนี้เนี่ยเขางดเดินทางมา 2-3 วันแล้วนะเพื่อความปลอดภัยของประชาชนแล้วก็รอหน่วยงานต่างๆเข้าไปเคลียร์พื้นที่นะคะล่าสุดค่ะการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะยังคงปิดทางและงดเดินรถช่วงระหว่างสถานีมะริโบค่ะตันยงมัดเป็นการชั่วคราวเพื่อรอให้ฝ่ายความมั่นคงเข้าไปตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดก่อนดำเนินการซ่อมแซมส่วนที่เสียหายแล้วก็มีการปรับแผนการเดินรถไฟนะคะเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสารด้วยบรรยากาศการเดินทางที่สถานีรถไฟยะลานะคะขบวนรถสายอื่นๆอย่างขบวนที่จะมุ่งสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยนะคะก็คือยังคงให้บริการตามปกติอยู่โดยจะมีเจ้าหน้าที่รปภ.รถไฟแล้วก็เจ้าหน้าที่อส.รถไฟนั้นคอยดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดค่ะนอกจากนี้นะคะยังคงมีพี่น้องประชาชนนะคะเดินทางมาสอบถามข้อมูลการเปิดเดินรถไปยังอำเภอสุไหงโกลกอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่ารถไฟเนี่ยถือว่าเป็นทางเลือกในการเดินทางที่ช่วยประหยัดแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายด้วยค่ะมาดูสำหรับขบวนรถที่ตอนนี้ยังคงงดให้บริการอยู่นะคะก็คือขบวนที่453ยะลาสุไหงโกลกค่ะขบวน448สุไหงโกลกยะลาขบวน448รอออกต้นทางยะลานะคะ อันนี้ยังคงงดให้บริการอยู่หากการซ่อมแซมเส้นทางแล้วเสร็จเนี่ยจะมีความปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะเปิดให้บริการเดี๋ยวการรถไฟเนี่ยเขาจะมีการประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่งยังไงรอติดตามอัปเดตได้แล้วก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทยโทรได้นะคะสายด่วน1690โทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะหรือถ้าใครอยู่ในพื้นที่หรือว่าจะไปที่ยะลาก็โทรได้ที่เบอร์โทรศัพท์073214207นะคะหรือว่า073212737นั่นเองค่ะ
0: ค่ะมาสรุปภาพรวมกันหน่อยค่ะก่อนที่จะไปพักเบรกนะคะเมื่อวานนี้มีการแถลงร่วม3ฝ่ายค่ะสรุปสถานการณ์ใต้ยืนยันว่าเกิดเหตุ75จุดในห้วงตั้งแต่วันที่22ถึง23สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็ตอนนี้เร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมกับล่าตัวผู้ที่ทำผิดด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้มีการประชุมที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินธรนะคะซึ่งอยู่ที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีค่ะแล้วก็มีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าของกอรมน.ภาค4สน.ด้วยค่ะซึ่งการแถลงข่าวครั้งนี้เนี่ยนำโดยพันเอกวริศชอบชูผลนะคะเป็นรองโฆษกกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าค่ะซึ่งสถานการณ์รวมทั้งหมด75เหตุการณ์ในพื้นที่4จังหวัดก็จะมียะลาปัตตานีนราธิวาสแล้วก็สงขลาด้วยค่ะรวมทั้งหมด27อำเภอด้วยกันค่ะมีจุดเกิดเหตุทั้งหมด108จุดซึ่งแบ่งเป็นเหตุวางเพลิง25ครั้งเหตุระเบิด30ครั้งเหตุก่อกวนอีก20ครั้งค่ะความเสียหายเบื้องต้นนะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บรวมแล้ว11รายเป็นชาย6รายหญิง5รายอาคารที่ได้รับความเสียหาย17แห่งด้วยกันค่ะมียานพาหนะอีก40คันได้รับความเสียหายเสาไฟฟ้า32ต้นตลอดจนเสาสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็กล้องวงจรปิดอีก4ตัวค่ะมาตรการด้านความมั่นคงนะคะท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรก็เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่นั้นเร่งควบคุมสถานการณ์ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดค่ะพร้อมกับบูรณาการทำงานร่วมกันค่ะกับทุกภาคส่วนแล้วก็เร่งรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบกล้องวงจรปิดติดตามล่าตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุดค่ะการเยียวยานะคะผู้ที่ได้รับผลกระทบสอบตเนี่ยจัดตั้งศูนย์การสื่อสารแล้วก็การช่วยเหลือเยียวยาจากเหตุการณ์ความรุนแรงจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเป็นกลไกประสานงานตลอดแบบเรียกว่าด่วนเลยนะคะ24ชั่วโมงเพื่อที่จะประเมินแล้วก็ชดเชยความเสียหายฟื้นฟูทั้งด้านร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยค่ะพร้อมลงพื้นที่ช่วยเหลือเป็นรายกรณีไปค่ะกอรมน.ภาค4ส่วนหน้านะคะก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะคะร่วมแจ้งเบาะแสบุคคลหรือว่าพฤติกรรมที่ต้องสงสัยผ่านสายด่วน1341จำให้แม่นนะคะ13441 1341ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะ 6:33 นาทีนะคะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนช่วงหน้าค่ะมาแล้วนะคะกลับมาติดตามตีคล้องร้องข่าวกันค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
4: พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
3: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
4: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
3: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
4: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี้
5: ยาสูตรนี้หายขาดกินปุ๊บหายปั๊บลุงเห็นในไลน์เขาบอกว่าวงในเท่านั้นนะที่รู้อะ
6: โอ้ยลุงคะวงในไหนก่อนแบบนี้เขาเรียกเฟกนิวสูตรหายขาดที่แชร์กันในโซเชียลเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเลยค่ะ
5: อ้าวลุงนึกว่าดีจริงเกือบแชร์ดังกลุ่มแล้วเชียวนั่นลุงจะจำไว้เลยข่าวไม่ชัวลุงไม่แชร์
6: เพราะสุขภาพไม่ใช่เรื่องให้เสี่ยงกับข่าวปลอมรู้ทันไว้ก่อนปลอดภัยที่สุดนะคะ
7: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
8: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
7: ถึงเวลาหยุดภัยซัมเมอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
8: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
7: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
8: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
9: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
10: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีต้อนรับทูตกาตาคนใหม่เดินหน้าเป็นหุ้นส่วนพลังงานอาหารทางด้านเอกอัครราชทูตกาตาก็ยินดีที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่24สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายอับดุลอาซิสมูฮัมหมัดเคเออัสซาดะเอกอัครราชทูตกาตาร์ประจำประเทศไทยในโอกาสที่เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้ารับหน้าที่ณตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยยืนยันถึงความพร้อมในการทำงานร่วมกับกาตาร์อย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความสัมพันธ์และต่อยอดความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมทางด้านเอกอัครราชทูตกาตาร์ก็แสดงความยินดีที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และเตรียมส่งผู้แทนระดับสูงเข้าร่วมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการเงินระหว่าง2ประเทศพร้อมทั้งได้แสดงความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยในฐานะจุดหมายสำคัญของชาวกาตาร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพครับในขณะที่นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยก็เชิญชวนชาวกาตาร์แล้วครับให้เดินทางมาท่องเที่ยวและใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทยให้มากขึ้น และยืนยันว่าทางรัฐบาลไทยพร้อมอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ทั้งสองฝ่ายก็ยังเห็นถึงศักยภาพในการต่อยอดความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานและอาหารกันด้วยโดยกาตาร์เองก็เป็นหุ้นส่วนด้านพลังงานที่สำคัญของไทยแล้วครับขณะที่ประเทศไทยเองก็พร้อมเป็นหุ้นส่วนที่เชื่อถือได้ในการสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารและเสริมความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานครับพี่น้องไปกันที่สถานการณ์น้ำเหนือกันหน่อยว่ายังไงล่าสุดเป็นยังไงกันบ้างก็ต้องไปติดตามความเคลื่อนไหวกันแล้วครับโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งเตรียมรับมวลน้ำเหนือไหลลงภาคกลางในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางก็เปิดเผยว่าในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม2569ภาคเหนือมีแนวโน้มปริมาณฝนสะสมสูงซึ่งอาจจะส่งผลให้มีมวลน้ำไหลลงมาสมทบพื้นที่ภาคกลางเป็นจำนวนมากและเพิ่มความเสี่ยงต่อสถานการณ์น้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งกันด้วยจึงได้มีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครับบอกว่าให้ไปเร่งเตรียมความพร้อมและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานกรมอุตุนิยมวิทยาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนจิสดาและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ไปติดตามประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าโดยบูรณาการข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมปริมาณน้ำท่าและน้ำฝนแบบเรียลไทม์กันเลยทีเดียวครับเพื่อประเมินปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำสายหลักๆเพื่อคาดการปริมาณน้ำฝนและมวลน้ำล่วงหน้าที่จะไหลลงสู่ภาคกลางในอนาคตอันใกล้นี้จะได้แจ้งเตือนจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางเพื่อเตรียมพร้อมได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองครับและนอกจากนี้ก็ให้ทางกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยไปวางแผนบริหารจัดการน้ำในเขื่อนในอ่างเก็บน้ำและคลองชลประทานต่างๆนานาตัดยอดน้ำและผันเข้าแก้มลิงโดยไม่กระทบพื้นที่เกษตรที่ยังไม่เก็บเกี่ยวกันด้วยควบคู่ไปกับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ไปตรวจสอบคันกั้นน้ำและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำขณะที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ทหารตำรวจสาธารณสุขต่างก็ร่วมกันจัดเตรียมเครื่องจักรกลกำลังพลระบบจราจรและทีมแพทย์ฉุกเฉินพร้อมเวชภัณฑ์เพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางตลอด24ชั่วโมงแล้วครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางอันนี้พร้อมทั้งให้กำชับทุกหน่วยงานไปสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำให้ประชาชนได้ทราบทุกช่องทางแล้วครับเพื่อสร้างความตระหนักและลดความตื่นตระหนกของประชาชนเรียกว่าให้ตระหนักแต่ไม่ตระหนกนะครับสำหรับจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางนั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดไปติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศร่วมกับพื้นที่ต้นน้ำตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและจุดสำคัญทางเศรษฐกิจพร้อมตรวจสอบระบบแจ้งเตือนภัยทั้งหอกระจายข่าววิทยุชุมชนและสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงระดมกำลังฝ่ายปกครองอาสาสมัครรักษาดินแดนหรืออส.และอป.พ.ร.เตรียมพร้อมเผชิญเหตุจัดวางเครื่องจักรกลสาธารณภัยในจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากกันล่วงหน้าตรวจสอบพนังกั้นน้ำวางแผนเส้นทางอพยพยานพาหนะและก็จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวกันด้วยและยังมีเรื่องของวางแผนโรงครัวและสิ่งอำนวยความสะดวกให้มันพร้อมอยู่ตลอดเวลาตลอดจนสำรองถุงยังชีพพวกยาและน้ำดื่มให้เพียงพอครับทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อเกิดภัยก็ให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อควบคุมสั่งการทันทีทันใดเร่งช่วยเหลืออพยพกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกก่อนเลยครับแล้วก็เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนอย่างรวดเร็วกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปต่อกันที่เรื่องของการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านกันหน่อยโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนายกรัฐมนตรีเตรียมลงนามงบกลาง 9,000 บาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่25สิงหาคมนี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลาย นายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงมาตรการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยว่าหลังจากรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ก็มีการสรุปสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเหตุอุทกภัยในครั้งนี้ถือเป็นภัยขนาดใหญ่รัฐบาลก็จะเร่งรัดจ่ายเงินเยียวยาให้แก่ประชาชนโดยเร็วที่สุดสำหรับเงินเยียวยาในเบื้องต้นนั้นก็มีจำนวน 9,000 บาทด้วยกันเชื่อว่าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.จะเร่งรัดกระบวนการโดยในวันนี้นั้นจะมีการเสนอเรื่องให้นายกรัฐมนตรีลงนามก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันรุ่งขึ้นเพื่อขออนุมัติงบกลางสำหรับนำไปเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบครับและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในจังหวัดน่านซึ่งมีประมาณ 2-3 รายจะดำเนินการช่วยเหลือ2ส่วนอันได้แก่งบกลางที่ปภ.จะเสนอคณะรัฐมนตรีและอีกส่วนหนึ่งนั้นเป็นเงินจากกองทุนสำนักนายกรัฐมนตรีโดยได้มีการหารือกับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วและมีกฎเกณฑ์การช่วยเหลือที่ชัดเจนในเบื้องต้นผู้ประสบอุทกภัยจะได้รับเงินจากกองทุนจำนวน 80,000 บาทเมื่อรวมกับเงินจากงบกลางฉุกเฉินแล้วคาดว่าจะได้รับความช่วยเหลือรวมกว่า 300,000 บาทครับส่วนการซ่อมแซมบ้านเรือนของผู้ได้รับความเสียหายนั้นจะยังใช้หลักเกณฑ์ของปภ.ที่มีอยู่เดิมโดยอาจจะต้องใช้เวลาในการสำรวจและประเมินความเสียหายขณะที่รายละเอียดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือก็จะเป็นไปตามแนวทางของปภ.ซึ่งตามกระบวนการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายก่อนประเมินตามสภาพความเป็นจริงกันต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ปักหมุดคมนาคมทางบกทางน้ำทางอากาศแล้วผลักดันสะพานเชื่อมเกาะลันตาโดยมีการลงนาม31สิงหาคมนี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่24สิงหาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายสรรเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนำคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดกระบี่เพื่อประชุมติดตามการดำเนินงานและแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของหน่วยงานในสังกัดทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศครับพร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอจากทางจังหวัดและผู้แทนประชาชนในพื้นที่กันด้วยเพื่อนำมาบูรณาการเป็นแผนพัฒนาโครงข่ายการเดินทางของจังหวัดกระบี่ในระยะต่อไปครับและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้กล่าวอีกว่าจังหวัดกระบี่นั้นมีศักยภาพทั้งภาคเกษตรอุตสาหกรรมและการค้าแต่ว่าภาคเศรษฐกิจที่มีโอกาสเติบโตและสร้างรายได้ให้จังหวัดเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวครับการพัฒนาจังหวัดกระบี่จะต้องมองเป็นโครงข่ายเดียวกันตั้งแต่สนามบินถนนระบบขนส่งสาธารณะท่าเรือไปจนถึงการเชื่อมต่อหมู่เกาะและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญโดยได้มีการกำชับกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทให้ดูแลและพัฒนาถนนสายหลักและสายรองเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวพร้อมประสานแผนงานของหน่วยงานให้บูรณาการกันเพื่อให้การลงทุนด้านคมนาคมสามารถต่อยอดเศรษฐกิจของพื้นที่ได้อย่างเต็มศักยภาพแล้วหนึ่งในโครงการที่สำคัญที่ทางกระทรวงคมนาคมและทุกฝ่ายในพื้นที่ร่วมกันผลักดันมาอย่างต่อเนื่องนั่นคือโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ครับซึ่งกำลังเข้าสู่หมุดหมายสำคัญโดยทางกรมทางหลวงชนบทเขาก็เตรียมลงนามสัญญาก่อสร้างในวันที่31สิงหาคม2569และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการได้ในปี2572ครับพี่น้องและช่วงนี้ไปกันที่ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเตรียมปิดการเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART กับสหรัฐอเมริกาในวันที่30สิงหาคมนี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยว่า การเดินทางไปเจรจาข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART ระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาในวันที่30สิงหาคมนี้มีความตั้งใจเดียวนั่นก็คือเจรจากรอบของ ART และปิดการเจรจาให้ได้เพื่อให้อัตราภาษีของประเทศไทยปรับลดลงและรักษาสิทธิประโยชน์ทางการค้าโดยในปัจจุบันนี้ประเทศไทยได้เจรจาและมีสินค้าส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาโดยได้รับการยกเว้นภาษีอยู่แล้วร้อยละ72จึงมีสินค้าที่มีความเสี่ยงเพียงร้อยละ28เท่านั้นซึ่งได้ยื่นขอยกเว้นภาษีในสินค้ากลุ่มนี้ไปแล้ว7รายการด้วยกันแล้วยืนยันว่าไม่มีความกังวลในการเจรจาครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการขับเคลื่อน5ประเด็นสำคัญเพื่อปิดช่องโหว่กฎหมายเร่งเยียวยาผู้บริโภคทั่วประเทศโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการผนึกผู้ตรวจการแผ่นดินในการขับเคลื่อนประเด็นเหล่านี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้หารือร่วมกับนายทรงศักดิ์สายเชื้อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อบูรณาการการคุ้มครองและเยียวยาผู้บริโภคเร่งแก้ภัยหลอกลวงออนไลน์โดยที่ประชุมได้วางกลไกการทำงานร่วมกันตั้งแต่การเฝ้าระวังรับเรื่องร้องเรียนตรวจสอบบังคับใช้กฎหมายและเยียวยาความเสียหายพร้อมติดตาม5ประเด็นสำคัญอันได้แก่ภัยคุกคามทางไซเบอร์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์และการเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้าเกษตรอินทรีย์ความปลอดภัยของรถรับส่งนักเรียนและความปลอดภัยของรถโดยสารไม่ประจำทางครับและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยดูแลการประสานงานระดับนโยบายและให้ทางสคบตั้งทีมประสานงานร่วมกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อติดตามความคืบหน้าทั้ง5เรื่องนี้พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่มีอำนาจโดยตรงไม่ให้เรื่องของประชาชนนั้นตกหล่นระหว่างหน่วยงานครับส่วนทางด้านประธานผู้ตรวจการแผ่นดินก็ออกมาระบุเลยครับว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยผลักดันข้อเสนอแนะเชิงระบบไปสู่การปฏิบัติและลดช่องว่างในการกำกับดูแลแล้วในขณะที่นายรณรงค์ก็ยืนยันว่าทางสคบพร้อมตรวจสอบบังคับใช้กฎหมายและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ทั้งนี้หากถูกหลอกจากโฆษณาออนไลน์ถูกเอาเปรียบด้วยสัญญาไม่เป็นธรรมพบฉลากไม่ตรงกับข้อเท็จจริงหรือได้รับความเสียหายจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยก็แจ้งได้ที่สายด่วนสคบ1166ครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นกันบ้างว่ายังไงล่าสุดโดยทางกระทรวงมหาดไทยเขาก็เร่งวางหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติกรณีผู้บริหารท้องถิ่นลงนามคำสั่งผู้ทุจริตสอบจำนวน 5,925 รายครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีรายชื่อจำนวน 5,925 รายว่ากระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการเร่งวางหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติทางกฎหมายให้มีความชัดเจนเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตัวย่ออปท.ในการลงนามคำสั่งเกี่ยวกับสถานะบุคคลพร้อมเน้นย้ำแหละครับว่าการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ต้องทำควบคู่กันไปทั้งสองด้านคือการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างตรงไปตรงมาและการคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตรวมไปถึงผู้เข้าสอบที่ได้คะแนนอย่างถูกต้องกันด้วยโดยกระบวนการทั้งหมดนี้มีกรอบเวลาดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคมนี่แหละครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงมหาดไทยก็ยืนยันแนวทางในการดำเนินการเป็นไปตามมติและอำนาจหน้าที่ของแต่ละระดับมุ่งหวังให้การจัดการปัญหาดังกล่าวเป็นไปตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเพื่อทำให้ระบบการสอบแข่งขันกลับมาได้รับความเชื่อมั่นและทำให้ผู้ที่เข้าสอบด้วยความสุจริตได้รับสิทธิ์และโอกาสอย่างเป็นธรรมกันด้วยครับพี่น้อง และปิดท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้ไปกันที่เรื่องของประเด็นที่เกิดเหตุการณ์ไม่สงบในจังหวัดภาคใต้โดยทางสอบต.เขามีการปรับแผนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายชนะทันแสงพุ่มรองเลขาธิการสอบต.เปิดเผยว่ารัฐบาลมีนโยบายในการปรับการทำงานเชิงรุกครั้งใหญ่จากเดิมที่ประชาชนต้องเดินทางมาติดต่อราชการก็เปลี่ยนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐลงพื้นที่ไปเข้าหาประชาชนโดยตรงทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบผู้ป่วยและครอบครัวเจ้าหน้าที่เขาก็จะเข้าไปประเมินความเดือดร้อนพร้อมแจ้งสิทธิประโยชน์และแนวทางการเยียวยาเพื่อให้ประชาชนไม่ต้องกังวลว่าจะได้รับความช่วยเหลือเมื่อใดอย่างไรโดยได้มีการมอบหมายนายแพทย์สมหมายผู้ช่วยเลขาธิการสอบต.ไปดูแลการบริหารจัดการในส่วนนี้สำหรับความเสียหายในพื้นที่เศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านสะดวกซื้อและสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบนั้นทางสอบต.ประสานทีมเยียวยาจังหวัดและบริษัทประกันภัยเร่งประเมินความเสียหายแล้วคาดกันว่าจะได้ข้อสรุปและวงเงินเยียวยาภายใน1เดือนนี้นอกเหนือจากสิทธิ์ในการช่วยเหลือตามระเบียบราชการแล้วเพื่อให้ผู้ประกอบการได้กลับมาเปิดกิจการได้โดยเร็วที่สุดนั่นเองครับและในขณะเดียวกันทางสอบต.ได้มีการจัดตั้งศูนย์สื่อสารสิทธิและการเยียวยาเชื่อมการทำงานระหว่างหน่วยงานในพื้นที่และส่วนกลางเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเข้าถึงสิทธิ์อย่างทั่วถึงนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์

0: ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้านะคะช่วงนี้กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะมาทักทายกับคุณผู้ฟังกันหน่อยนะวันนี้ยังพอมีเวลาบ้างนะคะสวัสดีพี่คมสันค่ะจันทบุรีนะคะขอให้น้องพลอยโชคดีปีหน้ากลับมาพบกันใช่ค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่พี่พงษ์นเรศสวัสดีนะคะน้องชาตรีสวัสดีค่ะคุณนงลักษณ์สวัสดีนะคะพี่สุพิชนะคะบอกว่าศรีสะเกษเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใส
1: ค่ะขอบคุณคุณบุญมาศรีมาศนะคะเข้ามาในช่องบ้านบ้านต่อติ๊กต๊อกนะคะบอกว่าเนี่ยดิฉันเขาบอกว่าเขาอ่านตีของร้องข่าวแล้วช่วยอวยหน่อย
0: ยกยอปอปั้นเขาหน่อย
1: ช่วยกันนะคะช่วยกันทุกคนเข้ามายกยอปอปั้นคุณปูบุญมาสีมากันหน่อยนะคะเดี๋ยวเขาจะน้อยใจว่าเขาไม่ได้อยู่ในจอนานแล้ว
0: สวัสดีคุณเพ็ญทิชาด้วยนะคะลำพูนอากาศดี
1: เจ้า
0: คุณบุญชายพี่เสวียนสวัสดีนะคะพี่ประยอมพี่มาลีนะคุณอุไรนะคะพี่บุญชัยคุณธนพงศ
1: ์คุณวนิดานะคะพระรุ่งด้วยค่ะคุณสุชินนะคะคุณพรทิพาค่ะคุณพับพลึงผู้ใหญ่บ้านบำรุงเขตด่านเขตแดนนะคะก็เปิดหอกระจายข่าวอยู่ที่ท่าช้างนะคะรับฟังที่ปราจีนบุรีสัญญาณชัดเจนค่ะ
0: คุณไก่เกษยองนครสวรรค์นะคะป้าวันดีสวัสดีนะคะคุณวนิดาแล้วก็ยังมีพระรุ่งนะคะนวัตการด้วยนะคะ
1: คุณสุนทรอยู่เกษมนะคะคุณวุฒิชาติค่ะ
0: ค่ะพี่สมบัตินะคะน้องธันวาพรสวัสดีค่ะสวัสดีพี่โกศลด้วยติดตามจากกาฬสินธุ์ชัดเจนมากครับ
1: ค่ะขอบคุณน้องชาตรีน้องแชมป์นะคะดร.กัญชพรด้วยค่ะคุณปูมาสีหมาดหลายๆคนนะคะในช่องบ้านดำด้วยเช่นกันนะคะ
0: คุณสมัยสวัสดีนะคะคุณจารินีสวัสดีนะคะขอให้คุณพรเดินทางปลอดภัยขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะช่วงท้ายนี้มาติดตามข่าวสารกันหน่อยนะคะโดยเฉพาะถนนพระราม2ค่ะเขาบอกว่าปิดตำนานถนนพระราม2ลบภาพจำถนน7ชั่วโคตร
1: โอ้โหต้องพูดแบบนี้จริงๆนะ
0: ยาวนานมากตั้งแต่ดิฉันเด็ก
1: ในฐานะที่คุณเป็นเส้นทางที่กลับบ้าน
0: ใช่
1: ต
0: ั
1: ้งแต่เมื่อไหร
0: ่ตั้งแต่เด็กเลย
1: จำความได้
0: ตั้งแต่จำความได้แหละก็คือเริ่มโตแต่ว่าก็ยังเด็กอยู่แต่ตอนนี้ก็คือชราแล้ว
1: ชราแล้วเนี่ยคุณสุภฤทธิ์ธรรมฤดี
0: ปิดตำนานนะคะเพราะว่าพร้อมที่จะเปิดช่วงเอกชัยบ้านแพ้วค่ะระยะทาง 16.4 กิโลในวันที่28สิงหาคมนี้ตั้งแต่10โมงเช้าเป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงให้ทดลองใช้ฟรีโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมนะคะซึ่งคุณพิพัฒน์ดัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบความพร้อมที่จะให้บริการทางยกระดับบางขุนเทียนบ้านแพ้ว28สิงหาคมนี้นะคะก็ใครสัญจรใครจะลงใต้อาจจะลองใช้ได
1: ้
0: ทดลองวิ่งได้นะคะ
1: ก็ถือว่าปิดตำนานไปนะแน่นอนค่ะสำหรับเส้นทางของตำนานหลายๆตำนานนะคะก็ต้องมีจุดสิ้นสุดเหมือนกันแต่ว่าข่าวยามเช้าไม่มีปิดตำนานนะยังอยู่กับ
0: คุณได้ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลย
1: ใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการข่าวยามเช้าดิฉันกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
0: ดิฉันพิริยาพรวงอุบลพร้อมกับทีมงานข่าวยามเช้าลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
3: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์

0: ับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงประเมินสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้และเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นหลักประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือมวลน้ำจากภาคเหนือช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้
1: สหรัฐอเมริกาขยายมาตรการคว่ำบาตรเศรษฐกิจต่ออิหร่านโดยมุ่งเป้าไปยังแหล่งรายได้ของอิหร่านจากหลายประเทศทั่วโลกทีมวอลเลย์บอลสาวไทยลงสนามนัดที่2ชนะอินโดนีเซีย3-0เข้ารอบ8ทีมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หน่วยงานด้านความมั่นคงประเมินสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้และเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นหลัก
2: เมื่อวานนี้นายศิริศักดิ์พวงเกศแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้เปิดเผยถึงสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้หารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์และกำหนดแนวทางดำเนินการต่อไปพร้อมยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าเป็นห่วงโดยฝ่ายการข่าวมีข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวล่วงหน้าและมีการปฏิบัติการที่เกิดขึ้นต้องมาพิจารณาจะดำเนินการอย่างไรให้ทันท่วงที
3: เราก็ต้องยอมรับความจริงนะครับเรื่องการข่าวก็ทราบว่าเราก็ทราบมาล่วงหน้าแต่ในเรื่องของการปฏิบัติการที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้เราก็ต้องต่อไปแล้วต้องมาดูว่าเราจะดำเนินการให้มันทันท่วงทียังไงนะครับผมคิดว่าเราคือต้องมาประเมินสถานการณ์นะครับผู้ก่อเหตุการณ์คือใครนะครับแล้วก็ต้องมาดูว่าความเตรียมพร้อมของเราเนี่ยนะครับมันคงจะต้องมาให้รัดกุมยิ่งขึ้นในทุกจุดนะครับ
2: ขณะที่นายธนสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้กล่าวว่าจากการประเมินสถานการณ์ก่อเหตุสร้างความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายจุดในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมามาจาก3ปัจจัยสำคัญได้แก่การเตรียมเดินหน้าพูดคุยเพื่อสันติสุขซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาคมการก่อเหตุจึงเป็นการสร้างอำนาจต่อรองบนโต๊ะเจรจาช่วงการสับเปลี่ยนกำลังพลผู้ก่อเหตุอาจมองเป็นช่องว่างในการทดสอบและประเมินจุดแข็งจุดอ่อนของเจ้าหน้าที่โดยเน้นก่อกวนและทำลายทรัพย์สินของทางราชการในระดับท้องถิ่นและปัจจัยทางสภาพอากาศเนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูฝนอุปกรณ์หรือสิ่งของที่เตรียมไว้อาจเสียหายล่าสุดนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.กล่าวว่าขณะนี้กองทัพภาคที่4เร่งติดตามและพิสูจน์ทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นหลักรวมทั้งได้ตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายจุดเป็นการมุ่งเป้าไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.และไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตจึงคาดว่าเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อตอบโต้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่เพิ่มความเข้มข้นขึ้น
4: ถ้าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับมันเคยเกิดแบบหลายๆจุดอย่างเงี้ยมาหลายครั้งแล้วปีนี้ก็มี2ครั้งที่จะ